0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้ติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่บัญชียกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7 ตุลาคม 2569โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปารักกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและตรวจสอบทัศนคติการทำงานของนายเศรษฐวุฒิจากกรณีปัญหาการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2569 29 กันยายน 2569และ6 ตุลาคม 2569หรือเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000 ว่าวันนี้ปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินอมเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยแล้วรวม20 จังหวัดรวมจำนวน 38,076 ครัวเรือนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 316,915 ล้านบาททั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับส่วนข่าวกีฬานะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
5: รามอนเวกาอดีตกองหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย55 ปีเผยว่าเจ้าตัวเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าแข่งกับจานี่อินฟานติโน่ซึ่งเวกากล่าวว่าฟุตบอลกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วโดยฟีฟ่าต้องการการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่รวมถึงการปฏิรูปขั้นพื้นฐานด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ชนะมาเก๊า9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทำให้แข้งสาวไทย U17 มี6แต้มจาก2นัดเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมเวลา19 นาฬิกาส่วนทัพนักแบดมินตันไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในศึกอาร์กติกโอเพ่น2026ที่ประเทศฟินแลนด์ทั้งเมย์รัชนกวิลกลวุฒิมิวพรปวีรวมถึงพีกับโอโม่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปได้โดยรอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันนี้เริ่ม17 นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา8 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับกลิ่นอายของความเป็นจีนนะครับก็พี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่กระทั่งที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนน่ะแต่ว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับก็หลายคนก็เลือกที่จะรับประทานเจเพื่อ เรื่องของบุญนะครับเรื่องของการบางคนบอกดีท็อกตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าอยู่กับพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: 10วันด้วยกันนะครับเทศกาลกินเจในปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นต้นไปจนถึง18ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าใครเคร่งเนี่ยเขาจะเริ่มทำการล้างท้องกันก่อน
0: วันนี
1: ้วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ9ตุลาคมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็คาดการณ์ว่าน่าจะคึกคักเลยทีเดียวเนี่ยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็คาดการณ์เช่นกันนะครับคุณฟังว่ากินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดถึง 46,000 กว่าล้านบาทซึ่งสูงสุดในรอบ6ปีแต่มียอดที่มันค้านกันอยู่ก็คือว่าแต่ว่ามีคนตั้งใจกินเจเนี่ยลดลง 32%
0: ทำไม
1: นะครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ11ปีสาเหตุ
0: เพราะ
1: เกิดมาจากภาวะเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของราคาอาหารเจที่แพงขึ้น
0: เจไม่ได้ถูกเหรอ
1: ไม่ถูกอาจารย์ประกอบกับช่วงนี้เรื่องของน้ำท่วมมันทำให้เรื่องของผักก็ราคาพุ่งเช่นเดียวกันนะฮะแต่ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะครับในการจัดสรรปริมาณกระจายผักเนี่ยนะครับไปยังตลาดที่เป็นแหล่งสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยแล้วก็ตลาดสี่เมืองรวมถึงตลาดล้านเมืองด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในเช่นเดียวกันเขาจะจัดในส่วนของกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยอิ่มบุญคุ้ม
0: อิ่มคุ้ม
1: อิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ69ก
0: ็
1: เริ่มวันนี้ถึง18ตุลาคมนะครับเขาจะเป็นการจำหน่ายอาหารเจปรุงในราคาประหยัดนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เกี่ยวข้องกับเจเนี่ยลดสูงสุด 50% หั่นครึ่งต่อครึ่งเลยครับ
0: ท่านไหนที่ตั้งใจจะดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ได้รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปก็เข้าสู่เทศกาลนี้ในวันพรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นต้นไปนะครับกับโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วนะ
1: วันนี้นะอาจารย
0: ์ฮะ
1: ตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมา
0: อ๋อวันนี้แล้วนะใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อดูข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะ
1: 75 สตางค์อาจารย
0: ์โอ้โห
1: อาจารย์สตีเติมน้ำมันได้ยังครับ
0: ก็เติมอยู่เรื่อยๆนะฮะมันต้องเติมอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะ
1: อาจารย์ไม่เติมเมื่อวานอาจารย์เติมวันนี้อาจารย์พลาดแล้วนะเนี่ย
0: เพราะว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะ
1: 75 สตางค์
0: ต่อลิตร
1: ต่อลิตร
0: ยกเว้น
1: ยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 นะครับราคาคงเดิมที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรอาจารย
0: ์ความเครียดในตะวันออกกลางหรือมั้ง
1: ใช่ไหมส่งผลกระทบนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยเขาจะมีการระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มันเหมือนผีซ้ำซ้ำพลอยอ่ะน้ำมันสต็อกน้ำมันดิบที่สหรัฐนะครับก็ลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกบน.ก็อยู่ไม่ไหวนะครับก็ต้องมีมติในการปรับนะครับในการขึ้นราคาน้ำมันนะครับตามที่บอกไปทุกชนิดยกเว้นบางชนิด3ชนิดที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกคนด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนกบน.บอกว่าใช้นะครับในเรื่องของพลังงานเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ใช้กันอย่างประหยัดนะครับ
0: คิดถึงกัน
1: คิดถึงกัน
0: โทรเอาไม่ต้องไปก็ได
1: ้บางทีมันไม่ได้สิอาจาร
0: ย์ต้องไปใช่ไหม
1: เดินทางไปทำงานนู่นนี่นั่นอาจจะใช้รถยนต์สาธารณะไหม
0: ใช่ทำนองนั้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นการใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เรานั้นได้มีต้นทุนในการประคองชีวิตโดยเฉพาะในช่วงนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะนับหนึ่งกันยังไง
1: ครับ
0: วิกฤตเลยนะครับร้านรวงต่างๆนะครับถูกน้ำท่วม
1: บางคนเริ่มบอกว่าน
0: ี่นะครับ
1: ท่วมรอบนี้อาจจะเริ่มจากติดลบเลยอาจารย์
0: ไม่ใช่นับหนึ่งนะ
1: ไม่ใช่นับหนึ่ง
0: โอ้
1: นะฮะ
0: แล้วกรุงเทพมหานครเขาทำอะไรกันอยู่ในช่วงนี
1: ้กรุงเทพมหานครเขาลุยเก็บขยะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเขาทำงานเป็นระบบเรียกว่าเก็บไม่พักเลยเขาบอกอย่างนั้น
0: เก็บไม่พัก
1: เก็บไม่พักนะฮะในพื้นที่เพราะว่าขยะที่มากับน้ำท่วมเนี่ยเยอะจริง
0: ๆ
1: ที่เห็นภาพเนี่ยกองคันเดินขวางเส้นทางการจราจรนะแล้วประชาชนก็บอกว่าโอ้โหน้ำมันลดแล้วก็จริงแต่จะเดินทางไปไหนก็ยากเนี่ยขยะเหล่านี้ ทำอย่างไรกรุงเทพมหานครเก็บกันอยู่นะคุณผู้ฟังครับ
0: ครับเรียกว่าเป็นเศษซากต่างๆที่อยู่ใต้น้ำในช่วงที่น้ำท่วมนั่นเองนะครับซึ่งพัดพากันมาก็แบ่งกันเป็นโซนๆไปนะฮะทุกๆฝั่งทั้ง4โซนในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีหน่วยงานต่างๆก็กระจายกำลังช่วยกันดูแลในการจัดเก็บหรือฟื้นฟูดูแลพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยบทเพลงเพราะๆนะเพลงจีนเถียนมีมี่ไปแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มาดูเรื่องราวของข่าวจากกองทัพบกในเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้8ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสร็จสิ้นการฝึกบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายซึ่งเป็นเครื่องหมายอามนะครับอันเป็นเครื่องหมายปักสีทองทรงเกียรติซึ่งมอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ยาส39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
0: ครับพระปรีชาสามารถของพระบรมราชินีนะครับในด้านการบินก็เป็นที่ประจักษ์
1: ใช่ครับ
0: แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงบินเดี่ยวนะฮะเรียกว่าโซโล่ไฟท์เนี่ยนะครับได้นะพระองค์ได้ทรงทำการฝึกซ้อมตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือช่วงวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายนแล้วก็วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับเพื่อทรงทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องฝึกบินจำลองนะครับตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดที่กองบิน7อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นกองบินขับไล่และก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยพระองค์ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส39 4กริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยครับ
1: เมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนนะครับหลายคนเราได้เห็นเป็นภาพบรรยากาศนะครับระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินขับไล่กิบเพ่นเนี่ยนะครับขณะที่ทะยานอยู่บนท้องฟ้าสง่างามแล้วทึ่งในพระปีชาของพระองค์มาก
0: ๆ
1: นะครับนี่แหละครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทย
0: งามสม
1: บรมราชินี
0: ครับ
1: นะครับเอาไปดูอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณผู้ฟังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารซึ่งก็คือพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของกองร้อยทหารม้าราชตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับจากสะเก็ดระเบิดนะครับแล้วก็สถานการณ์จากในช่วงของไทยกัมพูชานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ยังความปราบปลื้มปิติแก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรนะครับพร้อมทั้งได้ติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวน้องเนี่ยนะครับแล้วพบว่าบ้านพักอาศัยเดิมเนี่ยมีสภาพเก่าแล้วก็ทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับ
1: ซึ่งครั้นเมื่อความนี้นะครับทราบถึงพระบาทขออภัยนะครับความนี้ทราบถึงกรมสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้พระราชทานแก่ครอบครัวเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่อีกด้วยครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับแก่ครอบครัวตะเพียนทองครอบครัวของน้องพลทหารพีรวัตรนะครับ ที่ได้ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้ก็จะเป็นที่พักพิงอบอุ่นทางกายและใจนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นในการที่จะได้สร้างสรรค์ชีวิตต่อไปให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินอย่างเข้มแข็งครับ
1: ครับนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพรอยยิ้มของครอบครัวแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังพลที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี
0: ้
1: นะครับก็ความอบอุ่นความปรับปลื้มเนี่ยแสดงบนสีหน้าอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่สถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสรุปบอกว่าปัจจุบันนี้ยังมีผลกระทบ21จังหวัดด้วยกันแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1.14 ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็คือ3ล้านกว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบส่วนใหญ่สถานการณ์ตอนนี้โฟกัสไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งก็ยังมีสถานการณ์กันอยู่ทราบมาว่าในส่วนของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือกันตลอดเลยทีเดียว
0: โอ้โหเรียกว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับได้รับข่าวสารจากโดยบัญชาการรักษาดินแดนหรือว่านรด.นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับว่าท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที
1: ่
0: ของประเทศตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์จนปัจจุบันกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องนำโดยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการระดมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานกว่า 5,000 นายจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลางแล้วก็ในสังกัดมณฑลทหารบกร่วมกับทหารจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานหน่วยงานราชการและประชาชนในภารกิจแจ้งสถานการณ์น้ำสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงกรอกแล้วก็ลำเลียงกระสอบทรายด้วย
1: ครับซึ่งมีหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะครับเขาร่วมกันบรรจุถุงยางชีพที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายในพื้นที่เขตดินแดงด้วยนอกจากนี้ก็มีการจัดกำลังพลซึ่งเป็นรดจิตอาสานี่แหละนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์เข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอีกด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดนครปฐมเป็นอีกภารกิจโดดเด่นมากเลยนะครับโดยนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารซึ่งผ่านการฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่า
1: โดรน
0: นั่นเองนะครับร่วมกับทีมโดรนพระราชทานแล้วก็ทีมโดรนนครบาลใช้โดรนเนี่ยนะครับสนับสนุนการลำเลียงอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็สะท้อนถึงการนำทักษะด้านเทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจจริงเพราะว่าน้องๆรุ่นหลังๆมาเนี่ย
1: ครับ
0: เรียนเรื่องนี้ด้วย
1: โอ้อิจฉานะอาจารย์
0: โอ้โห
1: ตอนรุ่นผมเรียนเนี่ยไม่มีนะอย่าง
0: นี้อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโดรน
1: ยังไม่มีโดรน
0: ตอนนี้มีโดรนแล้ว
1: ตอนนี้มีโดรนแล้ว
0: นะครับไปเรียนหน่อยไหม
1: ครับโอ้โหนะต้องรอเรียนหลักสูตรแล้วล่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะฮะ
0: โดยเฉพาะเลยนะแต่น้องๆนี่ได้เลยได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเรียกว่าเข้ายุคเข้าสมัยนะครับทางด้านภาคตะวันออกเป็นยังไง
1: ครับก็ภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นในขณะนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือปราจีนบุรีเนี่ยหนักเลยนะครับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12เขาก็ดำเนินการนำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปสนับสนุนในเรื่องของโรงครัวพระราชทานนะครับแล้วก็ภาพที่ขึ้นอยู่ขณะนี้นะครับเดินจุงเรือเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับด้านบนเนี่ยมีพี่น้องประชาชนแล้วก็มีน่าจะเป็นพวกข้าวกล่องนะฮะเตรียมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ที่ชลบุรีด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่14แล้วก็ที่สระแก้วเนี่ยน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่19ครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะถ้าปราจีนก็นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12
1: ถูกไหมครับ
0: ครับส่วนภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์คณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็ชมรมนักศึกษาวิชาทหารก็ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นส่งต่อไปช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านเป็นอีกตัวอย่างของพลังเยาวชนที่ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือข้ามพื้นที่เลยครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยเนี่ยน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ร่วมกันมีการกรอกกระสอบทรายนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่21ร่วมกันแจกข้าวกล่องแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
0: ก็นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับกองทัพบกที่ได้มีส่วนในการหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งหนึ่งในบทบาทที่สำคัญก็คือการเป็นรดจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้ พื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่คืออีกหนึ่งของเส้นทางการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็พร้อมใช้ความรู้ความสามารถรวมไปถึงหัวใจแห่งการเสียสละเพื่อร่วมการสร้างความมั่นคงให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบต่อไปครับ
1: ครับแม่อยากจะยืนขึ้นปรบมือให้จริงๆนะครับต้องปรบมือเลยเพราะว่าเยาวชนเหล่านี้คือเยาวชนที่เป็นกำลังสำรองและเป็นอนาคตของชาติกองทัพบกรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
0: ฟังดูกำลังกำลังสำรอง
1: กำลังสำรอง
0: ฟังดูเหมือนไม่สำคัญ
1: สำคัญ
0: สำคัญนะ
1: มากๆ
0: ถึงจะชื่อสำรองแต่ก็สำคัญ
1: เขาเรียกกันอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเยาวชนเหล่านี้เป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับอีกหนึ่งผลกระทบคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่หนักอยู่ในขณะนี้ก็คือหลายคนพูดกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ครับ
1: โดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยท่านก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็นำคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมจัดกำลังพลร่วมกันลำเลียงถุงยังชีพกองทัพบกซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขนย้ายนะครับทางอากาศเป็นการส่งด่วนเนี่ยนะครับไปยังพื้นที่แล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: มีเสียงของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรครับที่เขาอยากจะขอบคุณทุกส่วนรวมไปถึงกองทัพบกนะครับที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือในยามที่ยากลำบากเช่นนี้ด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: ก็ขอขอบคุณพี่ๆหน่วยทหารทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแลนะฮะเป็นอย่างดีนะครับมีของมาแจกนะครับดีใจมากนะที่เข้ามาช่วยเหลือนะแล้วก็ขอบคุณที่พักนะครับที่ให้ได้พักพิงอาศัยนะครับเพราะที่บ้านน้ำท่วมเยอะครับขอขอบคุณครับ
3: ขอบคุณกองทัพบกนะคะทั้งที่มาวันนี้และก็ก่อนหน้านี้ที่จะเคลื่อนย้ายออกมาก็ที่บ้านก็ท่วมจนท่วมหัวค่ะถึงได้ขอความช่วยเหลือก็ประสานงานกับพวกอบต.ค่ะอบต.ของที่นี่นะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้ย้ายเข้ามาที่ศูนย์พักพิงที่วัดหัวไทรเนี่ยค่ะค่ะขอขอบคุณกองทัพบกนะคะที่อุตส่าห์มาให้ถุงยังชีพแก่คนที่นี่ทุกคนขอบคุณแทนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่คือเสียงจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโอ้โหตรงนี้เป็นพื้นที่ที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางด้วยกันนะ
1: ถูกต้อง
0: ทั้งจากคลองท่าลาดแล้วก็ทุ่งบางกระเจ็ดนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามครับล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อไปจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าคันกั้นน้ำของกรมชลประทานกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันเสริมคันดินให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น3เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าสู่เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ที่รองแม่ทัพภาคที่1ท่านไปเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมหมดเลยนะอาจารย์สุธีทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่บ้านเรือนประสบกับน้ำท่วมด้วยบางคนบ้านมี2ชั้นอยู่ชั้น2อย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็อยู่ในส่วนพักพิงไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก
0: ่
1: ยืนยันว่าในส่วนของหน่วยทหารก็คือที่ดูแลในพื้นที่รับผิดชอบคือมณฑลทหารบกที่12เนี่ยนะครับก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ไม่ทิ้งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติคาดการณ์นะครับว่าหากในพื้นที่เนี่ยไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยจริงๆครับ
0: ขอบคุณหน่วยจากกองพลทหารราบที่11ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มณฑลทหารบกที่12นั่นก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑลทหารบกของกองพลทหารราบที่11นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะไปเรื่องของการเคลียร์ขยะจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะ
1: ครับ
0: ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หลายหน่วยงานนะม
1: ี
0: กรุงเทพมหานครกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมราชทัณฑ์ทหารนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับลงในพื้นที่นะครับก็เข้าฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีในพื้นที่ของเขตบางกะปินะครับก็เป็นในส่วนของกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับร่วมกับสำนักงานเขตก็เก็บขยะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ เนี่ยนะฮะ
0: แถวคลองจันทร์ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องฮะนอกจากนี้ก็มีในส่วนของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่บางเขนหลักสี่สวนหลวงดำเนินการทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกทมเขาเรียกประชุมกันอาจารย
0: ์
1: นะครับก็เก็บไม่พักอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเขามีการวางแผนการก็คือจะดำเนินการนะครับในช่วงแต่วันนี้ถึงวันที่11ตุลาคมเนี่ยอันนี้คือมีแผนก็คือทำงานร่วมกันเนี่ยทั้งรถทั้งคนเนี่ยจำนวนมากเลยเดี๋ยวเราดูเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าเขาแบ่งเก็บออกเป็น4
0: โซน4โซนด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับขอบคุณกองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1ขอบคุณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับ
1: ครับ
0: ของกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาบูรณาการช่วยกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับวันที่9ตุลาคมที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าเนี่ยเราได้ยินชื่อกันบ่อยนะหน่วยเนี้ย
0: ใกล้ช่อง5
1: ที่ปราจีนบุรีอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาก็นำกำลังพลเข้าไปช่วยในเรื่องของน้ำท่วมด้วย
0: อยุธยาก็ด้วย
1: ด้วยด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยเขามีที่ตั้งอยู่ที่สนามเป้ากรุงเทพมหานครวันนี้แม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณท่านจะเป็นประธานในงานวันสถาปนาของหน่วยครบรอบปีที่47จริงๆจะครบรอบในวันที่11ตุลาคมวันอาทิตย์นี้นะครับแต่เขามีการจัดงานในวันนี้ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปมีทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิราชเสนานาถศาสดานะครับก็จะประดิษฐานไว้ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไปนี่แหละครับ
0: ท่านไหนที่ผ่านไปทางถนนพหลโยธินก็จะเห็นแบบรถทางตั้งอยู่ข้างหน้านะ
1: สง่างามมาก
0: ใกล้ๆกับททบ5นั่นเองนะครับเรียกว่าสนามเป้าครับ
1: นี่นะครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามาที่เพจนี้ก็เข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมกันได้มาคอมเมนต์กันได้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดเวลากองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขา
5: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วนให้พันปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อจึงชมถวายบังคมรอยบาทศาสดา

สาจะตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ดอกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแต่ว่าดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการะนะพุทธังปูเชมิเอมินาสการะนะธัมมังปูเชมิเอมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับนโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสัพพิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกาบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอจำยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสามวาวจรังนามะปฏิมังอิติปาฏิหาริย์มันอาเมสัพพสตาตาสติปวันตุเมเศรษฐีพุทธังกิจยังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิตมังกิจยังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจยังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรปสิทธิมหาราปังปะวันตุเมพรหมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติพรหมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมาบุญโยมมาราโภพระวันตุเมมิจมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรตาสาวิรอิทิโยมพุทธสัมมานีมานะพุทธสัสวาหุมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตก่อนอื่นอาตมาภาพต้องขอเป็นกำลังใจกับท่านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดด้วยกันขอเป็นกำลังใจกับผู้บริหารประเทศนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนายกองค์การส่วนตำบลนายกองค์การส่วนนายกเทศมนตรีเทศบาลต่างๆที่ต้องเป็นภาระก็สำคัญก็คือกู้ชีพกู้ภัยมูลที่ต่างๆที่ลงไปช่วยเป็นช่วยประชาชนที่กำลังประสบกับความเดือดร้อนหลายคนช่วยชีวิตไม่เคยเจอหลายคนเจอจนชินจนชินแล้วแต่ว่าท่านที่อยู่ริมแม่น้ำจะเจอจนชินแต่ว่าบางแห่งไม่เคยเจอเลยไม่คาดว่ามันจะเจอแต่มันต้องเจอก็ต้องอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หยดเนาะก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านสาธุชนหลายขอชวนญาติโยมสาธุชนปฏิบัติพลังครูสมาธิโยมฟังอยู่ใกล้ๆตรงหน่วยไหนก็ไปที่นั่นไปที่ที่ศูนย์ที่วัดพระธาตุรามก็เป็นศูนย์ที่228เรายอมอยู่ใกล้ส่วนไหนก็ไปส่วนนั้นอาตมาก็เชิญชวนโยมทำความดีไปร่วมกันโยมแล้วก็ขณะนี้อาตมากำลังเตรียมงานคณะสงฆ์อยู่3งานหลักๆก็คือ1โครงการปิดโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอนะมีงาน8ด้านศีลธรรมวัฒนธรรมสุขภาพทำไม2 3 3ธรรมอาชีพ4สันติสุข5ศึกษา2ข้อแล้วก็7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมณที่วัดหนองนาเป็นการปิดแล้วก็จะมีโครงการชวนเชียร์ชมช็อปโชว์แล้วก็แชะโยมนะก็ชวนสินค้าโอท็อปในอำเภอพัทยาใกล้เคียง

มาเปิดร้านโอท็อปกันโยมแล้วก็ได้เป็นการส่งเสริมสัมมาชีพงานที่สองก็คืองานโครงการอบรมนักธรรมตรีโทเอกของพระสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมณที่วัดพัฒนาธรรมราม5วันด้วยกันโยมนั้นวันก่อนการอบรมนักธรรมตรีโทเอกก่อนสอบต้องด้วยกัน5วันแล้วก็โครงการที่3ก็คือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสวยได้52ที่วัดเทพชัยมงคลตำบลช่องสาริกาตอนนี้กำลังจัดเตรียมจัดระบบนะ e for after คำว่า e for ก็คือก่อนที่จะทำสภาพปันก่อนที่จะทำเนี่ยเป็นสภาพอย่างไร after คือหลังจากทำแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นก็ณที่วัดเทพชัยมงคลเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมอาตมาต้องติดตามในฐานะอาตมาบอกว่าตำแหน่งมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผอ.ที่ได้เปลี่ยนสถานที่แต่ไม่มาเปลี่ยนสถานที่ก็คือผอ.สมปองใจเบิกบานไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยาผอ.ปุณวัฒน์บานงามจากโรงเรียนห้วยขุนรามไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยาและผอ.กิตติคมบุตรแสนคมนะผอ.กิตติคมบุตรแสนคมจากโรงเรียนกระทรวงไปโคกตูมวิทยาภาคเช้าวันนี้อาตมาภาพก็จะไปให้กำลังใจผอ.ที่โรงเรียนโคกสลุงภาคบ่ายที่โรงเรียนโคกตูมวิทยาสาธุชนหลายกว่าคนที่จะประสบการณ์ในชีพการงานโดยเฉพาะข้าราชการนั้นต้องมี5ดี 1. มีความรู้ดี 2. มีความสามารถ 3. มีโอกาส 4. มีผู้ใหญ่ 5. มีบุญเก่าก็จะประสบความสำเร็จในการทำงานสาธุอาตมาภาพก็ไปให้กำลังใจนะสาธุชนรูปฟังทุกท่านในช่วงนี้ช่วงของหลายๆท่านก็คงจะเหงาหลังจากที่เคยไปทำงานนั่งเก้าอี้มีเก้าอี้ให้นั่งหลายท่านที่มีบทบาทเป็นครูก็ไปสอนหนังสือแต่วันนี้ต้องหยุดบทบาทเกษียณอยู่บ้านก็ทำที่อาตมาบอกว่าหลังจากที่เราเกษียณแล้ว 1. เป็นต้นแบบตัวอย่างกับลูกหลาน 2. ถ่ายประสบการณ์ให้แก่รุ่นหลังคนรุ่นหลัง 3. ขันอาสาใช้รับใช้สังคม 4. กายชีพศาสนาอะไรคือชีวิตหลังเกษียณที่นิยมนะไม่ใช่การมีเงินมากที่สุดไม่ใช่มีบ้านหลังใหญ่ที่สุดแต่คือการมีชีวิตที่เบาสงบพอเพียงมีสุขภาพดีมีเงินอยู่มีเงินพออยู่และมีใจสงบนั่นก็คือ 1. มีบ้านของตัวเองและทรัพย์สินเท่าที่ดูแลไหว 2. ไม่มีหนี้สิน 3.มีเงินสำรองและรู้จักรักษาเงิน 4. รักษาสุขภาพกายและใจ 5. เตรียมใจว่าชีวิตนี้มีวันสิ้นสุดยอมสำหรับท่านที่ผู้เกษียณอายุนะจะได้ทำใจที่อาจารย์บอกว่าปลดปลงปลดเปลื้องปลดปล่อยนะ 1. มีบ้านของตัวเองและทรัพย์สินเท่าที่ดูแลไหวมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าไม่ต้องผ่อนหลังเล็กๆก็พอละยมมีที่ดินเท่าที่ทำไหวไม่ต้องแม่ไม่ต้องเผื่อลูกหลานเพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่โต้กลับมาไม่ได้กลับมาทำนาทำได้เหมือนอันประชนของสะสมมีได้
แต่อย่ามากเกินไปเพราะอาจเป็นภาระของลูกหลานสองไม่มีหนี้สินชีวิตที่เบาคือไม่มีหนี้เคลียร์หนี้ให้หมดก่อนเกษียณใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อไม่สร้างภาพหลังเกษียณรายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายยังมีอยู่เสมอการไม่มีหนี้คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคนเกษียณ 3. มีเงินสำรองและรู้จักใช้เงินมีเงินพอใช้มีชีวิตสบายใจควรมีเงินสำรองประมาณพอสักก้อนหนึ่งอยู่พออยู่ได้แต่ว่าสวัสดิการหลังเกษียณบริหารเงินให้ดีรู้ว่าเงินจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนไม่เสี่ยงโชคไม่เล่นหุ้นไม่รู้เล่นหุ้นไม่รู้จักอย่าเชื่อใครที่เขาชวนลงทุนผลตอบแทนสูงสูงโดยเฉพาะจากคนใกล้ตัวเลือกการลงทุนที่มั่นคงเช่นกองทุนที่ดีหุ้นปันผลที่มีประวัติที่ดี 4. รักษาสุขภาพกายและจิตใจสุขภาพดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงก็คือรักษาสุขภาพกายและใจเลิกเหล้าเบียร์บุหรี่ลดแป้งน้ำตาลอาหารแปรรูปอาหารลดจัดกินอาหารตามธรรมกินอาหารธรรมชาติต้มนึ่งกินเท่าที่จะจำเป็นออกกำลังกายสม่ำเสมอเดินวิ่งออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอฝึกหายใจนั่งสมาธิดูแลสุขภาพใจเลิกชิงดีชิงเด่นเลิกแบกเรื่องคนอื่นอย่ากังวลการเมืองหัดพึ่งตนเองอยู่คนเดียวให้เป็น 5. เตรียมใจว่าชีวิตมีวันสิ้นสุดอยู่อย่างสงบจากไปอย่างไม่ทิ้งภาระเตรียมตัวเตรียมทรัพย์สินเตรียมเอกสารเตรียมใจอยู่ให้สงบไม่เบียดเบียนคนอื่นมีน้ำใจต่อกันรู้จักขอโทษและให้อภัยมันทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเท่าที่ทำได้ชีวิตไม่มีอะไรที่รังยั่งยืนทุกคนต้องจากไปจากไปโดยไม่ทิ้งภาระต่อตัวเองและสังคมสาธุหลายแล้วชีวิตแบบนี้จะไม่จืดจะไม่จืดชืดเกินไปถ้าเราฝึกทำบ่อยๆจนเคยชินไม่เดือดร้อนกลับรู้สึกสบายใจไม่แบกโรคไม่แบกภาระอะไรจนเกินไปชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความทุกข์น้อยลงนี่คือธรรมะฝากสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วจะได้ครองตนครองคนครองงานอย่างไม่เดือดร้อนสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้อาตมาภาพนำพุทธภาษิตนำให้ลุงเรืองมากล่าวให้โยมฟังก็คือว่ามาโกทัสสะวสังคามิอย่ารู้อำนาจความโกรธนะโยมมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่มาในสังยุตตานิกายสทากวักความเมื่อวัสโสอิตริอัมวัสโสอิสลังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกไม่ว่าจะเป็นอำนาจอะไรที่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ทำอะไรลงไปได้ทั้งในด้านดีและด้านชั่วเช่นอำนาจแห่งความรักชาติบ้านเมืองของชาวบ้านบางระจันก็บังเกิด
ความสามัคคีร่วมใจกันต่อต้านการลุกรานของพม่าข้าศึกจนถึงขั้นยอมตายถวายชีวิตให้แก่มาตุภูมิมาถูกอำนาจแห่งความโกรธแค้นเข้าครอบงำเมื่อรู้ว่าคนที่เคยหลงรักภักดีไปมีรักใหม่เจ้าอำนาจตัวร้ายก็จะบังคับให้คนที่รู้อำนาจความโกรธไปประหัตประหารคนที่เคยรักเคยหลงกันหนักหนาในฐานะที่เป็นคนทรยศทันทีโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจคิดหน้าคิดหลังหรือปรองใจปลอบใจตัวเองเลยหากจดจำพุทธภาษิตสอนใจข้างที่กล่าววันนี้ยามไม่สมหวังในความรักก็คงจะหักจิตใจลงได้นะโยมรักเขาข้างเดียวเป็นแบบเกี่ยวเชือกเขารักไว้เผื่อเลือกหารู้ไม่เมื่อไม่รักเราแล้วก็แล้วไปจะปาลมไปใหญ่ให้เปื่อยกันเราต้องคิดว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาฐานะสติปัญญาคุณธรรมความดีกว่ายังมีอีกหนักหนาบนโรคอันไปสานี้แล้วก็จงตัดใจปล่อยเขาไปตามทางของเขานึกเสียว่าทั้งเขาและเราไม่ใช่เนื้อคู่ไม่ใช่คู่ครองกันไม่ใช่คู่บุพเพสันนิวาสกันย่อมต้องพัดพากจากกันไปทำใจอย่างนี้ก็จะดีกว่าไม่ไปฆ่าเขาให้ตายคามือรู้แก่อำนาจของความโกรธแค้นเขาตายเขาก็ไปสบายแล้วไม่ต้องรับทุกข์รับสุขอะไรอีกต่อไปแต่คนที่ฆ่าเขาถ้าไม่รีบฆ่าตัวเองตายตามไปก็จงเตรียมใจเตรียมตัวไปนอนคุกสถานเดียวนายมต่อให้รับสารภาพแบบกลางศาลและสารบาปกลางศาลพ้นโทษประหารไปได้ก็ต้องไปใช้ชีวิตยากแค้นลำเข็นหลายสิบปีจะมีประโยชน์อันใดที่จะไปสำนึกความผิดเมื่อติดคุกแล้วขอสาธุชนหลายพึงใช้สติปัญญาตรองดูเถิดสาธุชนขันติปรมังตโปติติขังขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกสอนบรรดาพุทธสาวกไว้ว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งและเป็นนิพพานะอย่างยิ่งขันติคือความอดทนนี้ตีความไปได้หลายอย่างเช่นอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอดทนต่อความหิวกระหายอดทนต่อคำพูดกล่าวร้ายของผู้อื่นเป็นต้นส่วนคำว่าตบะนั้นหมายถึงความเพียรพยายามอย่างอุกิจคำว่านิพพานะนั้นท่านหมายถึงความดับทุกข์ขันติเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่บำเพ็ญสาธารณกิจเช่นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้ใฝ่หาความสงบสุขทั้งหลายเพราะความอดทนนี้มีอานิสงส์แม้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ทำให้ผู้มีขันติธรรมประจำใจไม่ละความพยายามเสียในระหว่างบำเพ็ญเพียรใจได้ในบารมี10ทัศน์อ
อันประกอบด้วยทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีธรรมทั้ง10ดังกล่าวนิยมให้ขาดขันติเป็นเพียงประการเดียวบารมีทั้ง9ที่เหลือก็ต้องรนเลเหมือนคนเดินขึ้นภูเขาที่ขาดความอดทนต่อความเหนื่อยยากปวดเมื่อยย่อมไม่สามารถที่จะเดินขึ้นสู่ภูผาได้สมความปรารถนาสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ทรงบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญขันติธรรมมาตั้งแต่สมัยยังทรงเป็นพระโพธิโพธิสัตว์เพื่อหวังสำเร็จพระโพธิญาณพระองค์ทรงประพฤติบำเพ็ญขันติธรรมมาเป็นเวลาหลายกับหลายกันจนถึงปัจฉิมชาติที่ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณพระองค์ทรงบรรลุถึงความสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะขันติธรรมหากบุคคลผู้หวังความเจริญความสุขความสำเร็จในที่การงานในอาชีพที่คนประกอบอยู่พึงรู้จักใช้ขันติธรรมสำหรับดำเนินชีวิตให้มากที่สุดก็จะสามารถสู่จุดหมายปลายทางสมความปรารถนาขันติสาหะสวารณาความอดทนห้ามไว้ซึ่งความผลผันธรรมภาษิตบทนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวิทยานรสทรงมุ่งหวังเชื่อเห็นว่าขันติคือความอดทนเปรียบเสมือนเครื่องยับยั้งสติปัญญาตลอดจนกิริยาวาจาและอาการที่จะแสดงออกให้ผู้อื่นได้เห็นเช่นในยามที่ถูกด่าว่าหรือประณามจากคู่อริหรือผู้บังคับบัญชาเหนียวหัวถ้าเราสามารถใช้การติธรรมได้ก็จะกลายไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนก้านมาไม่ขีดที่สอนนอนสงบอยู่ในกักย่อมจะไม่เกิดประกายไฟได้เหมือนคนที่ทำอะไรไปด้วยความหุนหันพลันไม่ทันได้คิดไปติดคุกหรือตกงานได้รับแต่ความยากจนมีให้เห็นอยู่ไหมเพราะฉะนั้นหากมุ่งหวังความสุขความเจริญความสงบไม่ต้องการพบกับความเดือดร้อนเสียใจก็ต้องไม่หุนหันพลันก่อนจะพูดจะทำอะไรต้องใช้สติปัญญาอยากแก้ตัดสินใจเพื่อโต้ตอบหรือลงมือทำการร้างแค้นคู่อริเพื่อความสะใจเพราะในที่สุดความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสก็จะติดตามมาสนองเราอย่างหนีไม่พ้นถึงจะสามารถหลบหนีคดีอาญาไปได้ก็ต้องไปซุกซ่อนตัวในหุบเขาพระอันกันดานหรือหนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นเหตุให้ต้องพัดพรากจากบ้านที่เคยพำนักอาศัยได้รับความเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวไม่คุ้มเลยกับการตัดสินใจแบบคนสิ้นคิดขันติทีรัตะรังกโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ธรรมภาษิตที่ได้คิดไว้เบื้องต้นนี้มีที่มาจากหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงมีจุดประสงค์จะชี้เห็นว่าบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงจะต้องมีหลักธรรมคือขันติไว้ประดับบารมีประการแรกที่เราจะต้องอธิบายถึงก็คื
ความอดทนคำว่าอดมีความหมายถึงงดกั้นไม่สมหวังเช่นอดกั้นอดอยากอดกินอดแห้งอดแรงอดเป็นอดนมล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องสงบต้องบังคับไม่ยอมให้เป็นไปตามความเรียกร้องต้องการของสังขารเช่นหิวจนแสบท้องแต่ไม่มีจะกินก็จำต้องอดกินถ้าจะแปลเป็นอีกสำนวนหนึ่งคำว่าอดมีความหมายถึงให้พ้นไปจากสภาพที่เร็วคู่กับคำว่าทนซึ่งแปลว่ามาสู่สภาพที่ดีความอดทนจำแนกออกได้หลายอย่างเช่น 1. อดทนต่อความประมาทตากต่ำ 2. อดทนต่อทุกขเวทนา 3. อดทนต่อความเจ็บใจเมื่อพูดมาถึงเครื่องประดับก็มีความหมายถึงเครื่องประดับภายนอกแต่เครื่องประดับภายในเครื่องประดับภายนอกเช่นเพชรนิลจินดาและสร้อยคอทองคำทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูมีราศีแสดงว่าฐานะร่ำรวยแต่ผู้ที่มีเครื่องประดับภายในคือคุณธรรมความดีมีจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะไม่มีวันถูกรบถูกปล้นชิงเอาไปได้เครื่องประดับภายในของนักปราชญ์คือขันติธรรมหรือความอดทนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันมีให้ความดีที่มีอยู่แล้วต้องสูญสิ้นไปทั้งยังป้องกันมีให้ความชั่วคือตัวกิเลสตัณหาเข้ามาผัวพันอันจะทำให้จิตใจเศร้าหมองและจะทำให้

0: ประเทศชาติ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการเตรียมรับมือกับฝนที่คาดว่าจะตกหนักระหว่าง9ถึง11ตุลาคมนี้และอีกหลากหลายประเด็นที่ให้ติดตามนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ประจินบุรีฉะเชิงเทรายังท่วมหนักขณะที่ล่าสุดมหาดไทยมีคำสั่งย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีมีผลวันนี้จากกรณีปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดแม้ว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำแต่บริเวณชุมชนท้ายน้ำยังได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งท่วมในพื้นที่วันที่9ถึงวันที่11ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากสทช.ประสานหน่วยงานเร่งระบายน้ำคลี่คลายอุทกภัยภาคกลางภาคตะวันออกและเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องตามฤดูกาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเวลา 14:00 น.อธิบดีกรมสาธารณนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงเรื่องการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้า 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานปปส.สำนักงานปปง.และกรมศุลกากรร่วมกันแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินโดยจะมีการแถลงที่กระทรวงยุติธรรมเทศกาลกินเจปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: พ่อตาเรียกพี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันใหม่ก็ต้องเจอกันเรื่องราวของข่าวจบเพลงก็เข้าข่าวกันแล้วเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีท่านที่ติดตามรับฟังกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับเป็นที่กำลังขายดิบขายดีเพราะรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายๆที่คุณเป็นอยู่ได้ทันทีทันควันเลยบางคนนอนไม่หลับพอกินแล้วแหมหลับดีจังว่ากันไม่ต้องลุกขึ้นฉี่เข้าห้องน้ำเลยอะไรเหรอก็น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ไงล่ะมีอะไรบ้างน้ำมันรวม9ชนิดชนิดที่1ก็น้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินทานน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตัวเอามารวมไว้ทั้งหมด9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับบรรจุ60แคปซูลเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารครับเวลารับประทานมีการดูแลสุขภาพร่างกายกันสำหรับผู้ที่นอนแล้วต้องลุกขึ้นฉี่3รอบ4รอบนี่มันรับประทานแล้วมันหลับดีหลับสบายช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงกระดูกปวดเข่าปวดข้อครับนิ้วล็อกเข่าเสื่อมอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเวลามันปวดร้าวเนี่ยปวดไปทั้งตัวมันเป็นอะไรรับประทานตัวนี้เถอะเลยครับยังช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ต้องสกัดเย็นด้วยนะสนใจสั่งซื้อจากเราเท่านั้นครับผมไม่ได้วางขายที่ไหนเลยนะครับถ้าซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้ววันนี้วันที่9ใช่ไหมถ้าใครสั่งซื้อพรุ่งนี้นะผมมีแถมให้ด้วยครับถ้าสั่งซื้อพรุ่งนี้นะ2แถม1สำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ถ้าสั่งซื้อวันนี้จะแถมไหมยังไม่แถมแต่สั่งซื้อพรุ่งนี้จะแถมใช่ละวันที่10เดือน10ขอบพระคุณครับแต่ที่แน่ๆอันนี้แถมเลยครับน้ำมันมะระ3ชนิดอันนี้3รุ่ม1เลยครับน้ำมันมะระเขาใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้มะระกินกอย่างเดียวเราทั้ง3ตระกูลเลยครับมะระกินกมะระจีนมะระหวานเอามารวมไว้ในน้ำมันงาดำเลยครับก็แค่น้ำมันงาดำอย่างเดียวนี่ก็พิเศษแล้วแล้วมะระกินกก็วิเศษไปด้วยแล้วเอามะระจีนมะระหวานผสมก็เลยเท่ากับ4ชนิดครับ4ชนิดนี้ก็ช่วยในเรื่องของผู้ที่มีปัสสาวะบ่อยมีสารพิษบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายลุกก็โอยปวดก็โอยครับช่วยเรื่องมือชาเท้าชาไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงน้ำตาลผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นสั่งซื้อเราก็บริการให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3น้ำมันมะระ3ชนิดพร้อมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100%เป็น4ชนิดครับและผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งครับน้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3มาตัวเดียวโดดๆน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ไม่รวมกับใครเลยครับก็ช่วยให้ท่านนอนหลับดียิ่งขึ้นครับบำรุงผิวพรรณความดันเบาหวานลดลงข้อต่อเข่าข้อไขข้อครับบางคนก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอย่างเงี้ยกินจ้ะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับสำหรับน้ำมันสกัดเย็นทั้งหลายเนี่ยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดที่0817577474 0817577474ครับสั่งซื้อมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมาข่าว เรื่องของอีกคนหนึ่งกำลังจะเข้าคุกส่วนอีก3คนกำลังจะออกบก.ปปป.รวบนายกอบต.บ้านใหญ่อดีตปลัดคนดังโยกหัวจ่ายโยงกับหัวจ่ายทุจริตสอบท้องถิ่นนครนายกครับเรื่องของปปป.เปิดปฏิบัติการบุกรวบนางพานีนายกอบต.บ้านใหญ่และอดีตปลัดคนดังเมืองนครนายกตำแหน่งว่างแล้วผัวพันคดีเป็นหัวจ่ายรายใหญ่โยงปมทุจริตสอบพนักงานท้องถิ่นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเปิดปฏิบัติการด่วนเข้าควบคุมตัวนางพานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่จังหวัดนครนายกหลังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีพฤติการเป็นหัวจ่ายหรือผู้จัดการผลประโยชน์รายใหญ่ในพื้นที่นครนายกเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันเป็นพนักงานท้องถิ่นการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสืบสวนขยายผลของชุดปฏิบัติการบก.ปปป.ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความไม่โปร่งใสเครือข่ายทุจริตในจังหวัดนครนายกจนพบเส้นทางข้อมูลที่ชี้ชัดว่านางพานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่นี้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่เป็นกลไกหลักการทำหน้าที่กระจายผลประโยชน์หรือหัวจ่ายให้กับเครือข่ายในพื้นที่เครือข่ายเขามีใครบ้างโดนหัวคนเดียวไงหัวจ่ายน้องจ่ายไม่มีไม่โดนใช่ไหมปลายแถวไม่โดนเหรอประวัติของนางพานีนายกอบต.คนนี้เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับระบบราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดีเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอบต.มาก่อนจะผันตัวเองเข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นจนชนะเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าประสบการณ์จากการเป็นข้าราชการระดับสูงทำให้รู้ช่องทางหนีที่ไล่กลไกต่างๆเป็นอย่างดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บก.ปปป.ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมหลักฐานขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการและผู้รับผลประโยชน์รายอื่นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแอนคนนี้กำลังจะเข้าแต่3คนนี้กำลังจะออกเพราะหมดอำนาจในการควบคุมเนื่องจากว่าปปช.สรุปสำนวนฟ้องไม่ทันครับต้องปล่อยคนดัง3คนครับออกจากคุกเอานายกอบต.บ้านใหญ่นครนายกเข้าไปแทนปล่อยดร.วินผอ.พิชิตสัตพรเหตุปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันราชทัณฑ์แจงไม่มีอำนาจคุมตัวต่อมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอยังสอบสวนไม่เสร็จหรือว่ายังไงหรือเป็นเพราะเหตุใดกลับจะถ้าออกมามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือออกมาแล้วไม่อยู่ในประเทศไทยจะทำยังไงหรือจะมีการวิธีป้องกันยังไงอะไรยังไงก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับรู้แต่ว่าได้เปิดประตูเรือนจำออกมาจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายวินธนพัชระโพกินหรือด็อกเตอร์วินนางสาวสัตพรธนพัชระโพกินน้องสาวของด็อกเตอร์วินผู้ต้องหาคดีจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นล่าสุดแหล่งข่าวจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่าทางเรือนจำมีหน้าที่ปฏิบัติตามอำนาจศาลกรณีควบคุมตัวฝากขังเมื่อครบกำหนดฝากขัง7ผลัด84วันแล้วแต่สำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริตชาติปปช.ยังสรุปสำนวนและส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลไม่ทันโดยทางเรือนจำจำเป็นต้องปล่อยตัวดร.วินจ่าพิชิตพร้อมด้วยน้องสาวดร.วันดร.วินนางสาวสัตพรออกจากเรือนจำทันทีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ทางเรือนจำก็มีอำนาจคุมขังต่อไปได้เช่นเดียวกับการขอประกันตัวเรือนจำไม่สามารถคุมขังผู้ต้องหาได้เช่นกันหากศาลพิจารณาแล้วเห็นควรปล่อยตัวครับปล่อยตัวแล้วนี่แล้วจะจับได้อีกไหมเนี่ยถ้าจับไม่ได้เป็นความผิดใครเนี่ยถ้าปล่อยออกมาแล้วถ้าจับไม่ได้อีกจะเป็นความผิดใครเอ้าติดตามกันต่อไปแล้วกันเรายังไม่คาดการมันต้องอยู่รู้ล่วงหน้าหรือเปล่ามันครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะไปอีกข่าวหนึ่งครับผมหยิบมติชนขึ้นมาครับมติชนก็มีเรื่องของทางด้านเป็นเรื่องของชายคลั่งถือปืนจ่อหัวตัวเอง ในคอนโดหรูสูง33ชั้นเจ้าหน้าที่ปิดถนนรัตนาธิเบศรกล่อมให้มอบตัวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดือดร้อนเขาปล่อยให้มันยิงหัวตัวเองก็รู้จบไปเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากเหตุการณ์ว่าชายคลั่งถือปืนจ่อหัวตัวเองภายในคอนโดชื่อดังซึ่งเป็นคอนโดหรูสูง33ชั้นริมถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตำบลสายม้าอำเภอเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่นำกำลังไปตรวจสอบพบชายอายุประมาณสัก25-40อายุห่างกันจังเลยประเมินใกล้ๆหน่อยสิ25หรือ25-26ประมาณนี้25-40โอ้กะนานกะยาวจังเลยรูปร่างน่าจะอยู่สักประมาณ35มั้งอายุประมาณสัก25-40ตามข่าวว่ากันครับใช้อาวุธปืนพกจ่อหัวตัวเองและเคลื่อนไหวตลอดเวลาแบบนี้ทำมันโป้งบ้ามาแกตายฟรีเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดล้อมถนนรัตนาธิเบศรขาเข้าช่วงก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาเอาอย่างนั้นสิเลยก็มีข่าวแค่เนี้ยแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะมีข่าวว่าโป้งปากมาเปล่าหรือจับได้ยังไงเอาเดี๋ยวถ้ามีสายๆจะนำเสนอแล้วกันเนาะแกก็เป็นเรื่องของตัวเองมันเครียดอะไรมันเกิดสาเหตุอะไรในข่าวไม่ได้บอกนะครับเอาไปอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของประเด็นข่าวก็เห็นจะเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวของแม่ลูกที่จับแม่ไปขังแม่แจ้งความจับลูกแม่พัดหลั่งน้ำตาครับแม่พัดแจ้งความจับลูกชายจ้างกู้ภัยอุ้มแม่ส่งศูนย์ดูแลชี้ลูกไม่สำนึกผิดแม่พัดต้องหลั่งน้ำตาแจ้งความจับลูกชายจ้างกู้ภัยอุ้มส่งศูนย์ดูแลชี้ลูกไม่สำนึกผิดครับเขาบอกแม่เป็นคนที่มีจิตเวชไงคนที่พาไปฟ้องก็คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมทีมงานนำตัวนางณภัทรผู้เป็นแม่เข้าพบกับทางพันตรีเจษดายางนอกภูมิกับสน.วังทองหลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดหลังถูกลูกชายแท้ๆจ้างวานรถกู้ภัยมาอุ้มตัวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่ปิดไปเรียบร้อยแล้วหลังจากรายการโหนกระแสออกไปอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากจนเจ้าหน้าที่ต้องไปควานหาอะไรนะโสธรเหรอครับเนสซิ่งโฮมเลยนะสถานที่ดูแลคนแก่นรกปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงแล้วปิดไปแล้วแต่เรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้ยังไม่จบแม่บอกในวันเกิดเหตุลูกชายก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอ้างว่าจะมาคุยเรื่องงานเมื่อคุณแม่กดรีโมทเปิดประตูบ้านให้พบว่ามีชายแปลกหน้าเข้ามา2คนเข้ามาพร้อมกันกับลูกเลยจากนั้นชายคนดังกล่าวได้เข้ามาด้านหลังคนหนึ่งล็อกแล้วปิดปากและอีกคนหนึ่งยกขาอุ้มออกนอกรั้วบ้านขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ข้างกำแพงเมื่อวางลงรถตู้ปล่อยมือออกจากปากแม่พัดได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือชายคนดังกล่าวจึงผลักคุณแม่ขึ้นท้ายรถตู้ต่อยแม่เนาะต่อยแม่พัดพร้อมบอกให้อย่าร้องนะก่อนชักกุญแจมือล็อกและให้นอนบนเปลในรถโดยแม่พัดจำรอยสักที่มือของชายคนดังกล่าวได้ทั้งพยายามสอบถามตลอดทางว่าจะพาไปไหนเนี่ยเกรงว่าจะพาอุ้มไปฆ่าดูที่ไอ้อะไรนะลูกชายเขาเนี่ยโอ้โหมึงไม่ใจดำเลยขนาดนั้นไหมเนี่ยมึงคิดจะฮุบกิจการของแม่นะมึงจ้างคนแปลกหน้ามาอุ้มแม่มึงขึ้นไปเพื่อจะไปเอาเข้าไปที่นี่โอ้โหมึงในเนรคุณมากมากนะถ้ากูรู้งี้กูเอาเท่ายัดปากมึงตายแต่เล็กแล้วกูไม่เลี้ยงมึงหรอกโบราณว่าอย่างนั้นนะระหว่างทางมีการเปลี่ยนรถตู้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณใต้สะพานยูเทิร์นเพชรเกษม97โดยรถคันใหม่จอดเทียบชิดกันเลยทำให้แม่พัดถูกผลักข้ามไปยังรถอีกคันหนึ่งทันทีโดยไม่มีโอกาสหนีหรือร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากเกรงว่าจะถูกทำร้ายซ้ำจังหวะที่รถคันเดิมถอยออกแม่พัดสามารถสังเกตและจดจำเลขทะเบียนรถได้ไอ้คันที่จับตัวมาระหว่างเดินทางแม่พัดขอเข้าห้องน้ำเนื่องจากปวดท้องแต่คนที่อุ้มมาปฏิเสธบอกให้ฉี่รถกางเกง หากทนไม่ไหวแม่พัดจึงถามผู้คุมตัวว่าลูกชายมาพาไปฆ่าใช่หรือไม่ลูกชายให้พามาไปฆ่าใช่หรือไม่หากจะฆ่าก็อย่าทรมานเลยให้ทำทีเดียวเลยได้ไหมเมื่อถึงศูนย์ดูแลที่จังหวัดกาญจนบุรีแม่พัดถูกล็อกกุญแจมือแน่นจนเป็นรอยเขียวและมีชาย2คนหญิง1คนพาตัวมาเมื่อแม่พัดหันไปเห็นลูกในที่เกิดเหตุก็ไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะมันจุกในอกทราบว่าลูกเป็นคนจ้างจริงดูที่แม่เห็นลูกแล้วจุกในอกบอกนี่มึงกล้าทำแม่ในใจเนาะจากนั้นแม่พัดถูกนำไปขังในห้องโดยมีบุคคลชื่อเจ๊แมวเข้ามาอ้างว่าเป็นพยาบาลและเจ้าของสถานที่เมื่อแม่พัดทักท้วงเรื่องข้อกฎหมายบุคคลดังกล่าวได้พูดข่มขู่จับถอดเสื้อผ้าบังคับใส่แพมเพิร์ดเลยพร้อมยัดยานอนหลับและก็บีบยาให้กินเลยแม่พัดเล่าเพิ่มเติมอีกว่าภายในศูนย์มีการใช้ไม้พายข่มขู่ตีทำร้ายร่างกายบังคับให้ถูกกักขังเต้นร้องเพลงถ่ายรูปส่งให้ญาติดูว่ามีความสุขหากไม่ทำตามจะถูกอดข้าวและถูกตี

0: ไปค้นแต่น้องสาวได้ทักทวงไว้ให้ค้นต่อหน้าในเอกภพเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอบอกในทางกฎหมายเหตุการณ์กักขังหน่วงเหนี่ยวเป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่วังทองหลางจนถึงกาญจนบุรีพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุหรือกองปราบปรามจึงมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีได้อย่างไรก็ตามแม่พัดระบุว่าไม่ไว้ใจตำรวจในพื้นที่กาญจนบุรีเนื่องจากเจ้าพนักงานของศูนย์มีสามีเป็นตำรวจในพื้นที่ด้วยพนักงานของศูนย์เนี่ยมีผัวเป็นตำรวจกลัวจะเล่นเส้นส่วนประเด็นเรื่องการไก่เกี่ยทรัพย์สินหรือโรงฐานนั้นหรือโรงงานนั้นแม่พัดยืนยันยังไม่มีการไก่เกี่ยหรือตกลงเรื่องคืนทรัพย์สินในโรงงานใดๆทั้งสิ้นลูกมันจะฮุบก็ฮุบมันไปแต่มันฮุบไม่ได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าจำเลยคดีกับลูกชายใช่หรือไม่แม่พัดตอบด้วยเสียงสะอื้นและยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไอ้ลูกชายที่มันไม่นึกสำนึกไม่ใจอ่อนแล้วจะให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนก่อนจะเดินเข้าไปในสน.วังทองหลางเพื่อแจ้งความกับตำรวจต่อไปครับเป็นเรื่องของไอ้เจ้าลูกเบนชื่อเบนหรือไงเนี่ยเนาะชื่อเบนชื่อเบนลูกเขาชื่อเบนครับในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งครับในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยบอกแล้วคุณหนุ่มกัญชัยทำงานอะไรแล้วมันต้องมองต่างมุมมองหลายๆมุมรายการโหนกระแสสำหรับประเด็นของคุณแม่พัดที่ถูกส่งตัวไปยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีล่าสุดมีการเจาะลึกถึงบทบาทของลูกบีมซึ่งเป็นลูกสาวอีกคนเล็กลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนเล็กโดยพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้ยิงคำถามซักถามในหลายประเด็นที่สังคมกังขาช่วงหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยได้ถามถึงเหตุการณ์ที่น้องบีมอ้างว่าเคยประสบเหตุตกเขาที่ประเทศญี่ปุ่นจนฟันหักพร้อมจี้ถามว่ามีข้อมูลว่าตกอาคารเพราะดูดพอตใช่หรือไม่ดูดยาเสพติดเนี่ยนะซึ่งบีมก็ได้ปฏิเสธและยืนยันว่าตนมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าตกเขาจริงส่วนกรณีสุขทรงตัวกลับไทยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบีมชี้แจงว่าเป็นฝ่ายถูกทำร้ายร่างกายและไปแจ้งความเองหนุ่มกัญชัยยังได้เค้นน้องบีมน้องคนเล็กถามถึงจดหมายในอดีตและอารมณ์ความแรงภายในครอบครัวพยายามเตือนสติคุณแม่พัดให้มุมมองกว้างให้มองมุมกว้างเกี่ยวกับลูกด้านทนายเอกก็เปิดมุมมองส่วนตัวกลางรายการเลยอย่างตรงไปตรงมาว่าเชื่อว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยทั้งเบนและบีมเนี่ยอาจจะร่วมมือกันตั้งแต่แรกนำแม่ไปไว้ที่อื่นเพื่อหวังเงินเดือนละแสนจากพี่ชายเพราะพี่ชายคงให้สัญญิงสัญญากับบีมไว้ว่าถ้าเอาแม่ไปไว้ในสถานที่แบบเนี้ยพี่จะให้เงินเดือนน้องเดือนละ 100,000 แต่เมื่อพี่ชายผิดคำพูดและเงินหมดบีมเลยกลับมาตามหาแม่ซึ่งมองว่าจากคนนอกจะรู้สึกได้ทันทีทั้งสองคนนี้รู้เห็นกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับโอ้โหนี่สรุปว่ามันเลวทั้งเบนทั้งบีมนะเลวทั้งคู่นะสายเลือดคู่นี้โอ้โหให้มาติดคุกแบบแม่มั่งดีไหมเนี่ยแม
1: ่คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0877577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข้าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤ

0: พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตชาชาชาอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร083-8686-083
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: โทรแจ้งโทรจองได้เลยครับ0819465036วิชัยโต๊ะจีนจะนำความอร่อยไปฝากแขกเรือของท่านครับด้วยราคาเริ่มต้นต้นละ1,100-1,200แล้วก็มีราคาอาหารให้คุณได้เลือกในเมนูอีกร่วม100ชนิดครับโทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดู0819465036ครับขอบคุณกับทางด้านเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ยังดูแลตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นซีดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินสารพัดโรคที่ท่านเป็นก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานวันละเม็ดได้เลยครับสนใจจะสั่งซื้อก็เชิญครับตอนนี้ที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ผมเปิดราคาใหม่ให้เจหมูที่ป่าโมกอ่างทองครับไปซื้อได้เลยครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับถ้าซื้อที่ผมเนี่ยผมมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2พร้อมทางด้านของ AND Retina บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องลูกตาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็กินขวดเดียวมันจะหายไหมผมก็บอกตรงไม่หายผมไม่ได้เห็นลูกตาคุณแล้วผมไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดใจแหกตาคุณด้วยตาคุณเป็นยังไงฝ้าฟางมากน้อยแค่ไหนผมไม่ใช่หมอผมบอกแล้วผมเป็นครูมาถามขวดเดียวหายผมบอกแล้วกินสมุนไพรขวดเดียวไม่มีคำว่าหายถ้าใครบอกขวดเดียวก็เห็นผลอย่าไปเชื่อมันเพิ่งจะเริ่มต้นขวดเดียวคุณเป็นมากี่ปีผมถามว่าคุณเป็นดวงตาปัญหาดวงตาฝ้าฟางกี่ปี3ปีจะ4ปีก็ปีนี้

0: แล้วคุณจะลงทุนแค่ขวดเดียวเนี่ยนะคุณจะเห็นแก่ตัวคุณไปมั้ยคุณไปสงสารลูกตาคุณเหรอดวงตาของฉันจะมืดมิดชีวิตของฉันจะมืดมนผมบอกผมไม่ใช่หมอแล้วผมไม่เห็นดวงตาคุณแต่แท้บอกได้เลยว่าถ้าคุณจะซื้อชุดเล็กของผม3ขวดคุณจะซื้อทีละขวดก็ได้แล้วมันจะคุ้มมั้ยกับไปการที่ผมแถมคุณ3ขวดชุดเล็กถ้าชุดใหญ่7ขวดมันจะคุ้มกันมั้ยนั่นแหละครับก็ให้ข้อคิดบอกถ้าซื้อเยอะก็ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ซื้อทีละขวดถ้าคุณอยากจะหายนะครับถ้าคุณอยากจะดีขึ้นนะครับพอผมบอกแล้วสมุนไพรไทยๆของผมเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยบางคนกินเอนไซม์ผมเนี่ยจนกระปุกส่งมาร่วมสนุกกันทุกปีครับคนนึงไม่ต่ำกว่า10ขวดเขายังส่งกันมาเลยครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคุณไม่ดูแลสุขภาพตาคุณก็แล้วไปไม่เป็นไรแต่ผมได้แต่บอกเพราะผมบอกผมถ้าผมรับโทรศัพท์เองผมจะบอกอยู่เลยผมจะไม่ได้เอาเปรียบคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยฮะคนเดียวหายเลยแล้วอย่าเอาราคาผมไปเทียบกับคนอื่นนะครับทำไมเจ้านั้นเขาราคานี้ล่ะงั้นคุณก็ไปซื้อเจ้านั้นดิอย่ามาซื้อผมราคาผมอย่างเงี้ยมาตรฐานผมแบบอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วสินค้าผมจะแพงกว่าคนอื่นเขาผมบอกได้เลยแต่คุณภาพผมเหนือกว่าเพราะเราขายคุณภาพไม่ได้ขายราคาผมไม่ได้ตำหนิใครแต่อย่ามาเปรียบเทียบกับผมคนนั้นคนนี้อะไรอย่ามาเปรียบเทียบเพราะผมถือว่าสินค้าใครสินค้ามันถ้าคุณพอใจเขาคุณก็ซื้อคุณอย่ามาเปรียบเทียบแบบผมฟังผมไม่ฟังแล้วผมไม่รับฟังเดี๋ยวผมขอตัดอนุญาตตัดสายนะครับผมบอกงี้เลยถ้าคุณมาเทียบราคาผมขออนุญาตตัดสายนะครับผมไม่คุยผมถือว่าไม่เสียมารยาทในการที่จะไปต่อว่าคนอื่นว่าทำไมขายถูกกว่าผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณถือกระเป๋า2ใบมาเดินคู่กันเนี่ยคุณซื้อคนละยี่ห้อราคามันยังไม่เท่ากันเลยแต่ถือว่าถือกระเป๋าใส่ของได้เหมือนกันรูปร่างเหมือนกันด้วยแต่ราคาคนราคามันก็แตกต่างกันมันอยู่ที่เรื่องของราคาเรื่องของคุณภาพอะไรก็แล้วแต่เอาสมมติคุณถือกระเป๋าวิสตองเนี่ยที่ลิซ่าถ่ายแบบมาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยถ่ายที60ล้านน่ะกระเป๋าวิตองกับคุณซื้อกระเป๋าธรรมดาเนี่ยถามว่ามันใส่ของได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากันไหมเช่นกันครับคุณภาพมันแตกต่างกันเพราะนั้นคุณผู้ฟังอย่าเอาราคาผมไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าพูดนิดนึงผมบอกขออนุญาตตัดสายนะครับผมไม่ฟังเรื่องนี้เลยตัดทิ้งเลยครับด้วยมารยาทผมขออนุญาตตัดสายนะครับผมบอกแล้วว่าสินค้าผมมั่นใจซื้อไปไม่มั่นใจอย่าซื้อครับแล้วอย่าเอาผมไปเทียบกับคนอื่นถ้าเทียบกับคนอื่นผมจะบอกขออนุญาตตัดสายนะครับด้วยมารยาทครับผมเป็นครูบาอาจารย์ผมไม่ดูหมิ่นใครผมไม่ดูถูกใครหนทางใครหนทางมันจะดูแลหากินกันยังไงแล้วแต่ครับผมนั่นถึงบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่ใจดีนะแต่เป็นคนมีเหตุมีผลครับเหมือนกับลูกค้าคนนึงในล่าสุดเนี่ยทวงผมมาเย้งๆๆแต่เมื่อลูกพนักงานเขาไปส่งแล้วก็ไม่รับสายเขาไปจอดหน้าบ้านเขายังถ่ายรูปบ้านคุณมาให้ผมดูเลยว่าเขาไปจริงเขาไปจอดหน้าบ้านโทรศัพท์ก็ไม่รับสายไปจอดหน้าบ้านเท่าเรียกตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ออกมารับผมเสียหายครับแล้วมาต่อว่าต่อขานผมด่าผมในโทรศัพท์อีกด่าผมในโทรศัพท์อีกในผู้หญิงคนหนึ่งผมบอกคนรับสายบอกผู้หญิงคนหนึ่งคุณอรุณตีคงคาครับต้องบอกเลยนะครับคุณอรุณตรีคงคาผมไม่มีเจตนาที่จะยัดเยียดของผมเลยนะคุณเป็นคนสั่งซื้อผมเองบ้านเลขที่76/4หมู่3ตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาไปส่งทั้ง3รอบ4รอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมารู้เมียคุณหรือเปล่าพอรับสายแล้วด่าผมก็เลยตัดสายทิ้งเพราะผมไม่อยากทะเลาะกับคุณผู้ฟังบอกตรงเพราะนั้นผมบอกแล้วว่าสินค้าผมไม่ได้บังคับให้คุณซื้อแต่ซื้อแล้วคุณต้องรับคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับว่าพนักงานเขาจะไปส่งของเนี่ยผมไม่ได้ไปส่งเองเขามีพนักงานขนส่งจากบริษัทแฟดสีเหลืองเขาจะส่งเองแล้วเขาจะตามติดเลยว่าส่งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วคุณรู้ไหมเด็กพวกนี้ต้องส่งให้ได้นะถ้าเขาส่งของไม่ได้เนี่ยเขาถูกหักคะแนนนะแล้วชิ้นหนึ่งได้บางที50ตังค์บาทหนึ่ง ขาไปเนี่ยเขาคุ้มไหมกับการไปส่งคุณแล้วคุณไม่รับอ่ะผมสงสารเด็กพวกนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจเด็กเขาก็มีรายได้เขาก็หารายได้ของเขาพอไปส่งแล้วคุณไม่รับเนี่ยเขาก็ต้องรายงานบริษัทไม่ใช่รายงานผมนะรายงานบริษัทเขาเขามีบริษัทขนส่งคือบริษัทแฟดใหญ่เขาต้องถ่ายรูปเนี่ยเขาถ่ายรูปบ้านคุณอรุณตีของขายผมดูเลยเนี่ยผมไปมาวันนี้เวลานี้บ้านคุณรูปร่างไงผมยังเห็นในส่งที่เขาส่งไลน์มาให้ผมดูเนี่ยเขาไม่ได้โกหกแต่คุณอรุณตีคงคากลับมาโกหกผมว่าไม่เห็นเขาโทรมาเลยเขาโทรมาเวลาไหนอะไรไหนพนักงานขนส่งพวกนี้เขาจะเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดเขาทำไมไม่อยากส่งเขาส่งแล้วก็ได้ตังค์ชิ้นละ50ตังค์ชิ้นละบาทเขาก็ต้องรวบรวมส่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีวันๆเขาต้องรีบส่งให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้มันเป็นรายได้เขาแต่ถ้าคุณไม่รับของเขาเนี่ยนอกจากเขาจะติดลบแล้วถูกตัดคะแนนด้วยนะคุณไม่สงสารเด็กพวกนี้เหรอคุณไม่สั่งผมคุณแค่ดูฟังรายการผมเฉยๆผมก็ไม่ว่ากราบขอบพระคุณแล้วฟังรายการเฉยแต่ฟังแล้วสั่งซื้อก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยไอ้ผมไม่เสียหายเดี๋ยวมันของตีกลับมาผมก็ได้สินค้าเกินเดี๋ยวเหมือนเดิมแต่ผมสงสารเด็กพวกนี้ครับที่ต้องถูกหักคะแนนแล้วพอสิ้นเดือนเขาก็ถูกหักเงินเดือนด้วยทำงานไม่สำเร็จน่ะคุณรู้ไหมและก่อนจะเข้าไปผมบอกแล้วคุณสั่งซื้อสินค้าแล้วคุณต้องเปิดโทรศัพท์ไว้เพราะก่อนจะเข้าไปส่งเนี่ยเขาต้องโทรศัพท์หาคุณเขาแล้วคุณอย่ามาโทรถามผมทำไมของไม่ถึงทันทีเมื่อเย็นก็เหมือนกันเมื่อวานเย็นแล้วเขาโทรมาตอนไหนแล้วคุณทำไมไม่โทรกลับไปนั้นผมไม่มีเบอร์เขาเอ้าไม่มีเบอร์เขาแล้วคุณจะโทรมาบอกได้ไงเนี่ยเขาโทรมาบอกแล้วเนี่ยผมนั่งรอเขาอยู่เนี่ยก็คุณก็โทรกลับไปเบอร์นั้นสิอย่ามาโทรมาถามผมเขาไม่มีนะไม่มีไม่ได้หรอกไม่มีแล้วคุณจะรู้ได้ว่าเขาโทรมาหาคุณโทรศัพท์ทุกเครื่องน่ะใครโทรเข้าไปมันจะปรากฏอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เลยมันอยู่ในเครื่องเลยว่าคุณโทรเบอร์นี้โทรเข้าไปหาคุณคุณจะบอกไม่มีเป็นไปไม่ได้แล้วคุณบอกว่าเขาโทรมาหาผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาส่งของเอ้าแล้วคุณมาโทรหาผมผมจะรู้เรื่องไหมเล่าผมไม่ได้เป็นพนักงานโทรผมก็บอกว่าคุณโทรกลับไปหาเบอร์นั้นเขาไม่ได้โทรมาเอ้าไม่โทรมาแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาโทรมาหาคุณว่าจะมาหาคุณเออพูดผิดคนจะโกหกผมมาโกหกไม่เนียนโทรศัพท์ทุกวันนี้มันบอกชื่อแม้กระทั่งคุณโทรมาผมยังรู้เนี่ยคนเนี้ยชื่อเสน่ห์คนนี้ชื่อนวลจันทร์ผมยังรู้เลยครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันตั้งกันได้เพราะนั้นใครโทรมาด่าผมยังรู้เลยเนี่ยเบอร์อะไรแล้วโทรศัพท์ผมก็บันทึกเสียงหมดใครสั่งซื้ออะไรผมบันทึกเสียงเพราะนั้นมันจะไม่มีการผิดพลาดเพราะนั้นขอความกรุณาครับท่านที่เคารพครับผมกราบลงแทบเท้าเลยเอาผมสงสารเด็กพวกนี้ส่งไม่สำเร็จเขาโดนว่าเขาโดนต่อขาดไอ้ผมไม่เสียหายตรงไหนผมเสียหายตรงที่ว่าผมส่งให้ฟรีผมก็ออกค่าขนส่งให้คุณผมเสียตังค์ผมเสียตังค์ร้อยกว่าบาทชุดหนึ่งอะนะร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยหกสิบบาทตีกลับมาก็เสียอีกไอ้ผมได้สินค้าคืนไม่มีปัญหาโดนส่งไปฟรีแล้วโดนหักค่าส่งฟรีผมก็ยอมแต่เด็กพวกนี้น่าสงสารอย่าทำเขาเลยครับเขาไปส่งแล้วกรุณารับเขาหน่อยแล้วกันมีปัญหาอะไรก็บอกกับเขาเขาส่งไม่สำเร็จเนี่ยคุณรู้ไหมเขาถูกหักตังค์เขาถูกหักเงินเดือนถูกหักคะแนนเด็กพวกนี้มานะพยายามดีกว่าเด็กไปขับรถแว่นบนท้องถนนเขาทำมาหากินโดยการส่งของรับส่งของเป็นไลแมนโดยส่งของส่งอาหารอะไรทั้งหลายเขามีนะความมานะพยายามขยันช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือพ่อแม่สงสารเขาเถอะครับสั่งซื้อสินค้าแล้วกรุณารอรับสายอย่าปิดเครื่องเฉยแล้วมันติดต่อกันไม่ได้มันก็เป็นปัญหาให้กับเขาไอ้ปัญหาผมไม่ใช่ปัญหาเพราะของมันตีกลับผมก็ได้ของคืนผมก็ยอมเสียค่าขนส่งให้คุณฟรีแค่นั้นน่ะจบทุกวันนี้ผมเสียค่าขนส่งเองผมไม่ได้บวกค่าขนส่งเลยยกเว้นกาแฟดีเจผมมีค่าขนส่ง100อย่างเงี้ยหรือถ้าใครสั่งทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดขวดเดียวผมมีค่าขนส่งแต่ถ้าคุณสั่งผม2ขวดผมไม่กี่เมียขนส่งลดให้คุณ200แต่ผมเสียค่าขนส่งให้สองคนเองก็เข้าไปเกือบ200บาทแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นเห็นใจนะครับกรุณาเห็นใจไอ้เห็นใจผมไม่ต้องไรเห็นใจเด็กมันที่มันส่งเข้าใจตรงกันนะครับไหนๆว่าจะพูดแล้วว่าจะไม่พูดก็ยอมเสียเวลาพูดให้มันเข้าใจกันครับสุดท้ายของข่าวก็เป็นเรื่องของทางด้านอ่านในโลกโซเชียลเรื่องนี้คือเรื่องของเด้งในอำเภอบ้านสร้างซึ่งรักษาการผู้ว่าคนใหม่ ชี้ข้องใจเด้งนายอำเภอบ้านสร้างถามกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ภาคประชาชนปลุกชาวบ้านสร้างพวกชาวบ้านสร้างนะครับภาคประชาชนก็ปลุกชาวบ้านสร้างพายเรือบุกสลากลางว่ากันจะไปถามผู้ว่าคนใหม่เพราะผู้ว่าคนใหม่ที่ถูกคำสั่งย้ายเนื่องจากผู้ว่าคนเก่าแต่โลกโซเชียลผมไม่เห็นมีใครชมผมมีแต่เห็นคนชมผู้ว่าไอ้คนชมแต่ในอำเภอบ้านสร้างนะในโลกโซเชียลมีแต่ด่าคนสั่งแต่คนถูกย้ายมีแต่คนชมทั้งนั้นเลยนะครับผมนั่งดูคอมเมนต์ไม่เห็นมีใครด่านายอำเภอบ้านสร้างเลยมีแต่ว่าให้กำลังใจจะพายเรือบุกสลากลางจะไปถามไม่รู้เรื่องชาวบ้านเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เห็นมีใครชมคนสั่งเลยนะมีแต่ด่าคนสั่งแต่คนถูกย้ายนั่นมีแต่คนสงสารคนไทยเราเป็นอย่างนี้เนาะจริงเท็จประการใดก็แล้วแต่หน้าที่ของเขาแล้วกันนะครับผมไม่ขอล่วงเกินคนสั่งคนย้ายอะไรก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายแล้วกันนะครับอ้าวเวลาหมดเวลาครับแล้วก็เราจะอยู่กันอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราพบกันพักกันสักครู่ครับขอบคุณกับภูผาวิโปรด้วยนะครับสำหรับอาหารเสริมที่คุณจะได้ดื่มกันทุกเช้าหรือทุกหรือก่อนนอนครับเป็นผงลักษณะผงกาแฟละลายมันจะได้น้ำอุ่นน้ำสีขาวๆนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่ไม่มีกล้ามเนื้อนอนป่วยติดเตียงนึกถึงภูผาวิโปรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับแล้วก็ยังมีดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรที่น้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรฟรีอีก1ห่อครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับท่านที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมานึกถึงยาหอมดอกหอมมะลิครับจะช่วยบรรเทาครับถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปละลายน้ำร้อนน้ำอุ่นหรอกตักมาสักครึ่งช้อนชาอ้าปากแล้วใส่ไปใต้ลิ้นเลยอมใต้ลิ้นเลยเหมือนยาละลายริ่มเลือดของคนที่เป็นโรคหัวใจได้เลยนี่คือน้องๆยาหอมดอกหอมมะลิครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับเช้านี้อย่างที่บอกนะครับว่าเบรกไว้ก่อนเนาะส่วนที่เหลืออีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวได้ไปฟังกันขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2นะครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตั้งแต่มันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: ขอเชิญร่วมงาน
8: ปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชาชาชาวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับของไทยทาย
10: ได้วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพ
3: พียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลียอ่อนเกลียดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเกลียแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
12: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
13: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
14: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
15: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
18: สนับสนุนโดย
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วแค่สลับตำแหน่งและขอให้เรื่องนี้จบได้แล้วติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งกรมการปกครองย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามคำถามดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังวงสัมภาษณ์ว่าให้ไปถามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ที่สั่งย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถสั่งโยกย้ายหรือว่ารายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เลยเช่นกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอรายดังกล่าวออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาไปตามสถานการณ์ทุกประการโดยระบุอีกว่าไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินส่วนกรณีที่เกิดข้อวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียต้องให้อธิบดีกรมการปกครองออกมาอธิบายเรื่องนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ต้องอธิบายมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำอยู่แล้วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อธิบายให้ทราบเพิ่มเติมว่านายเศรษฐวุฒิอยู่ในตำแหน่งในอำเภอที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงต้องย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดบอกขอย้ายบุคลากรก็ไม่ได้มีความเสียหายเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วไม่มีประเด็นการเมืองและไม่มีการกลั่นแกล้งครับไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
7: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าการหารือระหว่างผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าและยืนยันว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าช่วงวันเวลาใดๆก็ตามก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเริ่มขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้พบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่เติร์กเมนิสถานโดยปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านและที่ฝรั่งเศสตำรวจใช้แก๊สน้ำตาหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการประท้วงของกลุ่มนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาที่จัตุรัสปาร์คเดลาบาสติลในกรุงปารีสและจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไว้หลายคนปิดท้ายที่เยนเด็กซ์ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของรัสเซีย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
6: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอน
9: สิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: คำวอนก่อนลาครับยังไม่ทันจะได้เริ่มรายการเลยลาก่อนซะก่อนแล้ว เพลงนี้แต่งขึ้นมาเอาไว้เปิดตอนสุดท้ายเท่านั้นแหละตอนแรกเขาไม่ค่อยเปิดกันหรอกถ้าผมเห็นมันเพราะอ่ะผมทำให้มันเป็นดนตรีใหม่ AI cover เราต้องการดนตรีแบบเนี้ยเขาก็ทำดนตรีออกมาให้เรากลับนี่คือคำวอนก่อนลาถ้าเป็นต้นฉบับแล้วก่อนจะลาเข็มนาฬิกากำหนดจะเป็นเพลงหวานๆซึ้งๆครับเวลาผมเล่นบนเวทีเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วโบกมือบ๊ายบายกับคนดูอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้มาเปิดต้นรายการนะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับเรื่องราวของข่าวมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่มาเรื่องราวของข่าวเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% กำลังขายดี 100% เลยครับมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมทั้งหลายแหล่ทั้งหลายน้ำมันเนี่ย9น้ำมันเนี่ยนะครับมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเพื่อจะช่วยเหลือสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าท่านที่จะมีปัญหาเรื่องการฉี่บ่อยๆครับกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงผิวพรรณบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกโรคภูมิแพ้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเลือดลมทั้งหลายเบาหวานความดันไขมันเราช่วยลดหมดตัวนี้นะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2ขวดลดให้200แต่ถ้าซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งครับถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วก็ลดให้200ด้วยครับสนใจสั่งซื้อมา0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวเลยครับเอาข่าวนี้ก่อนแล้วกันเนาะกกต.แจงหลักเกณฑ์นักการเมืองให้เงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เขามีหลักเกณฑ์ว่าพรรคการเมืองจะช่วยได้ไม่เกิน3ล้านบาทขณะที่นายกส.ส.ให้ได้3แสนบาทส่วนเกินนำมาคำนวณรวมค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งต่อไปครับเนี่ยคนก็ไม่อยากจะช่วยเองกลัวจะเกินกลัวจะเกินในหลักเกณฑ์ที่จริงมันน่าจะมีข้อยกเว้นนะภัยพิบัติพวกเนี้ยไม่น่าจะมีกฎเกณฑ์ว่าช่วยได้แค่นี้เลยครับกกต.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้พูดถึงหลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับก็มีการเขาบอกว่าเป็นการช่วยเหลือที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ครับคือการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรระเบียบกกต.ก็บอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับจำนวนหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหมายความผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมันมีหลักเกณฑ์ยิบย่อยคือการให้แต่ละครั้งเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทหรออะไรวะนั้นไปยืนแจกอยู่กลางน้ำที่เคหะอะไรนั้นเกิน 3,000 มั้ยการให้เนี่ยบางคนได้แบงค์พันไปเนี่ย3คนนี่ก็เกินแล้วนะอ้าวพวกแอบถ่ายรูปบอกอย่าถ่ายครับไปยืนแจกคนละพันคนละร้อยสองร้อยครับไม่ให้เกิน 3,000 บาทการให้แต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันควรผลกระทบจากภัยพิบัติหากเป็นพรรคการเมืองให้ได้ไม่เกิน3ล้านบาทถ้าเป็นพรรคการเมืองแต่ถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาราษฎรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่เกิน 3,000 บาทเอาแล้ววันนั้นแจกกลางน้ำคนละพัน 2,000 นี้คนละใบเกินไหมเนี่ยเกินไหมน่ะนะครับกกต.ได้รู้ไหมก็ไม่รู้เนาะ สงสัยกกต.ไม่รู้หรอกเขาแจกเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้นกกต.ไม่ได้ไปด้วยกรณีนายกรัฐมนตรีก็ต้องถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามระเบียบหากให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน 300,000 บาทอ๋อ 300,000 300,000 ถือเป็นการให้เมื่อมีเหตุอันควรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอ๋ออันนี้เฉพาะนายกรัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรี 300,000 ถ้าส.ส.ทั่วๆไปแค่ 3,000 อ๋อมันต่างกันเยอะเพราะตำแหน่งเป็นระดับนายกให้ได้ 300,000 อ๋อวันนั้นแจก 1,000 บาทคนละใบนี้ก็แจกกันไม่ว่าเล่นก็ดีเนาะครับอ้าวว่ากันไปครับอันนี้เป็นระเบียบออกมาเนาะครับไม่รู้ระเบียบมันคงมีมานานแล้วล่ะนะคงไม่ได้เพิ่งมาออกหรอกเพราะว่ายังไงยังไงก็ช่วยกันนะครับช่วยกันครับแต่พอไม่ช่วยนี่ดิครับเขาหาว่าไม่ช่วยใช่ไหมก็เลยโดนสั่งย้ายครับย้ายมาลพบุรีเนี่ยยินดีต้อนรับครับท่านเศรษฐวุฒิท่านนายอำเภอพี่ครบจากอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีย้ายมาที่ลำสนธิเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามาท่านมาลำสนธิไม่ต้องมาเกี่ยวกับน้ำเลยนะไม่ค่อยเจอน้ำเท่าไหร่ลำสนธิออกไปหน่อยก็ขึ้นไปชัยภูมิแล้วเปิดอันนี้นายกไม่ได้ย้ายนะนายกไม่ได้ย้ายนะเพราะเมื่อวานให้สัมภาษณ์ว่านายกไม่ได้สั่งย้ายจากอำเภอบ้านสร้างนะมหาดไทยเขาย้ายเองนายกไม่ได้ย้ายเพราะท่านบอกอย่างนั้นนะและอันนี้นายกแต่งตั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะลงหนังสือแล้วเนี่ยไม่เห็นมีลายเซ็นว่าใครแต่งตั้งมีแต่ว่าประกาศของคำสั่งจากมหาดไทยย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒิไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโยกนายนฤทธิ์ปากวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งแทนให้เดินทางไปแบบหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแอนครับชาวลำสนธิยินดีต้อนรับผมในฐานะอยู่ลพบุรีคนลพบุรีก็ยินดีต้อนรับท่านครับมาอยู่ลำสนธิครับจะต้องไปสวัสดีท่านด้วยเข้าพื้นที่ลำสนธิครับก็ทางด้านรายงานข่าวเพิ่มเติมให้สัมภาษณ์ว่านายกบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยมาอธิบายให้ฟังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่านายเศรษฐวุฒิอยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงเขาต้องถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเขาอยู่เกินแล้วในเมื่อผู้ว่าบอกขอย้ายบุคลากรให้ย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งสลับตำแหน่งกันก็ไม่ได้มีความหมายก็ไม่ได้มีความเสียหายยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วก็ทีแรกออกมาว่าย้ายไปตบยุงที่วิไลการปกครองใช่ไหมทีแรกบอกอย่างนั้นนะไม่ได้ว่าย้ายมาลำตัวที่นี่บอกว่าย้ายไปอยู่ที่วิจัยการปกครองไปทำอะไรไปนั่งตบยุงอยู่แต่พอกระแสมาปุ๊บครับพี่น้องจะนั่งเรือไปหน้าที่ว่าการอำเภอหน้าที่ว่าการหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้นะจะไปถามเลยว่ามีอะไรบ้างประชาชนเขาไม่สบายใจคือสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่อ่านคอมเมนต์มาเนี่ยนะมีแต่คนให้กำลังใจนายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒิในอำเภอบ้านสร้างนะแต่คนที่ถูกย้ายแต่คนที่ทำมีคำสั่งย้ายอ่ะมีแต่เสียงติดลบงั้นเลยนะผมก็ไม่อยากอ่านให้ฟังสารพัดเลยครับเอาเป็นว่าจะมาบอกว่าคนย้ายออกมาแล้วจะทำให้คนบ้านสร้างสบายใจผมเชื่อว่าคนบ้านสร้างไม่สบายใจถ้าสบายใจคงไม่มีกระแสข่าวออกมาแบบนี้นะครับอ้าวก็คนมันอยู่นานนะบางทีนะมันก็ความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างจะต้องเยอะแยะกันไปหมดเนี่ยนะครับอ้าวครับก็จบไปครับเนี่ยเรื่องนี้นะครับคงไม่ต้องมาพูดอะไรกันมากมายท่านจะได้มาทำงานที่อำเภอลำสนธิลพบุรีต่อไปครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวก็ทางด้านของฝ่ายค้านจะชำแหละกินรวบประเทศไทย 8รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขอถลกยาว5วันโดยสาธิตวงศ์หนองเตยว่างั้นครับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ต่อนายโสพลสาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรตนพร้อมเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านรวมกันเข้าชื่อ145คนยกเว้นพรรคกล้าทำในการขออภิปรายไม่ไว้วางใจครม.เป็นรายบุคคลจำนวน18คนประกอบด้วยนายมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกนางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีตำแหน่งผมอ่านแค่รองนายกแล้วกันนะครับแล้วก็นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพย์พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายณพินทร์ศรีสารพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีนายประดอนสนาอนันต์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยไม่มีสักคนเดียวเนาะอ้าวก็อภิปรายเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวครับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านรวบรวมมาเป็นยติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบเสียน้ำเงินที่กินรวบประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ระบบนี้เป็นศัตรูและอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจหมายถึงรวมสว.ด้วยกลไกทวงดุลตรวจสอบหรือองค์กรอิสระต่างๆด้วยดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นวิกฤตประชาชนเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสิ้นจะเห็นว่ารายชื่อทั้ง18คนนั้นมีหลายคนไม่ได้อยู่ในรายชื่อสำนวนคดีโกงสว.ดังนั้นเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คดีโกงสว.อย่างเดียวแต่อะไรก็ตามที่เป็นวิกฤตของประชาชนที่อยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยการใช้อำนาจในทางมิชอบก็อยู่ในเนื้อหาการอภิปรายทั้งสิ้นครับนายสาธิตวงศ์หนองเตยครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ถือเป็นมาตรการสำคัญสูงสุดอันหนึ่งในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลโดยจะขอเวลาอภิปราย5วันครับสำหรับนายสาธิตวงศ์หนองเตยว่าอย่างนั้นครับอ้าวก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับเขาถ่ายทอดสดคงได้มีเวลานั่งดูกันนะเนาะครับอ้าวก็อภิปรายแบบนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการต้องทำฝ่ายค้านก็ต้องทำกันบ้านนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็คงจะต้องมีคำตอบกับการถามคำถามในบางคำถามที่ออกมาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ซัดพรรคประชาชนยื่นซักฟอกเพ้อเจ้อลั่นอภิปรายไม่ครบ18คนจะส่งสคบสอบว่างั้นครับถ้าลั่นอภิปรายไม่ครบ18คนจะส่งสคบสอบเขาก็บอก18คนไม่ใช่เหรอถ้าไม่ครบนะ18รัฐมนตรีทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา111เปิด18รายชื่อรัฐมนตรีว่าตนเพิ่งเห็นรายชื่อเมื่อสักครู่โดยความรู้สึกแรกที่ได้อ่านรู้สึกว่าบันเทิงซึ่งก็ตรงกันคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าว่าการเมืองขณะนี้คือบันเทิงอธิปไตยบันเทิงที่ประทายนึงซึ่งตนก็อยากเห็นว่าเขาจะกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนและนายมนตรีอย่างไรเป็นการกล่าวหาเหมือนอ่านเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้ออะไรพยายามเน้นสับบางคำให้วาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีอภิปรายแบบขยายความวาทกรรมแต่ละอันก็ถือว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองที่มีสีสันเป็นเรื่องของแสงทางด้านการเมืองซึ่งตนก็มองหน้าออกว่าใครจะอภิปรายบ้างว่ากันครับเขาอธิบายครับอภิปรายเถอะครับผมว่าไม่ต้องไปอะไรกันมากมายก็ถ้าใครตอบได้ ได้ชัดเจนผมว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเนี่ยนะครับว่าอภิปรายแล้วเนี่ยฟังแล้วมันถูกใจคนเจ้าของประเทศไหมเอาแค่นี้ไม่ต้องไปกระแนะกระแหนอะไรกันมากมายดูสิครับว่าซึ่งนายกเองบอกไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอก18รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยย้อนแต่ไร้ชื่อคนพรรคภูมิใจไทยถึงแปลกสั่งทุกกระทรวงก็ต้องเตรียมนายกบอกสั่งทุกกระทรวงเตรียมความพร้อมที่จะชี้แจงท่านว่างั้นนะครับซักฟอก18รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นนะครับกับพรรคร่วมไม่มีเอาว่ากันไปครับไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของจากนี่เขาบอกว่าฉะเชิงเทราวิกฤตประตูน้ำบางโรงปล่อยมวลน้ำก้อนใหญ่ท่วมท่าไข่เร่งสูบลงบางปะกงรับน้ำทะเลหนุนครับอ๋อยังวิกฤตอยู่ใช่ไหมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรายังน่าเป็นห่วงหลังคืนวันที่8ตุลาคมมีการระบายน้ำจากคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานด้วยวิธีโอเวอร์โฟลปล่อยให้น้ำไหลข้ามบานประตูเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าส่งผลให้มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลแยกออกไป2ทิศทางคือมุ่งหน้าไปทางตำบลบางขนางอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและตำบลท่าขายเบอร์เมืองฉะเชิงเทราครับผลการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในคลองท่าไข่หมู่15ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำในจุดลุ่มต่ำรวมถึงลานวัดประตูน้ำท่าไข่จนเต็มพื้นที่โดยมวลน้ำก้อนนี้กำลังเคลื่อนตัวผ่านประตูระบายน้ำปลายคลองเข้าสู่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่เพื่อเร่งระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงครับขณะเดียวกันในพื้นที่เขตตัวเมืองฉะเชิงเทรายังคงได้รับผลกระทบภาวะน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องเป็นคืนที่3ส่งผลให้น้ำท่วมขังถนนสายสำคัญหลายจุดตั้งแต่ช่วงเย็นถึงเที่ยงคืนก่อนจะค่อยๆลดระดับลงก็ถนนพาณิชย์คือถนนร้อยหมอน้ำท่วมขังสูง 5-10 ซมห้างร้านธนาคารต้องวางกระสอบทรายกั้นแบบถาวรเลยถนนหน้าเมืองน้ำท่วมขังสูง 10-20 ซมรถจักรยานยนต์ยังคงสัญจรได้ถนนจุมพลหน้าโรงเรียนเบญจมราชรังสิตและสภ.เมืองฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังเล็กน้อยรถเล็กผ่านได้ตามปกติเจ้าหน้าที่ได้เดินเครื่องผลักดันน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งระบายมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอคลองเขื่อนออกสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นอีกในวันถัดไปครับก็นี่เป็นเรื่องของวิกฤตจากฉะเชิงเทรานะครับฉะเชิงเทราแล้วก็มาเรื่องราวของทางด้านประเด็นข่าวตำรวจวังทองหลางเร่งสอบปากคำแม่พัดคดีลูกชายลักทรัพย์กักขังหน่วงเหนี่ยวครับพอแม่พัดนี่แจ้งจับตั้งแต่ลูกชายตัวเองมันไม่รู้สึกสำนึกบุญคุณต้องบอกไอ้ลูกเนรคุณมันจะฮุบโรงงานของแม่ร่วมกับลูกสะใภ้ครับถึงจะมาสำนึกมากราบกรานร้องห่มร้องไห้ในรายการโหนกระแสมันก็ไม่ใช่แม่บอกต้องฟ้องให้เข็ดที่อุ้มตัวแม่ไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้

จัดการใครเราก็จะเอาโซ่เอาไว้ให้คุณดูเวลาคุณไปตรวจซึ่งไอ้คนที่ถูกล่ามโซ่บอกกับเขาก็ถอดโซ่ไปเมื่อกี้เนี่ยก่อนคุณจะมาชั่วโมงนึงอ่ะก็ตู้แดงเขายังถอดอ่ะเนี่ยคือความฉลาดน้อยของคนเป็นข้าราชการหรือมีอะไรปิดปากบังตาอยู่ก็ไม่รู้คุณเซ็นอนุญาตอนุญาตจะพึ่งทะพือแต่คุณไม่เข้าไปดูความจริงรายการโหนกระแสเล่นหนักเลยนะครับหน่วยราชการหน่วยนี้เล่นหนักเลยทุกสถานที่ที่ออกรายการโหนกระแสเพราะผมบอกแล้วคุณหนุ่มกำชัยเนี่ยลงได้ทำรายการแบบพันธุ์ที่ว่าไม่ได้มองด้านเดียวต้องมองหลายมุมท่านหนุ่มกัญชัยนี้จะเป็นพิธีกรที่ฉลาดที่จะต้องมีข้อมูลพอสมควรเพราะฉะนั้นออกอากาศมานี่ติดลบกันลบเลยนะประชาชนจ้องมองดูเลยว่ารายการโหนกระแสนี่พูดเอาแต่ความจริงมาเผยหน่วยราชการโดนใส่กลางรายการนี่ไปไม่เป็นเลยนะจะบอกให้ผมดูย้อนหลังแล้วโอ้โหสะใจคนดูครับสะใจคนดูครับพอหน่วยราชการมาอืดอาดยืดยาดชักช้าว่าเซ็นตะพึดตะพือโดยที่ไม่เคยไปตรวจเดี๋ยววันนั้นวันนี้จะไปตรวจจะไปตรวจต้องบอกเขาก่อนนะจะไปตรวจมันก็ไม่เจอสิเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนจะไปตรวจนะเดี๋ยวเดือนตุลาคมจะไปตรวจเขาไปบอกเขาทำไมว่าจะไปตรวจมันก็ลูบหน้าปะจมูกไม่มีนี่แหละคือข้าราชการไทยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแหมพูดหน้าตาเฉยมาตรวจแล้วไม่เห็นมีโซ่เลยก็ไอ้คนที่โดนล่ามโซ่มันก็บอกโซ่อยู่ใต้บันไดเนี่ยเพิ่งถอดออกไปเมื่อกี้เองหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเห็นไหมล่ะครับนี่ข้าราชการที่ต้องบอกว่าไม่ทันกินโดนหลอกโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่พูดเอาดีไว้ก่อนหน้าอายไม่ออกอากาศออกมาโอ้โหทีวีดูกันทั่วโลกไม่มีโซ่ไม่มีแน่มันน่าจะพิจารณาคนนี้จังนะคุณย้ายตำแหน่งไม่น่าจะอยู่ในขบวนไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เพราะคุณไม่ทันไอ้พวกหากินแบบนี้นะเอาละครับจะดูกันต่อไปคนฟังคนดูคนไทยเขาจะดูอีกว่านนทบุรีเนี่ยเหมือนกับที่โสธรชัยเนซึงโฮมที่ท่ามวงกาญจนบุรีจะโดนปิดอีกหรือไม่เพราะมีจิตเวชเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่ใช่น้อยเตียงก็เกินกำหนดที่อนุญาตดูสิครับจะโดนสั่งปิดเหมือนที่ท่าม่วงกาญจนบุรีไหมหรือจะเลือกปฏิบัติก็คอยดูต่อไปกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแม่พัดก็บอกว่าทั้งถูกทุบตีข่มขู่ทำร้ายร่างกายก่อนที่ลูกสาวน้องสาวจะช่วยเหลือออกมาพร้อมสาเหตุว่าลูกชายพยายามฮุบกิจการบริษัทผลิตเครื่องสำอางซอยลาดพร้าว62กทม.ก็ต้องดำเนินคดีกับลูกแท้ๆคุณแม่พัดว่างั้นครับกูรู้งี้กูเอาขี้เท่ายัดปากตายได้เล็กแล้วมึงฮุบกิจการแทนที่มึงจะช่วยแม่เมื่อวานตอนเย็นครับทางด้านพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางและพันตำรวจโทมารุตแก้วประเสริฐรองผู้กำกับหัวหน้าสอบสวนสน.วังทองหลางพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนร่วมสอบปากคำแม่พัดวัย63ผู้เสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งหลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีในเบ้นลูกชายแท้ๆในคดีลักทรัพย์และกักขังหน่วงเหนียวเพื่อรวบรวมสำนวนคดีตามขั้นตอนยังมีคนฟังโทรศัพท์มาหาผมเลยนะครับผมเก็บข้อมูลไว้เนี่ยออกอากาศทิ้งสถานที่ของราชการอีกที่หนึ่งที่เอาคนจิตเวชไปอยู่ไอ้พวกนี้ของเยี่ยมก็กินของคนที่เขาไปเยี่ยมหมดแล้วก็ผมไม่ได้บ้าท่านหน่อยเอาผมไปกักขังไว้อะไรเนี่ยครับมีข้อมูลเป็นสถานที่ของทางราชการที่เอาคนป่วยจิตเวชเนี่ยไปไว้อะหนึ่งในที่ไปไว้อะ7-8ที่อะเขาบอกผมโดนมาแล้วครับอาจารย์ผมออกอากาศไม่ได้เพราะผมไม่มีข้อมูลแต่คนที่เขาถูกกักขังครับแม้ก็สร้อยข้อมือนาฬิกายังยึดเข้าไปเขาบอกถ้าไม่คืนเขาก็โวยเลยถูกคืนของไปเยี่ยมพวกมันกินหมดผมไม่ได้ถึงมือผมไม่ได้กินว่างั้นครับเอาเขามาโทรศัพท์คุยกับผมแล้วก็ผมก็บอกว่าผมออกอากาศไม่ได้นะครับผมต้องมีหลักฐานไม่ใช่อย่างคุณหนุ่มกัญชัยเขามีหลักฐานคือมาออกอากาศให้เห็นตัวเลยเอาละครับติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วลูกจะต้องติดคุกหรือเจ๊แมวจะต้องติด

0: หรือนนทบุรีที่เอาอย่างที่กาญจนบุรีจะต้องถูกปิดตามกันแบบนั้นหรือไม่เพราะมีจิตเวชอยู่ในนั้นก็ไม่รู้กี่คนแล้วก็เกินคำเกินใบอนุญาตด้วยจะเลือกที่รักมักที่ชังหรือจะยึดตามระเบียบโปรดติดตามอย่ากระพริบหูอย่ากระพริบตาสำหรับหน่วยราชการหน่วยนี้นะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์จะมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: กับวัดธรรมมูลจองอย่างเป็นทางการวันที่11นี้นะครับวันนี้วันที่9แล้วอีก2วันนะครับเจอกันวันที่11นะครับเวลา11นาฬิกาวันที่11เวลา11นาฬิกาเจอที่วัดธรรมมูลนะครับสำหรับร้านค้าที่จะมาจองเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าร้านเดิมนั้นเขาจ่ายค่ามัดจำกันมาแล้วนะครับถ้าตรงไหนที่ไม่จ่ายหรือไม่เข้ามาก็เอาเจ้าใหม่เข้าเลยนะครับเพราะตามธรรมเนียมของการลงร้านค้าที่วัดธรรมมูลจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะให้โอกาสร้านเก่าก่อนนะครับทิ้งลงทะเบียนเอาไว้กลับมาจัดการตามที่ต้องการกลับและถ้าไม่ต้องการเราก็ให้เจ้าหมายเข้าวันที่11เวลา11นาฬิกาเจอกันที่วัดธรรมมูลนะครับสำหรับคนที่จะจองครับ11วันที่11วันนี้วันที่9แล้วเหลืออีก2วันแล้วเจอกันที่วัดธรรมมูลนะครับมาเรื่องราวของผู้สำเร็จรายการครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแขวงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากเอาความอร่อยไปฝากแขกเหลือของท่านนึกถึงวิชัยโต๊ะจีนครับราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-1200แล้วมีเมนูอาหารให้เลือกร่วม100ชนิดครับโทรเลยครับเราจะได้รีบนำเมนูมาให้ดูเลือกอย่างจุใจโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าว081 946 5036วิเชียรตัวจริงครับภูผาวิปโรครับกำลังขายดิบขายดีซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับมีคนสั่งมาตะเช้าเลย5แถม2ดูแลสุขภาพร่างกายผู้ที่ป่วยติดเตียงผู้ที่เดินเหินไม่ไหวปากต่อปากครับไม่น่าเชื่อว่าไอ้ที่เดินไม่ไหวทิ้งวอกเกอร์แล้วต่อแตะต่อแตะเดินจับราวได้แล้วสร้างกล้ามเนื้อที่มีโปรตีนที่เข้มข้นโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายครับมีอย.เรียบร้อยจึงมั่นใจในคุณภาพละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆเป็นภูผาวิปโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2มาพร้อมกับเครื่องดื่มดีไทยดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับไม่ต้องเป็นเม็ดเป็นน้ำดื่มสมุนไพรรสชาติกลมกล่อมครับก็เช้ากึ๊บเย็นกึ๊บก็ยังได้นะเป็นแก้วก้งก็ได้ขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาเลยครับสำหรับดีไทยครับดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานกดไหลย้อนมือชาเท้าชาหรือจะเป็นเรื่องสารพัดเกี่ยวกับโรคของคนไทยนะดีไทยเนี่ยแหละครับซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโรอีก1ห่อครับดีไทยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อครับแล้วก็ยาหอมผสมดอกหอมมะลินี่ก็ขายดีก็ดีครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดยาหอมผสมดอกหอมมะลิหอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้ครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนครึ่งช้อนชาอาการต่างๆวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายหรือจะเป็นเรื่องของทางด้านไมโกรไมเกรนเนี่ยนะครับสูตรดมหอมชื่นใจหอมชื่นจิตประทับใจกับการ เห็นเป็นผงแล้วมันหอมชื่นใจอ่ะกินก็ได้ดมก็ได้เนี่ยยาหอมดอกหอมมือลีครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสั่งซื้อ3ชนิดของเขาเนี่ยทั้งภูผาวิปโรทั้งดีไทยทั้งยาหอมผสมดอกหอมมือลี0817805575ถ้าโทรไม่ติดก็โทรมาหาผมก็ได้ผมเป็นสื่อกลางให้กับทางบริษัท0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อตำรวจสืบสวนของบก.นครบาล6วางแผนสกัดจับเครือข่ายค้ายาข้ามแดนบุคคลบ้านพักที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพร้อมยึดยาไอซ์บรรจุถุงชาหนักรวม171.5 กิโลกรัมโอ้โหเกือบ200ซุกซ่อนในช่องลับใต้ท้องรถกระบะคอกรวมรวบผู้ต้องหาได้1รายสารภาพรับจ้างเพื่อนเปิดบ้านพักยาเร่งล่าตัวผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีครับพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพันรบอแหลมล่าพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับแล้วก็นายตำรวจอีกหลายท่านพร้อมชุดของนครบาล6เข้าจับกลุ่มนายมนตรีนายมนตรีเนี่ยอายุอนาม43ขวบเป็นคนบ้านพักอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีครับนายมนตรีวัย43บ้านพักอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีบ้านผมเป็นบ้านเกิดผมอยู่บางขโมดนะอันนี้เขาหนองบัวถึงก่อนหนองบัวเนี่ยอยู่ใกล้สังโศกใช่ไหมวัดสังโศกออกไปทางหนองบัวออกไปทางนู่นออกไปทางทลานได้พร้อมของกลางยาไอรวม 171.5 กิโลกรัมบรรจุในถุงชาซุกซ่อนอยู่ภายในช่องลับใต้กระบะรถโตโยต้ารีโว่และถุงดำรอบบริเวณบ้านครับโอ้มันจุทั้งรถทั้งในจุทั้งในบ้านเลยครับก็ชุดสืบสวนของนครบาล6สืบทราบมาว่ามีกลุ่มวัยรุ่นใช้รถกระบะคอกเตี้ยดัดแปลงช่องลับขนลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนมาพักไว้ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีโอ้มาก่อนพักที่ลพบุรีเดี๋ยวนี้ย้ายพักบ้านหมอแล้วเสียชื่ออำเภอหมดเพื่อรอการระบายให้ลูกค้ารายย่อยจึงนำกำลังเฝ้าสังเกตการจนกระทั่งช่วงเช้ามืดวันที่7ตุลาคมพบรถกระบะต้องสงสัยดองแดงดองแดงเข้ามาในบ้านหลังดังกล่าวมีชาย3คนกำลังช่วยกันขนสิ่งของลงจากรถเจ้าหน้าที่เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นจ้าเอครับกลุ่มผู้ต้องหาวิ่งหนีไปในท่ามกลางความมืดได้คนเนี้ยแต่จากการตรวจสอบคนพื้นที่อย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบตัวนายมนตรีนอนซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงรั้วบ้านคนเดียวอีก2คนไปไหนแล้ว จากการสอบสวนนายมรีให้การรับสารภาพว่าตนเป็นเจ้าของบ้านโดยก่อนเกิดเหตุถูกนายนาทีหรือนายหนุ่ยเพื่อนที่รู้จักกันมานานกว่า20ปีไหว้วานให้เปิดประตูบ้านเพื่อนำรถกระบะซุกซ่อนยาเสพติดมาจอดพักไว้หน่อยช่วยยกของออกจากช่องลับโดยสัญญาว่าจะให้ค่าจ้างแต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนเอ้ยค่าจ้างกูก็ไม่ได้ไปไหนวะไอ้หนุ่ยไปไหนค่าจ้างกูยังไม่ได้เลยมึงค่าจ้างมาให้กูก่อนกูโดนจับคนเดียวครับเพื่อนอีก2คนอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้แล้วครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์เพื่อการค้าเกิดการเผยแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ้าวอำเภอบ้านหมอแหล่งพักยาเลยเนี่ยอำเภอบ้านหมอโอ้โหแม้เมื่อก่อนได้ยินแต่ว่าลพบุรีแหล่งพักยาตอนนี้แหล่งพักยาไปอยู่บ้านหมอสระบุรีแล้วเลิศไปหน่อยใช่ไหมยาบ้ายาเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมลูกหลานเราติดยาโอ้งอมแงมครับคลั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรสารพัดเห็นแล้วผลิตยาบ้าทั้งนั้นครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวก็ต่อครับไปที่ทางด้านของข่าวมีเรื่องของเดี๋ยวไปดูที่เดลินิวบุกรวบเจ้าวาดวัดดังเอาอีกแล้วเจ้าวาดวัดดังเมืองบุรีรัมย์ยอมขับรถเก๋งอ้อมทางกว่า40กิโลเมตรเพื่อไปซื้อยาบ้าต่างอำเภอมาเสพเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านที่ศรัทธาจำหน้าได้มึงจะบวชทำไมวะศึกออกไปซะไปไอ้พวกที่ทำลายศาสนาเนี่ยโอ้โถมึงติดยามึงจะมาเป็นเจ้าวงเจ้าวาดจนทำไมวัดแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ของกลางยาบ้า13เม็ดซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกงกับนายอภิสิทธิ์ชาวบ้านในพื้นที่อีกรายนึงนายอำเภอประโคนชัยกับตำรวจสภ.บ้านบัวครับจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่งโอ้ขับรถอ้อมเพื่อจะต้องไปซื้อยาเสพให้ได้สอบถามนายอภิสิทธิ์ให้การว่าเจ้าอาวาสได้โอนเงินจำนวน400บาทมาให้ตนเพื่อเอาไปซื้อยาบ้ามาแบ่งกันเสพโดยเจ้าอาวาสจะขับรถเก๋งจากวัดมารับยาบ้าบริเวณจุดนัดหมายนี่เป็นประจำด้านเจ้าอาวาสบอกบวชมาแล้วประมาณ 8 พรรษานี่มึงบวช 8 พรรษานี่มึงไม่ได้รู้สึกสำนึกในพุทธศาสนาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหก่อนได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ให้เงินกับนายอภิสิทธิ์เพื่อไปซื้อยาบ้ามาเสพจริงเพราะในช่วงเข้าพรรษามีความรู้สึกเหงาเหงาแม่เหงาแล้วเสพยาบ้ามันสบายใจใช่ไหมศึกปะกลับไปซื้อในพื้นที่อำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์ตนเป็นเจ้าอาวาสและเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านจึงไม่ต้องการซื้อยาเสพติดบริเวณใกล้วัดเกรงว่าคนในชุมชนจะเกิดความสงสัยจดจำใบหน้าเลือกเดินทางมาซื้อในพื้นที่อื่นโดยต้องขับรถยนต์อ้อมระยะทางเกือบ40กิโลเมตรมันน่าที่จริงในทิศโดนจับศึกเรียบร้อยแล้วครับแล้วไม่ได้จับศึกธรรมดาติดคุกด้วยครับเพราะเสพยาบ้าอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของพุทธศาสนาเราเนาะก็บอกแล้วว่ามึงอยากเสพมึงก็ไปศึกซะจบไม่ต้องลาออกจากเจ้าอาวาสเสียศาสนาเขาหมดอีกข่าวหนึ่งครับอ๋ออันนี้ข่าวเมื่อวานนี้อุทยอยุธยาน้ำท่วมมัสยิดสูงเกือบ2เมตรย้ายสถานที่ฝังศพหนัก120กิโลอย่างทุลักทุเลโอ้คนอ้วนอะแล้วทางด้านของศาสนาเขาต้องฝังเผาไม่ได้ต้องฝังมัสยิดดารุตชุนนะตำบลภูเขาทองอยุธยาน้ำท่วมเกือบ2เมตรบริเวณสุสานหรือกุโบใช้สำหรับประกอบพิธีฝังร่างตามหลักศาสนาอิสลามส่งผลให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ฝังได้นะครับตามปกติแล้วต้องไปฝังที่ไหนอ่ะครับผู้เสียชีวิตนั้นหนัก120กิโลเนาะโอ้โหลำบากหน่อยทำให้ชาวบ้านช่วยเคลื่อนย้ายออกจากบันไดอย่างทุลักทุเลนำลงเรือท้องแบนเพื่อความปลอดภัยฝากกระแสน้ำลดละชุมชนไปยังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่ตำบลลุมพีพระนครศรียาซึ่งเป็นพื้นที่ดอนอย่างท่วมไปถึงให้ญาติและผู้นำศาสนากรประกอบพิธีดำเนินการฝังร่างตามศาสนาอิสลามต่อไปครับน้ำท่วมสถานที่ฝังครับคนไทยเรามันต้องเผาเลยนะไปอีกข่าวหนึ่งครับคุณฟังครับทางด้านของประเด็นข่าวสุดท้าย จากทางด้านของวิชัยตุจินเนื้อแขวงต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุจินไปบริการงานของท่านก็บอกเรานะครับเรายินดีที่จะนำเมนูไปให้ดูเลือกเมนูได้เลยครับราคาเริ่มต้นตัวละ100-1,200อาหารให้เลือกจุใจร่วมร้อยชนิด0819465036วิชัยตุจินครับ0819465036ครับDSI ครับหลังจากทางด้านของบรรยากาศการปล่อยแถวคณะพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งนำโดยร้อยตำรวจวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดี DSI และพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจจนะนิรันกิจรองอธิบดี DSI ปฏิบัติการค้นชาวบัตรเฮาสำนักงานศูนย์กลางชุมชนชาวยิวในกรุงเทพ3จุดรวบรวมเอกสารหลักฐานสำคัญขยายผลเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลบ่าย2วันนี้พลตำรวจโทรัฐพลรัฐบริว่าการสูงยุติธรรมนำทีมแถลงผลการค้นจับกลุ่มครับก็ไม่ว่าจะเป็นกรมการจัดหางานเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลอาทิเช่นซาบัตเฮาส์สำนักงานและศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพบ้านเมืองเรานี่อนุญาตทำอะไรง่ายๆได้หมดนะเนาะเราอิสระจนเกินไปอ่ะผมว่าอันตรายนะเขาจะเก็บรวบรวมอะไรไปอะไรแล้วก็เป็นคู่ขัดแย้งที่โลกตะวันออกก็รู้ๆกันอยู่ว่าอิสราเอลขัดแย้งกับอะไรเราเหมือนเป็นที่ให้พักพิงกับคนเหล่านี้อันตรายประเทศเหมือนกันนะครับคุณฟังเอาคิดลึกๆนะครับเราให้เขามาอยู่เป็นชุมชนให้เขามาเป็นมีสัญชาติไทยเปลี่ยนบัตรประชาชนไทยได้อะไรได้เขาก็มาครอบครองพื้นที่ดูแล้วน่ากลัวครับคุณผู้ฟังระยะยาวลูกหลานมันก็จะก่นด่าบรรพบุรุษละกูต้องมาเช่าพื้นที่กับพวกชาวยิวหรืองั้นหรืออะไรเงี้ยเอาครับผลการตรวจค้นจะเป็นเช่นไรก็มีข่าวคืบหน้าก็จะได้นำเสนอกันวันนี้หมดเวลาครับขอบพระคุณครับล่ำลากันก่อนบ่ายสามโมงเจอผมเฉพาะคืนเดียวที่จอทลอสวัสดีครับ
2: ไม่มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่น
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ด้วยจนล้นไป
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858 517 9025 0858 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องกำชับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำอย่าชะล่าใจเตรียมพร้อมรับฝนและลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาครับ
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: เร่งรีบตองนี
18: ้เกสรบัวหลวง
17: ดอกสารพี
18: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
19: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
20: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
19: มาเตรียมพร้อมกัน
21: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
12: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะครับโดยสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่ยังท่วมหนักพร้อมเร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งก่อนฝนละลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับติดตามรายงานจากคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ครับ
23: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่10 ดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานพร้อมย้ำว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ต้องไม่ละเลยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะชุมชนที่ยังประสบปัญหาการระบายน้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งขอให้เร่งเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์ขี้ขายแล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งจัดการขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งหลังน้ำลดพร้อมทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางการจราจรหรือขวางทางน้ำโดยหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้โดยระบุว่าแม้ปริมาณฝนในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังไม่สามารถประมาทได้จึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานช่วยให้การควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคืบหน้าเป็นลำดับนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
12: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนว่าวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยวันที่9ตุลาคมนะครับจะมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10นะครับจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีคำแนะนำเรื่องของการล้างมือจากกรมอนามัยเพื่อให้เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
1: กรมอนามัยขอเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกต้องด้วยน้ำและสบู่โดยการล้างมือ7ขั้นตอนให้ทำแต่ละขั้นตอนอย่างละ5ครั้งสลับกันไปทั้ง2ข้างและใช้เวลารวมกันไม่น้อยกว่า20วินาทีเพื่อให้มือสะอาดอย่างทั่วถึงพร้อมยึดหลัก2ก่อน5หลัง
2: ทางเช่าเห็นหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011 โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
24: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691081-290-1691

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
8: โกโก้

จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081290 1691ยาย่าบริง

ตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงห์คอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามวสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากฝน

ชวนเจ้าไปเล่มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็

จะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมา

ลูกอ่อนพยักษ์ใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อน

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: กลับมาชั่วโมงที่3เลยครับ
0: ก็มาติดตามรับฟังกันต่อ
1: ชั่วโมงนี้เราก็เพิ่มจทล.จังหวัดทหารบกลพบุรี
0: ฟังกันนะ
1: มาอีก1คลื่นนะครับตำรวจภูธรภาค6อุตรดิตถ
0: ์ฟังกัน
1: โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9นครนายก
0: ฟังกัน
1: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: 91.75 เนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สตูลก็ฟังกัน
1: ยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารเอามาบอกเล่า90ให้ฟังกันบ้าง
0: มีเรื่องของข่าว
1: มีธุระอะไรก็ไปกันไปหมดธุระก็มานั่งอ่านข่าวให้พี่น้องบ้านเราได้ฟังกันได้ทราบกันนะนะมีเรื่องของรถกระบะครับไปพุ่งลนชนรถจักรยานยนต์2คันรวด
0: แถวไหนอ่ะเนี่ย
1: ลากไปไกลกว่านู้น100เมตร
0: เป็น100เมตรเนี่ย
1: เด็กหนุ่มเด็กสาววัย15เสียชีวิต2ศพ
0: บาดเจ็บสาหัสอีก4ราย
1: ที่นู่นละบ้านคุณเนวินนะแ
0: ท้อ๋อนู่นบุรีรัมย์มาสินะ
1: ครับแต่วันนี้ที่อำเภอบ้านกรวดเกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเมื่อคืนเนี้ยตอนเที่ยงคืนน่ะเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงคืนวันนี้นะ
0: ครับ
1: เที่ยงคืนรถจักรยานยนต์ขับมาคนเดียวลากไปไกลกว่า100เมตรเองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะ
0: นั่น
1: แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา3คน
0: ระหว่างรอที่จะข้ามสี่แยกในหมู่บ้านเนี่ย
1: ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1ราย
0: บาดเจ็บอีก2รายเนี่ย
1: โอ้นะโหดจริงๆเลยนะ
0: อุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: รถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้ารถชาวบ้านอีก1คัน
0: แล้วก็มีคนขับแล้วก็คนนั่งซ้อนข้างเนี่ย
1: แต่ละบาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันนะรวมอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย
0: บาดเจ็บอีก4นะ
1: รวมทั้งหมดอุบัติเหตุเนี่ย6รายนะครับ
0: มี6ราย
1: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านที่ถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในทางคดี
0: แล้วก็สอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยการชนฝั่งซ้าย
1: ของถนนซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์คันแรกวิ่งตามมาเป็นปกตินั่นแหละครับ
0: หลังจากนั้น
1: ก็ดูร่องรอยยังพบว่ารถกระบะได้ลากรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนคันแรกไปไกลกว่า100เมตร
0: แล้วก็เสียหลักถลายไปทางด้านซ้าย
1: แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นซ้อนกันมา3คนทำให้หนึ่งในนั้นเป็นหญิงอายุ15ปี
0: ซ้อนมา
1: แล้วก็ท้ายสุดกระเด็นไป10เมตรเสียชีวิตอีก1
0: เป็น2ศพนะ
1: นอกจากนี้ยังพบเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกชนหักไปกี่ต้น
0: 3ท่อน1ต้นนะ
1: พบว่ามีรถกระบะของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีก
0: 1คันด้วยกัน
1: คาดว่ารถกระบะน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับ
0: แล้วก็พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์คันแรกเนี่ย
1: แล้วก็เสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา3คน
0: แล้วก็ไม่สามารถหยุดรถได้เร็วนะ
1: แล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้ากระเด็นไปชนรถของชาวบ้านอีก1คันดังกล่าว
0: โอ้โห
1: สอบถามเจ้าของบ้านนะครับซึ่งชื่อว่าคุณสาวรีเนี่ย
0: นางสาวสาวรีอายุ29ปี
1: ก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็รถที่ผู้ก่อเหตุขับมาชนเนี่ยอยู่ดีๆมาชนทั้งหมดจะได้
0: ช่วงนั้นกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านเนี่ย
1: ได้ยินเสียงโครม
0: ออกมาดูแล้ว
1: พบว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวน่ากลัวมาก
0: เพราะว่ารถกระบะคันที่ชนเนี่ย
1: ชนหลายช่วงหลายตอน
0: หลายตอนเด็
1: กเห็นคนเจ็บและคนตายต่อหน้าต่อตาเลยนะ
0: ยังดีที่รถของบะของตนเนี่ย
1: ขวางไว้ไม่ให้ชนถึงห้องนอนถ้าเป็นงั้นแล้วนอนตายที่นอนเลยนะเนี่ย
0: ตายคาที่ราชรถมาเกยเนี่ยนะ
1: บรรยากาศงานศพของนางสาวอภิชยา
0: อายุ15ปี
1: น้องคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ล้อข้ามถนนนี่คันนี้นะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะนางสาวดาวรุ่งอายุ37ปีนี่แม่ของผู้เสียชีวิตโอ้อายุยังน้อยอยู่เลยเน
0: า
1: ะ
0: แม่อายุ37ลูก15เนี่ยนะ
1: มีลูกเร็วจัง
0: ล
1: ูกสาวบอกว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อน
0: ตนเองก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: พอหลังเที่ยงคืนมีคนมาถามว่าน้องอยู่บ้านหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดข
1: ึ้นรีบไปดูที่ห้องลูกสาวปรากฏว่าไม่เห็น
0: รู้สึกตกใจ
1: กระทั่งสามีแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
0: ที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
1: ส่วนศพของนายอติกาอายุ15ปีเนี่ย
0: คนที่ถูกชนน่ะ
1: คนแรกไง
0: คนแรก
1: หน่วยกู้ภัยนำร่างไปส่งที่บ้านเกิดแล้วเช่นกัน
0: อ๋อเดี๋ยวไปส่งบ้านเกิดขณะที่นายประวัติเนี่ย
1: คนขับรถกระบะเนี่ยอายุ35แล้วนะ
0: พุ่งช นเด็กเนี่ยนะ
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วครับ
0: อ้าว
1: โดยได้รับการให้การกับตำรวจว่ารถจักรยานยนต์คันแรกเข้ามาเลนข้ามเลนมาชนเขาเองซึ่งยังไม่ตรงกับภาพวงจรปิดนะ
0: ยังไม่ตรงนะ
1: แกตัวเปล่า
0: สงสัย
1: ครับ
0: อยู่ที่กล้องวงจรปิดแล้ว
1: นี่คืออุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดหรอกครับ
0: เด็กตายเลย
1: เด็กตาย
0: โอ้โห
1: จ
0: ากอุบัติเหตุเนี่ย
1: ไก่นี่ก็ยังไก่นี่ก็เป็นฆาตกรรมเหมือนกันนะฆาตกรเหมือนกันนะ
0: ไก่แบบไหนอ่ะ
1: เข้าเห็นครูสอนภาษาไทยอ่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์อักษรกลางอะนะ
0: อ
1: ักษรกลางท่องเลยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์บอกไก่เป็นฆาตกรเฉยเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้ไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยววันนี้ไปรับกันได้ที่
0: ที่ตลาดนัดเ
1: นี่ยโน่หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะ
0: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี
1: ่ยไบโอดีเนี่ยไม่ได้มีขายทุกร้านนะครับมีร้านเจ๊หมูป่าโมกม
0: ี
1: ร้านจีวันจันช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกโตม
0: ไปซื้อกันได้
1: บางคนนี่นอนติดเตียงและกลืนแคปซูลไม่ได้ฉีกแคปซูลผสมกับโกโก้ลุงช้างเลยโกโก้อร่อยเลิศประเสริฐสี
0: โกโก้เนี่ยนะ
1: ครับผมกล่องนึงอ่ะ300บาท2กล่อง500บาท
0: อ
1: ิ่มอร่อยกินก่อนนอนละดีนะ
0: นาน
1: หนังทองจะได้ตึงจะได้ดึงตาหย่อน ผมกินก่อนนอนทุกคืนเนี่ยช้ามาก็แก้วนึงก่อนนอนก็แก้วนึงถ้าวันไหนจัดรายการ2ช่วงกลางวันนี่แก้วนึงเลยนะ
0: นาน
1: แล้วก็ดื่มคู่กับกาแฟดิต้าเอ็มแบบโชเล่เขาก็ได
0: ้ได้เลยสบายใจเนี่ย
1: ชงกาแฟปั๊บแล้วก็ฉีกซองโกโก
0: ้
1: ตักไปตะแก้วสองไอ้ช้อนสองช้อนน่ะได
0: ้
1: นะคุณแม่จากกรุงเทพบอกฉันซองต่อซองเลย
0: นาน
1: กาแฟซองหนึ่งโกโก้ซองหนึ่งแม่แจ๋วเลยเหมือนกัน
0: แจ๋วเลิศเลย
1: ครับผมดูแลสายตาด้วยอะไรครับ
0: สายตานี่ก็มีทั้งดีแคร
1: ์และ
0: ยาย่าบลิงเนี่ยนะ
1: ดีแคร์เป็นซอฟเยลนะยาย่าบิงเป็นแคปซูลนะครับ
0: แคปซูลเนี่ยยาย่าบิงเนี่ย
1: สั่งได้เลยครับมาแล้วถึงแล้วเรียบร้อยครับ
0: กระปุกละ800นะ
1: เดี๋ยวพวกนี้จะได้ส่งให้นะ
0: สองกระปุกก็1,500นะ
1: ครับผมอ้าวในรายการวิทยุใครขายไม่รู้นะ
0: ยา
1: หอมผสมดอกมะลิของลุงช้างไม่มีนะแม่นะโทรเข้ามาจะซื้อยาหอมผสมดอกมะลิของผมมีแต่อะไรอ่ะยาดมของสาวิไลเนี่ยขนเขียวๆเนี่ย
0: ขนโก้เนี่ยนะ
1: ใช่ยาน้ำมันเหลืองไอ้น้ำมันสีเขียวเนี่ยนี่ผมเอามาขายให้กับสาวิไลตอนนี้ไม่ได้เอามาแล้วนะครับเพราะว่าผมยุคเขาไปดมยาหม่องกันซะมากกว่าย
0: าหม่อง
1: ยาหม่อง
0: ฮิปโอสดนี่แหละ
1: ใช่อ
0: ื่นใจ
1: ทาถูนวดปวดถูทาเป็นลมแรงก็เอามาดมได้นะยาหม่องไททิปโอสดขวดละ150แต่ว่าไม่ขายนะขวด2ขวดอะ
0: ไปขาย
1: ขาย3ขวด400ซื้อ6ขวดเหลือขวดละ100บาทแต่ผมไม่ค่อยโฆษณานะแต่ขายดีมาก
0: ขายดีนะ
1: เหมือนไอ้ห้าวอ
0: ่
1: ะไอ้ห้าวก็ไม่ค่อยโฆษณาหรอกแต่คนก็ห้าวกันเยอะเนาะ เออเหมือนน้องแมวน้องหมาก็เป็นแผล
0: เป็นแผล
1: เราไม่ค่อยได้พูดด้วยนะไม่ค่อยบอกเบอร์โทรด้วยนะถ้าเขาเอาไปใช้แล้วก็ใช้ดีไง
0: ก็สนใจก็สั่งซื้อกันทะ
1: ครับ
0: เป็นแบบสเปรย
1: ์เป็นสเปรย์ฉีดไม่ต้องกลัวมันจะเลียหรอกเลียก็ได้เพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับอ่ะดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้นะจ๊ะ
0: มี2อย่างเลือกเอาก็แล้วกัน
1: ดีแคร์เขาขายราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
0: อันนี้จะเป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กระปุก2กระปุกอ่ะ
1: 650บาท
0: สบายใจ
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
0: เหมือนกับโปรบิกออยล์นะ
1: ครับโปรบิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตทุกระยะเลยครับ
0: เกี่ยวกับตับเกี่ยวกับไตเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่ยานะแม่นะ
0: เ
1: ดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวไปกินยาฟอกไตซะช้างหน่อยไม่ใช่ต้องไปโรงพยาบาลนู่นอย่างนั้นนะต้องเอาโปรบิกออยล์ไปรับประทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับส่วนใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินมารักขี้นกลุงช้างเขาได้
0: ควบคู่กันไป
1: กินคู่กันเลยพร้อมกันเลยไม่มีปัญหาหรอก
0: มารักขี้นกเนี่ย
1: ขายราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำ
0: 2กระปุกก็600อ่ะนะ
1: ครับไม่เสียค่าส่ง
0: ใช่
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
0: หรือ4กระปุกก็แถม1กระปุกอ่ะ
1: แต่น้ำมันงาดำในกินก่อนนอนนะ
0: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: ต้องกินก่อนนอนนะครับถ้าเป็นกระดูกผุกระดูกเพลินนึกต้อง
0: ทางด้านของไทยแคลพัด
1: อันนี้กินพร้อมกับยาโรม ไอ้กินพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถนะ
0: อันนี้ก็สำหรับเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สองกระปุกก็500
1: มันไปบำรุงแล้วไปเสริมกระดูกอะเนาะไทยแคลพลัสนะครับ
0: ไทยแคลพลัสนะ
1: 4กระปุก1,000แถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: อืม
1: ถ้าเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี่นะรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: กล่องละ200 บาทเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งครับ
0: 3กล่อง
1: ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึง
0: แถมให้
1: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็
1: กระปุกละ300 บาท
0: 300ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: อันนี้แถมให้1กระปุกไปเลย
1: ครับผ
0: ม
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่ค่อยจะออก
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: ฉี่ไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
0: รับประทานโฟกัสกันเถอะ
1: กล่องเขียวๆนี่แหละจะได้เยี่ยวคล่อง
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: 390 บาทครับ
0: นาน
1: สั่งซื้อทีละกล่องก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอกแต่ถ้าซื้อ2กล่องจ่าย700
0: นาน
1: ซื้อ3กล่องก็จ่าย 1,000 นะ
0: 3กล่อง 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับผมแม่ชาวสวนส้มโอเป็นไง
0: เป็นไง
1: กล่องบอกน้ำท่วมต้นทุนหลักแสนจมน้ำไปแล้วหัวเงินเยียวยาไม่ครอบคลุมครับ
0: อีกทั้งขั้นตอนมันยุ่งมันยากเนี่ย
1: มันยุ่งยากเหลือเกินขั้นตอนเนี่ยเนาะชัยนาทก็โดนเขาด้วยนะชัยนาทก็มีเหมือนกันนะ
0: สมโอเดียดา
1: ลาผมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงคราม
0: ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
1: โดยเฉพาะชาวสวนที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรเป็นเวลาหลายวันนะครับ
0: สร้างความเสียหายกับต้นไม้แล้วก็ผลผลิต
1: รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรขณะที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
0: พร้อมด้วยจิตอาสาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เร่งระดมกำลังสูบและก็ผลักดันน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: ส่งผลให้หลายจุดนี่ระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้ว
1: สร้างความหวังให้กับพี่น้องชาวบ้านที่เฝ้ารอสถานการณ์เพื่อจะได้คลี่คลายครับ
0: อ
1: ย่างไรก็ตามครับแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความกังวลของชาวสวนยังไม่หมดไป
0: เพราะว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับสวนเน
1: ี่
0: ย
1: และหลักเกณฑ์ของขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐซึ่งชาวบ้านมองว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้ชาวสวนส้มเนี่ยนะ
1: บอกว่าการเยียวยาด้านเกษตรยังมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์หลายประการหลังจากขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วยังต้องมีคณะกรรมการลงมาตรวจสอบความเสียหายอีก
0: ขณะที่ความเสียหายจริงก็ไม่ได้จะมีเฉพาะจำนวนต้นสมโอเท่านั้นนะ
1: ที่เสียหายแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นระบบสปริงเกอร์ทรัพย์สินอื่นมากมายในสวนน่ะ
0: ทำให้เกิดความยุ่งยากของระบบการลงทะเบียน
1: รับ
0: เงินช่วยเหลือ
1: โดยเฉพาะประชาชนสูงอายุในพื้นที่ริมน้ำ
0: บางรายเป็นไง
1: ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเหมือนคุณบิดาเขานั่นแหละกดอย่างเดียวรับอย่างเดียวอ่ะ
0: นาน
1: ทำอะไรก็ไม่ได
0: ้อ
1: ยากให้หน่วยงานลงพื้นที่ดูหน่อย
0: นาน
1: นะช่วยคนแก่คนเฒ่าเกษตรกรน่ะ
0: ช่วยกัน
1: จะได้ลดขั้นตอนและทำให้ความช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนได้จริงนะจ๊ะ
0: จะได้ช่วยกันได้แบบเต็มรูปแบบนะ
1: ครับผม
0: เดือดร้อนกันทั่วดิ
1: ขนาดปลาบึกหลายสิบตัวนะ

0: บางน้ำเปรี้ยวนะครับ
1: พบว่าในบ่อปลาหมึกเนี่ยจำนวนมากเลยตาย
0: ทยอยตายอยู่เหนือน้ำแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วบริเวณ
1: โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ่เนี่ย
0: ลอยตามผิวน้ำสร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของบ่อแล้วก็ชาวบ้านที่พบเห็นครับเจ้าของบ่อนี่แกอายุเยอะแล้วนะ
1: อายุ81ปี
0: คุณยายสุทินเนี่ย81แล้ว
1: คุณยายพลอยทับทิมเนี่ยนะ
0: บอกว่าแม่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสาเหตุอะไรที่ปลาตายจากน้ำประเภทใดนะ มีตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำจากการล้างไก่หรือเปล่าส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะใช่เน
1: ื่
0: องจากบริเวณดังกล่าวมีการเลี้ยงปลาสวายมานาน
1: เลี้ยงมานาน
0: และที่ผ่านมาก็จับปลาสวายขึ้นได้ละครั้งละหลายสิบกิโลไม่เคยประสบปัญหาลักษณะเช่นนี
1: ้เพิ่งจะมามีเน่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่น้ำมันก็ดูดำๆ
0: ใช่เขาน่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรนะ
1: เลี้ยงปลาบึกขนาดใหญ่เลย
0: โอ้ปลาบึกนี่ก
1: ็ลอยตายเนี่ย
0: ครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: รถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งเละเลย
1: เหี่ยวชนกับรถกระบะพังยับ
0: เสียชีวิตที่เกิดเหตุ1เจ็บไป6
1: อ้าว
0: บนถนนธนรัตน์เนี่ย
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: นะครับ
1: นู่นโคราชนู่น
0: ถนนธนรัตน์บรรทุกรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งเฉี่ยวรถกระบะเสียชีวิตที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.หมูสีปากช่อง
1: โคราชโคราช
0: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน
1: ที่ถนนสายนี่แหละ
0: สายธนรัตน์กิโลเมตรที่12 13ช่วง3แยกวัดสิมาลัยทรงธรรมหน้าฟาร์มโชคชัยหมู่3ตำบลหมูสีครับ
1: อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาม
0: ีผู้เสียชีวิตและติดอยู่ในรถด้วยนะครับ
1: เสียชีวิตติดอยู่ในรถนะหลังจากรับแจ้งแล้ว
0: รีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.หมูสีเจ้าหน้าที่จราจร
1: ไป
0: ตำรวจตรวจสอบกัน
1: ที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุกพ่วงบรรทุกหินน่ะ
0: ทะเบียนโคราชจอดอยู่ริมถนนหันหน้าไปทางเขาใหญ่
1: สภาพกันชนเนี่ยยุบแล้วก็ฉีกขาด
0: เสียหายทั้งคันนะครับอาจจะด้านหน้าพังยับครับ
1: แล้วก็มีหนุ่มวัย34ปีแสดงตัวเป็นคนขับขี
0: ่ครับถัดไปพบรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพครับ
1: เป็นไง
0: ด้านหน้าตกอยู่ในขอบถนนสภาพเก๋งด้านซ้ายถูกชนยุบ
1: พังเสียหายไปทั้งแถบเนี่ย
0: ผู้ขับขี่กระเด็นออกมาจากรถนอนเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุ
1: กระเด็นออกมา
0: น่าสงสารเนาะ
1: ม
0: ีผู้บาดเจ็บสาหัสติดในรถ4รายครับ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำเครื่องมือตัดทางเนี่ย
0: ตัดประตูออกมาเพื่อช่วยเหลือนำตัวผู้ติดอยู่ในรถ5คนเป็นเด็กด้วย
1: เป็นเด็กหญิง4ขวบด้วย
0: เด็กชาย2ขวบแล้วก็ภรรยาผู้ขับขี
1: ่รวมทั้งแม่ยาย
0: หลานชายผู้ขับขี่ออกมาได้สำเร็จครับ
1: แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลปากช่องดานาถัดไป
0: ถัดไปนี่พบรถกระบะทะเบียนนครราชสีมาผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
1: จากการสอบสวนในเบื้องต้นก็บอกว่าคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
0: ได้ให้การว่าวิ่งจากปากช่องมุ่งหน้าส่งหินที่หมูสี
1: แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุ
0: ชนกับรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพกลางลำเลยนะครับ
1: เกี่ยวชนก็เต็มแรง
0: รถกระบะทะเบียนโคราชนี่บนถนนธนรัตน
1: ์จนเป็นเหตุให
0: ้มีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิต
1: ตำรวจก็ต้องเร่งถ่ายภาพแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: สอบสวนหาสาเหตุที่เกิดเหตุให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบริเวณดังกล่าวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ
0: เนื่องจากว่ามีรถชะลอจะเข้าซอยแล้วก็ออกซอยห่างรถทางตรงไม่ชะลอความเร็วนะ
1: จะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งเนี่ย
0: พร้อมกับนำรถทั้งหมดไปเก็บไว้ที่สภ.หมูสี
1: เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เอาหากัน
0: หากันดิ
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: มาไปเก็บไว้โรงพักก่อน
0: ใช่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะกว่า20ปีพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
1: คือการทานกันเนี่ย
0: ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ยเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยนะครับ
1: ยูล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: บรรเทาด้วยไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะ
1: เป็นกล่องละ200บาทเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กล่องสีเหลืองๆเนี่ย
0: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็รับประทานแบบแคปซูล
1: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งหรอก
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็ได้
0: ถ้ากระดูกโพกระดูกผลก็รับประทาน
1: ทายแควพัดนี่แหละ
0: ครับ2กระปุก500กินได้เดือนนึง
1: 4กระปุกก็ 1,000 แถมให้1กระปุกเนี่ย
0: ครับถ้ากระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อป
1: รับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: ก่อนนอนนะงาดำต้องกินก่อนนอนนะ
1: น้ำมันงาดำเนี่ย
0: คลาไปกินเวลาอื่นไม่ถูกกับเรื่องนะต้องกินก่อนนอน
1: 2เม
0: ็ดกระปุกหนึ่งกินได้เดือนหนึ่งเลย
1: รับประทานกัน
0: 2กระปุกไม่เสียกระส่งราคาเดียวกับมะระขี้นกมะระขี้นกกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะเอาไปกินคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้ได้เลย
0: แต่ไม่ได้รักษาเบาหวานนะพ่อมึงแม่มึง คนเฒ่าคนแก่เขากินกัน

0: มานานแล้วเนาะ
1: โอ้กินกับรั้วบ้านนี่แหละ
0: ครับผมสั่งซื้อก็ได้โทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: ทางจำหน่ายเราเยอะนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรี
1: อ
0: ุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ย
1: นครสวรรค์มีที่ไหน
0: นครสวรรค์ก็ร้านจีฮ้วนจันช่องแคฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรสบกสตาคลีร้านเจตุกลิ้มเป่งฮ้วนอยู่โกรกพระครับ
1: โกรกพระนครสวรรค์สระบุรีที่ล่ะ
0: สระบุรีก็สุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
1: อ
0: แล้วก็ร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให
1: ้
0: ร้านยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชหลังบขส.สระบุรีครับอัน
1: นี้ที่สระบุรีก็ไปซื้อกันนะ
0: ครับผม
1: เอาที่สิงห์บุรีใช่ล่ะ
0: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทรสบขส.สิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถกับร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางอยู่ติดกันนะทองเอ็นอินบุรีร้านพิมพ์ชนกหมอยาอันนี้อยู่ที่ท่าข้ามร้านเจ๊หน่ำครับตั้งอยู่หลีจันทร์อยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
1: ไปที่อยุธยาเนี่ย
0: อยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: ไปที่นู่นที่ราชัยนาทน่ะ
0: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดพระสิงห์ทรงครับร้านโพทองโอสถที่หันคาครับร้านหมอสายทองครับชื่อร้านเวชโอสถโพนางดำตกครับ
1: อุทัยอุทัย
0: อุทัยธานีร้านหนองฉางเภสัชร้านผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่ที่ทับทันครับ
1: สุพรรณสุพรรณ
0: สุพรรณบุรีก็ในวัดป่าเลไลครับร้านสุธีสมุนไพรร้านปรมาสมุนไพรอยู่ในวัดเนี่ยนะ
1: ในวัดป่าเลย
0: แล้วก็ร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกบอชมพูสะบานตะแลสีประจันแล้วก็ร้านลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
1: อ่างทอง
0: เชหมูป่าโมกครับร้านลูกสาวสมบัติเพศัตครับ
1: มีทุกอย่าง
0: ร้านพี่สำรวยปากทางขวัตท่าชุมนุมสามโก้ร้านประเจือ ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก
1: ้
0: พิมพ์ชนกเพศัตหน้าโรงพยาบาลสามโก้ครับ
1: จะลพบุรีด้วยไหมล่ะ
0: โอ้ลพบุรีเพียบเลย
1: มีหลายร้านเลย
0: รถนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาที่วงเวียนสระแก้วทางไปป่าหวายร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศนะแล้วก็มีร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่
0: นะร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมร้านกิจรุ่งโรจน์ที่เพชรตัดซอย12ร้านปะตะหวงซอย4สายจันทวาโคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนี่มีปุ๋ยด้วยนะ
1: มีปุ๋ย
0: แล้วก็ร้านปะแถวนิคมสร้างตนเองบ่อ8ครับ
1: อันนี้ไปซื้อกันได้
0: ท่าโขลงเซ็นเตอร์ตลาดท่าโขลงอย่างเงี้ยร้านคุณชำนาญเขาสมครโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงนำเวชโอสถอยู่ที่หนองม่วงลี่แซโอสดบ้านมีนะครับ
1: ไปซื้อกัน
0: แล้วก็ยังมีร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสดท่าหลวงร้านเจนานำเวชโอสดหนองม่วงครับ
1: จำแม่นนะ
0: โอ้โหสบายเบื่ออ
1: ุทัยอุทัย
0: อุทัยปวกไปแล้ว
1: อุดไปแล้วนะพอแล้วแค่นี
0: ้พอแล้ว
1: เห็นเหนื่อยแล้ว
0: พอแล้วสงสารผมบ้างเ
1: ถอะสั่งซื้อทำไมบีนะ
0: โทรมา
1: 0812901691 0812901691
0: เมื่อกี้เล่นผมไม่ไล่เรื่องชื่อร้านใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมจะมาเล่นเรื่องวัดอีกแล้ว
1: กระถิ่นสามัคคีเนี่ยนะ
0: อย่าเบื่ออย่าเบื่อแม่อย่าเบื่อเนาะ
1: ปีละหนทอดกระถิ่นกัน
0: ครับแล้วร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็ทำบุญกับลุงช้างซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองลพบุรีนะ
0: 1พฤศจิกายนนะ
1: กฐินสามัคคีเนี่ย
0: ไม่ต้องโอนตังมานะแค่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300ทำบุญ5บาทแล้ว
1: ทำบุญอยู่ในตัวเลย
0: ครับผม
1: ส่วนถ้าจะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกองละ500กองละ 1,000 ก็ติดต่อทางวัดจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดนะ
0: หรือจะฝากบุญฝากกุศลมากับพี่บิดาก็ได้ที่อยู่ทางนู่นนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้นะ
1: ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เอากฐินสามัคคีวัดแรกก็31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซ่อตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงไหวเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี 29 30 31ตุลาคมนะ
0: สาธุขออนุญาตให้โชเล่ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนะ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: มีหลายคนนะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของรัฐบาลเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยครับเราไม่รู้จริงนะเพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสายตาประชาชนทั่วไปก็เห็นท่านนายอำเภอทำงานตลอดแต่สายตาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านก็บอกว่าไม่ทำงาน มันก็เป็นเรื่องน่าอับอายถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ว่ากันไปเราไม่รู้ตื้อลึกหนาบางสักขนาดไหนนะเพราะนั้นแล้วเราสองคนจะไม่วิพากษ์วิจารณ์บางคนก็โทรมาถามคุณต้องออกความคิดเห็นบ้างสิไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมไอ้เรื่องของเราก็คือบอกว่าเอ้ามันปวดเมื่อยร่างกายก็หินไทยทิพย์โอสถ
1: อันนี้แน่นอนที่สุด
0: ตาผ้าตามัวตาป้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งหายาย่าบิ้งมากิน
1: รับประทานกัน
0: อยากจะดื่มโกโก้ก็ดื่มโกโก้ชู
1: อ
0: ยากจะดื่มกาแฟกับกาแฟลิต้าเอ็ม
1: มีสองสูตรด้วย
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: รับประทานกัน
0: หรือว่าจะเป็นดูแลเรื่องไตก็โปรมิออย
1: เรื่องตับเรื่องไต
0: ใช่หรือว่าจะดูแลกันเรื่องของกระดูกมันเสื่อมมันผุมันพุนก็โปรก็ไทแคลพัด
1: ไทแคลพัดเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บแต่มันไม่ปวดก็น้ำมันงาดำ
1: ต้องน้ำมันงาดำแล้วล่ะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานก็ไล่ไปโรงพยาบาลเอายามากิน
1: เอายาโรงพยาบาลกินแล้วก็รับประทานมะละกินนกควบ
0: ใช่นะครับเราก็บอกได้แค่นี้จะให้เราวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันคงไม่ได
1: ้
0: อย่ายุสิยุไม่ได้ซะด้วยนะผมอ่ะ
1: ผมสะกิดให้คุณหยุดกูก็พูดใหญ่เลย
0: ผมไม่รู้ดีกว่าใช่ไหมเขาเรียกนักอ่านข่าวที่ดี
1: ด้าน
0: คือข่าวมายังไงแล้วก็อ่านอย่างนั้นเนี่ย
1: ตามเนื้อข่าว
0: เนี่ยอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะอายเขาไม่เล่าไม่อับไม่อายก็หรอกนะ
1: ว่ากันไป
0: ครับหนุ่มวัย29ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ไอ้ก้านกระจกมองหลังอะ
1: เออ
0: ไปทำท่าไหนไปทิ่มหน้าอกเสียชีวิตกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ครับที่สมุทรสาครนะ
1: ที่จังหวัดสมุทรสาครนู่นน่ะ
0: เมื่อวานนี้เขารับแจ้งมีคนเสียชีวิตบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนช่องทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: ไปดูที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเน
1: า
0: ะเป็นยังไง
1: พบรถ
0: เจอคนเสียชีวิตอายุ29ปี
1: สัญชาติไหนอะน่ะ
0: ทางบ้านเราเนี่ย
1: พม่า
0: สภาพศพนอนหงายกับพื้นริมถนนเลือดนองเต็มพื้นครับ
1: ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ Honda เวฟทะเบียนสมุทรสาคร
0: สภาพล้มคว่ำอยู่1คันนะ
1: แล้วก็ยังพบว่า
0: ตรงก้านของกระจกมองหลังของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ถูกถอดออกไง
1: เอ้าม
0: ีรอยดัดแปลงมีเลือดติดอยู่เกือบครึ่งอันน่ะ
1: กระจกเขาก็มีไว้ดูข้างไปถอดออกซะแล้ว
0: จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไม่พบปลอกกระสุนปืนหรือร่องรอยการถูกยิงครับ
1: หรือว่าถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
0: ทั้งตรงบริเวณปากแผลก็ไม่พบขม่าวดินปืนด้วย
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่า
0: ผู้ตายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เกิดเสียหลักล้มลงครูดกับแท่งบาริเออร์ข้างทาง
1: แล้วก็ถูกก้านของกระจกมองข้างเนี่ย
0: ค่ะแทงเข้าบริเวณหน้าอกซ้ายจนกระทั่ง
1: โอ้โหเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เออไม่น่าเลย
0: เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนำศพไปผ่าพิสูจน์ที
1: ่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ก่อนจะประสานญาติรับศพไปมาเป็นกุศลต่อไป
1: น่าสงสารพม่า
0: จะกลับไปพม่าหรือเปล่าไม่รู
1: ้ก็เผาเมืองไทยไปเลยนะ
0: เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่นะ
1: พบกันนะ
0: ลากลางคืนถ้านอนไม่หลับก็ฟังจทล.ลพบุรี
1: เที่ยงคืนถึงตีสามนะ
0: วสป.ก็ได้ลพบุรี
1: สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: จสอนหนึ่งก็ตั้งแต่สองทุ่มยันตีห้าเลย
1: ฟังกันยาวนะ
0: แล้วก็เย็นนี้ไปใช้บริการกันที่หน้าเขื่อนป่าสัก
1: ป่าสักชลสิทธิ์นะ
2: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081 0890-1691 081-290-1691
5: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
6: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคณะกรรมการธุรกรรมปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม3คดีในความสนใจของประชาชนทั้งคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคดีเฉินจื้อและคดีหลอกลงทุน Forex TD อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปงมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีทุจริตการสอบราชการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex 3D ส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่10ทับ2569ซึ่งมีนายเทพสุขบวรโชติดาราเลขาธิการปปงเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานโดยมีคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจประชาชนประกอบด้วยคดีที่ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเป็นพฤติการความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและอ้างยี่โดยเคยได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้ว108รายการมูลค่าประมาณ320ล้านบาทในการนี้สืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินเพิ่มเกี่ยวกับการกระทำความผิดคณะกรรมการจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีก5รายการเป็นเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ4ล้านบาทส่วนรายคดีของนายเฉินจื้อกับพวกความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และฉ้อโกงประชาชนซึ่งเคยได้อายัดทรัพย์สินไว้แล้วมูลค่าประมาณ345ล้านบาทและจากการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มอีก416รายการเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมและเงินในบัญชีเงินฝากรวมอีกประมาณ118ล้านบาทและคดีของนายอภิรักษ์กฏฐิกับพวกกรณีหลอกลงทุน Forex 3D คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดเชยผู้เสียหายเพิ่มอีกมูลค่า581ล้านบาทและคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายอีกจำนวน 7,642 รายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่อยุธยานะครับกำลังพลทหารพัฒนายังคงเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามรายงานจากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมจัดระเบียบศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดโคกฮีรันเพื่อรองรับผู้ประสบภัยโดยนำรถประปาสนามเข้าผลิตน้ำสะอาดและน้ำดื่มรวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับสู่บ้านเรือนได้ตามปกตินอกจากนี้กำลังพลยังลงพื้นที่ตำบลบางชะนีเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสำรวจปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพก่อนรวบรวมข้อมูลและประสานชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าตรวจประเมินและให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 085-517-9025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ ท2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
12: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด 11:00 นเวลาขณะนี้ 11:20 นาทีค่ะปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11:00 นจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11:00 นถึงเที่ยงแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนเช้ามี3:00 นถึง4:00 นแล้วก็6:00 นถึง7:00 นเช้านะคะส่วน5:00 นถึง6:00 นนี่ไปเก็บตกที่วสป .612 กันได้นะคะคุณผู้ฟังมี3สายดังมาตั้งแต่ตอนที่เปิดเพลงนะคะปุ้มก็ไม่สะดวกรับเดี๋ยวปุ้มขอรับหน้าไมค์เลยแล้วกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้ใด
1: ผมสมนึกเสียงแล้วครับขอสั่งยาหน่อยดีครับ
0: เมื่อวานคุณก็โทรมาสั่งแล้วนี
1: ่นี่จะสั่งให้ลูกชายครับเอาน้ำท่วมมันเพิ่งเกิดเรื่องแจกกระโดงเงี้ย
0: เมื่อวานได้สั่งไหมคะ
1: สั่งครับเมื่อวานผมสั่งยานอนก้าวักพักดีไลน์มากี่ชั่วโมงผมเอง
0: เมื่อวานคือยังไม่ได้ใช่ไหมได้หรือยังคะ
1: ยังครับเพราะว่าสั่งเมื่อวานผมจะมาถึงวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้ผมสั่งให้ลูกชายผม
0: โอเควันนี้รับอะไรคะ
1: ไอข้าวน้ำท่วมอ่ะเบิ้ลปูอ่ะ
0: วัคซีไรกับปราบราเนาะ
1: ครับถ้าอะไร
0: วัคซีไร1 ลิตรปราบรา1 ลิตร
1: ครับครับ
0: ค่ะคุณสมนึกสีเมืองนะคะแล้วเมื่อวานสั่งอะไรมา
1: เมื่อวานนี้ไอวิโต้ก็วัคซีนไร
0: อย่างละลิตรเหรอคะ
1: ไอ้เครื่องมาใช้เหรอ
0: วัคซีนไร3ขวด
1: ครับ
0: กับวิโต้3ขวด
1: ครับ
0: 2,850
1: ครับตอนไหนนะ
0: 2,850
1: ครับครับเดี๋ยว
0: แล้วก็วันนี้เป็นวัคซีนไร1ลิตรกับปราบรา1ลิตรโอเ
1: ค
0: เรียบร้อยจ้ะปุ๊บอาจจะส่งพร้อมกันเลยนะ
1: คร
0: ับ ส่งพร้อมกันได้เนาะ
1: นั่นยังไม่ได้ส่งมาใช่ไหม
0: ถ้าสั่งเมื่อวานก็ต้องส่งวันนี
1: ้ผมสั่งไว้วันไหนว่าวันพุธมันเลยนะวันพุธหรือวันพฤหัส
0: วันนี้วันศุกร์ถ้าวันพฤหัสก็คือสั่งเมื่อวานนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่วัคซีนไรกับปราบรานะคะคุณผู้ฟังที่ข้าวน้ำท่วมแล้วต้องการฟื้นฟูค่ะวัคซีไรกับชีวภาพปราบราเมื่อเช้านี้มีคุณผู้ฟังอยู่บางไทรสั่งสมุนไพรปราบหนูแล้วก็อยู่โพงามสันบุรีโทรมาถามสรรพคุณของสมุนไพรปราบหนูเขาบอกว่าฟังวิทยุอยู่ทุกวันฟังอยู่ทุกวันต้องรู้สรรพคุณของปราบหนูไม่ธรรมดาสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ปุ้มบัก
0: ค่ะ
2: สั่งยา
0: ปิดวิทยุที่บ้านก่อนไหมค่ะรับอะไรดี
2: เอาวัคซีนข้าวว
0: ัคซีนไหนข้าวกี่วันแล้ว
2: ข้าวจะได้50วันแล้ว
0: 50วันข้าวหนักหรือข้าวเบาคะ
2: ข้าวไอ้54
0: อายุเกี่ยว
2: ก็อายุเกี่ยวก็ข้าว5วัน
0: ข้าวเล็กรอบนี้ข้าว50วันฉีดวัคซีนได้กับวีซ่าเร่งด่วนเลย
2: ครับครับ
0: นากี่ไร่คะ
2: เท่าไ
0: หร่อ่ะวัคซีนไร่1ลิตร
2: วัคซีนไร่ไปแล้ว
0: ฉีดไปหรือยัง
2: ฉีดไปแล้ว
0: ฉีดไปได้กี่วันแล้วจ๊ะ
2: ฉีดไปได้ตั้งกว่าแล้วก็ตก10วันแล้ว
0: ป่ะอันนี้จะเป็นรอบ2ต้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงค่ะเป็นวัคซีนไร1ลิตรกับวีซ่าเร่งรวง1ลิตร
2: 2ลิตร
0: ใช่ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวเอายานอนสักขวดเล
0: ็กเดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังไมค์ดีกว่าเนา
2: ะ
0: เดี๋ยวปุ้มจบรายการแล้วปุ้มโทรหานะคะคุณลุงชื่อ
2: ชอบสิงชำนาญ
0: ลุงชอบสิงชำนาญเดี๋ยวจบรายการปุ้มโทรกลับนะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีจ้าได้ยินจ้าว่ามา
3: จะสั่งยาสักหน่อย
0: ได้ค่ะ
3: ยาและยาปราบทะเลหนอนหรืออะไรจะชื่อราจะหรืออะไรน่ะ
0: ตกลงจะราหรือจะหนอนคะ
3: มันเอาวัคซีน2อะไรน่ะ
0: วัคซีน2กับขั้วเหนียวฉีดต้นอะไรจ๊ะ
3: อย่างขวดเล็ก
0: ป้าชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อพยาวพูดโหงจ
0: ้
3: า
0: เดี๋ยวจบรายการแล้วคุยก็เคยสั่งหลายรอบแล้วเนาะเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรกลับแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้จะรบกวนคุณผู้ฟังที่เขาจะฟังข่าวเนาะถ้าแบบคุยแล้วจบเลยหน้าไม้ได้เลยค่ะทีนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นพืชไร่ไม้ผลที่ออกดอกอยู่แล้วร่วงหมดนะคะไม่ติดสักทีเนี่ยวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวถูกแล้วพริกมะเขือมะนาวถั่วฝักยาวฟักแฟงแตงบวบฉีดได้หมดแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นหนอนเราต้องเติมวีโต้ปรับหนอนไปด้วยนะคะถ้าไม่มีหนอนก็ไม่ต้องนะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ไม่แน่ใจในเรื่องของสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีนะคะถ้ายังไม่แน่ใจยังไม่ต้องใช้เนาะเอาไว้ให้แน่ใจก่อนนะคะลองมาหลายอย่างแล้วเนี่ยหยดเอ้ยหยอดเอ้ยช็อตเอ้ยก็ไม่อยู่ใช่มันไม่ดีไงไม่เจ๋งจริงถ้าแจ๋วจริงต้องไล่หนูไปฉีดไปแล้วนี่หนูไม่เข้าอันนี้ของจริงสมุนไพรปราบหนูปุ้มทำได้ฉีดรอบๆนาหนูไม่เข้ามากวนเลยพอฉีดไปปุ๊บช้ามารอยตีนหนูเต็มไปหมดมันรอยเข้าหรือรอยออกถามก็ไม่รู้ดิอ้าวไม่รู้อย่าเดาดิใช่ไหมถ้ามันจะหนีรอยออกมันก็เป็นรอยถ้ามันเข้ามาแล้วมีรอยกัดใหม่อันนี้แสดงว่าไม่แน่จริงแต่ถ้าไม่มีรอยกัดใหม่แล้วมีรอยเท้าเต็มไปหมดแต่ไม่มีรอยกัดโปรดพิจารณาค่ะมันหนีไอ้ที่รอยเท้าที่เห็นคือรอยออกไม่ใช่รอยเข้านะคะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจมันจะใช้ได้จริงไหมยังไม่ต้องสั่งค่ะรอดูเขาไปก่อนนะคะแล้วอย่าบอกว่าแถวนี้ไม่เห็นมีใครเขาใช้เลยคำถามค่ะวันหนึ่งเดินพ้นทุ่งพ้นหมู่ปะถ้าเดินไม่พ้นทุ่งไม่พ้นหมู่ไม่ต้องคุยค่ะเพราะว่าในละแวกนี้หมู่นี้ตรงนี้ใช้หมู่นู้นตรงนู้นใช้ตำบลหนึ่งมันไม่ได้มีหมู่เดียวนะคะในละแวกบ้านเราก็ไม่มีบ้านเราที่เดียวมันมีตั้งหลายบ้านแล้วถ้าตรงนู้นเขาจะใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช้เราก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่านามันไม่ได้ติดกันแล้วบอกเลยนะคะว่าบอกนาข้างๆด้วยนะว่าฉันฉีดอันนี้นะเพราะมันจะหนีจะนาหนีจากนานี้ไปนานู้นมีน้ำใจบอกนาข้างๆบ้างนะคะเพราะมันจะหนีไปกัดนาอื่นคือมันหนีออกจากนาเราแน่นอนค่ะตรงไหนที่มีกลิ่นมันจะไม่เข้ามาและที่สำคัญคือเราไม่เหม็นหอมขนาดนี้ฉีดในบ้านก็ยังได้เลยได้ผลดีด้วยสมุนไพรปราบหนูนี่แหละค่ะคุณผู้ฟัง
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: ปราบหนูดีมากเลยเพิ่งใช้หมดจะซื้อมาตั้งแต่คราวที่แล้วนู่น
7: มันเข้าไปกัดไหม
6: วันแรกนะวันคืนแรกเอาไว้1คืนแล้วก็จะมีลงรอยตีนตัวไหนอะแล้วก็เดี๋ยวไอ้วันคืนที่2อะไปฉีดเลยจ้ะตอนเย็นอะไม่มีที่มากวนเลยหนาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ข้างหนาเขากินเป็นล็อกๆเลยนะจ้ะลงเป็นล็อกๆเลยนี่ไม่มีลงเลย
7: แต่งติดกันก็ไม่ลงเลย
6: จะไม่ลงเลยไปไหนก็ไม่รู้หนีไปเลยไม่มีมาลงไม่มีมาลอยเลยมีลอยคืนแรกว่าฉีดว่าหวานข้าไปแล้วล้อคืนแรกว่าจะลงตรงไหนมั่งลงเท่าไรมั่งก็ฉีดตอนเย็นคืนที่สองอ่ะโอ้หายเงียบ
7: โอเคปราบหนูดีมาก
6: ดีมากดีมากเลยจากคนข้างหน้าก็สนใจเนี่ยเดี๋ยวตอบ
7: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ปราบหนูดีมาก ดีมากก็ใช้เลยค่ะสั่งเลย0855179025นะคะคุณผู้ฟังคะมาฟังข่าวนี้ค่ะไปชื่นชมพระบารมีและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะส่งบินเดี่ยวกริปเพนครั้งแรกผ่านมาตรฐานกองทัพในหลวงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรพระราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวโซโล่ไฟท์เครื่องบินขับไล่กริปเพนเป็นครั้งแรกพร้อมพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีขณะที่พระสงฆ์นิกรไทยชื่นชมในพระปรีชาสามารถของควีนนักบินและทรงประดับเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ผ่านการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกว่าจะทรงบินเดี่ยวได้ทรงผ่านการฝึกซ้อมด้านการบินมาตรฐานกองทัพอากาศอย่างหนักเมื่อวานนี้ 10:06 ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทอดพระเนตรการฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกิปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการกองทัพอากาศนาวาเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ส่งรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกิปเพนทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กิปเพนที่เป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกิปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครอันนี้บุ้มต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังด้วยความเคารพศัพท์บางคำเป็นคำศัพท์เฉพาะในการบินซึ่งปุ้มอาจจะอ่านเพี้ยนสำเนียงผิดต้องขออภัยนะคะบางทีโซโลหรือโซโล่ปุ้มก็ไม่แน่ใจถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเขาอ่านว่าโซโลก็ได้นะคะบางศัพท์เฉพาะบางวงการอ่านว่าโซโล่ซึ่งถ้าปุ้มอ่านผิดต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าในการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อ13พฤษภาคม

งเนี่ยค่ะแล้วก็บินเดี่ยวกับเครื่องบิน JAS 39C Gripen ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบนี้นะคะแบบ2ที่นั่งเนี่ย10ชั่วโมง 10.13 ชั่วโมงคือเวลาบินก็ต้องมีการทดไว้นะคะบันทึกไว้ไม่ใช่ทดไว้บันทึกไว้บันทึกชั่วโมงบินไว้นะคะและพระองค์ท่านทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรที่เป็นท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดได้ยากที่สุดในโลกที่ภูฏานแล้วก็ทรงนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยและสง่างามแต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงทำการบินเดี่ยวได้แบบเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะได้ทรงทำการฝึกซ้อมตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งเมื่อวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายนและเมื่อวันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมเพื่อทรงฝึกบินเครื่องบิน Gripen ผ่านการฝึกเครื่องบินจำลองซิมูเลเตอร์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศและนำไปสู่การบินเดี่ยวโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยและเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินส่งสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยนี่ค่ะเราก็ได้เห็นข่าวเมื่อวันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีสื่อก็รายงานข่าวว่าเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์15วันนะคะแล้วก็มีคำถามว่าพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินด้วยภารกิจนี่แหละค่ะก็มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังตามนี้นะคะทรงฝึกบินแล้วก็ทรงบินเดี่ยวด้วยพระองค์เองด้วยพระปรีชาสามารถควีนนักบินนี่ค่ะอันนี้ก็ชื่นชมพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านนะคะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะมีมาตรการช่วยเหลือในด้านต่างๆล่าสุดโรงรับจำนำของรัฐฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุม5สาขาช่วยประชาชนได้ประมาณ 4,900 รายโดยจะเริ่มจากวันนี้ถึง31ตุลาคมนะคะร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่โดยตระหนักว่าความเสียหายจากน้ำท่วมไม่ได้อยู่เพียงแค่บ้านเรือนหรือทรัพย์สินแต่ยังส่งผลกระทบต่อรายได้อาชีพและภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉพาะประชาชนที่มีภาระทางการเงินอยู่แล้วอาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มซ่อมบ้านฟื้นฟูประกอบอาชีพรัฐบาลจึงมุ่งใช้กลไกของหน่วยงานภาครัฐมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องให้ประชาชนสามารถตั้งตัวได้โดยเร็วล่าสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.
ภายใต้การ

0: ดำเนินงานของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์หรือว่าสทค.ส.เสือ ทอ ธง คอ ควายนะคะก็คือสำนักงานธนานุเคราะห์ช่วยแบ่งภาระทางการเงินให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาค่ะสะพานสาขา9สะพานใหม่สาขาบางกะปิร่มเกล้าปทุมธานีแล้วก็ลาดกระบังค่ะผู้ที่ใช้บริการสามารถไปส่งดอกผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่9ถึง31ตุลาคมได้รับการเว้นสิทธิ์ดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงิน1คนต่อ1สิทธิ์คาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์ประมาณ 4,900 รายเป็นวงเงินมากกว่า100ล้านบาทช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับประชาชนได้ประมาณ 1.11 ล้านบาททั้งนี้รองโฆษกสำนักนายกบอกว่าแม้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการยกเว้นดอกเบี้ยเพียง1เดือนแต่สำหรับครอบครัวที่กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมการลดค่าภาระค่าใช้จ่ายแม้เพียงบางส่วนก็มีความหมายเงินที่ประหยัดได้สามารถนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นซ่อมแซมบ้านเรือนเป็นทุนหมุนเวียนในการกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีน้ำท่วมอาจทำให้บ้านเรือนเสียหายทำให้อาชีพสะดุดทำให้รายได้หายไปแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องไม่ปล่อยให้หายไปก็คือโอกาสของประชาชนในการกลับมาตั้งหลักอีกครั้งการช่วยเหลือในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดดอกเบี้ยแต่เป็นการลดภาระในวันที่ประชาชนกำลังลำบากเพื่อให้เงินทุกบาทที่เหลืออยู่สามารถนำไปดูแลครอบครัวและฟื้นฟูชีวิตได้มากขึ้นนี่ค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะติดตามสถานการณ์และประสานการช่วยเหลือผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือที่เข้าถึงประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมความเดือดร้อนของประชาชนไม่ควรถูกมองข้ามและทุกโอกาสในการฟื้นตัวมีความหมายรัฐบาลจะเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันตามนี้ค่ะขณะที่ฉะเชิงเทรายังคงวิกฤตอยู่เปิดประตูระบายน้ำบางโรงเพื่อปล่อยมวลน้ำก้อนใหญ่คราวนี้แหละก็จะไปท่วมที่ท่าไข่นะคะแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำบางปะกงเพื่อรับน้ำทะเลหนุนสถานการณ์ที่ฉะเชิงเทรายังคงน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานด้วยวิธีโอเวอร์โฟลปล่อยให้น้ำไหลข้ามบานประตูไม่ต้องเปิดมันข้ามไปเลยทำอะไรไม่ได้แล้วปล่อยให้ข้ามไปเป็นการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าส่งผลให้มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลแยกไปเป็น2ทางคือมุ่งหน้าไปตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราค่ะผลจากการระบายน้ำดังกล่าวทำให้น้ำในคลองท่าไข่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและท่วมบ้านเรือนริมน้ำจุดที่ลุ่มต่ำลานวัดประดู่น้ำลานวัดประตูน้ำท่าไข่เต็มไปหมดเลยค่ะมวลน้ำก้อนนี้ก็จะเคลื่อนตัวผ่านประตูระบายน้ำปลายคลองเข้าสู่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่เพื่อเร่งระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงขณะเดียวกันในเขตตัวเมืองฉะเชิงเทราก็ยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเป็นคืนที่3น้ำท่วมขังถนนสายสำคัญหลายจุดตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงเที่ยงคืนก่อนจะค่อยๆลดระดับลงค่ะร้านธนาคารเซเว่นยกกระสอบทรายมากั้นกันเป็นการใหญ่ถนนหน้าเมืองนี่น้ำท่วม20เซนมอเตอร์ไซค์ยังไปได้อยู่ค่ะก็ถือว่ายังสัญจรไปมาได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าผลักดันเครื่องผลักดันน้ำแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตลอดทั้งคืนเพื่อระบายน้ำก้อนใหญ่ออกจากอำเภอคลองเขื่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะอยุธยาน คะชาวบ้านเกาะเรียนใช้เรือน้ำท่วม2เมตรขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำลงแล้วนะคะเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือก็ลดการระบายน้ำลงแล้วแต่จุดรวมน้ำหน้าวัดพนัญเชิงก่อนไหลผ่านอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพก็ยังคงมีปริมาณน้ำหนาแน่นอยู่ค่ะจากการลงพื้นที่ตำบลเกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพบว่าบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะหมู่6น้ำท่วมกว่า2เมตรตัดขาดถนนทางเข้าชุมชนชาวบ้านใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางไปทำงานค้าขายและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางน้ำในกลุ่มผู้สูงอายุขณะที่นางละออจิตนารินชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปีนี้น้ำมาช้าแต่มารวดเร็วงงไหมคะคือกว่าจะมาน่ะทิ้งช่วงมายาวนานนึกว่าพ้นไปแล้วมาพรวดเดียวเลย3วันเมตร80ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะขนของหนีน้ำอย่างเดียวเทศบาลเมืองเกาะเรียนได้จัดเรือให้ชาวบ้านยืมใช้พร้อมกับบัตรรถขั้นตอนในการยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาให้สะดวกรวดเร็วแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ร้านอาหารบางร้านที่แบบเป็นริมน้ำเนาะตอนนี้น้ำขึ้นไปจะท่วมพื้นอยู่แล้วติดป้ายเบอร์เรบาราปิดเปิดก็ไม่ได้ค่ะมันสัญจรไปมาไม่ได้อะหยุดขายพนักงานของร้านก็ต้องพักรายได้เคยได้ก็ต้องหดไปก่อนประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วก็มีเหตุไฟไหม้ค่ะโรงงานขนมรายใหญ่ที่อ้อมน้อยไฟเผาวอดวายหลังคาถล่มเสียหายหลายสิบล้านเลยค่ะเป็นโรงงานขนมขบเคี้ยวรายใหญ่อยู่สมุทรสาครค่ะศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนสมุทรสาครรับแจ้งเหตุเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาเพลิงไหม้โรงงานผลิตขนมรายใหญ่อยู่ริมถนนเศรษฐกิจหมู่หนึ่งหมู่สี่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนในอำเภอพิรุณโรจน์นาคดนตรีในอำเภอกระทุ่มแบนในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เร่งประสานรถดับเพลิงของเทศบาลนครอ้อมน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า20คันเข้ามาระงับเหตุที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้นขนาดใหญ่รวมพื้นที่สำนักงานออฟฟิศห้องผลิตขนมขบเคี้ยวและโกดังเก็บสินค้าเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดกว่า1ชั่วโมงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงความรุนแรงของเปลวเพลิงส่งผลให้โครงสร้างหลังคาด้านหลังพังถล่มลงมาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้นเพลิงเกิดในบริเวณส่วนที่เป็นสำนักงานค่ะบริเวณออฟฟิศนั่นแหละลุกลามไปอย่างรวดเร็วไปยังห้องผลิตโกดังเก็บสินค้าด้านหลังซึ่งมีวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายจำนวนมากขณะเกิดเหตุไม่มีพนักงานอยู่ในออฟฟิศค่ะเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านแน่นอนหลาย10ล้านด้วยซ้ำคุณผู้ฟังนายอำเภอสั่งการให้กั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใกล้เด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและรอประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้อีกครั้งรวมทั้งนำวิศวกรเข้ามาประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารกันต่อไปนี่ค่ะคุณผู้ฟังอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ประกอบโทรศัพท์มือถือทั้งหลายนะคะเช่นอะแดปเตอร์ไอ้ที่เสียบอยู่กับเต้าเสียบเนี่ยค่ะสายชาร์จมาตรฐานมีมออกไม่มีปริแตกหรือรั่วซึมแล้วก็ทุกอย่างอะค่ะ power bank เสียบค้างเอาไว้โทรศัพท์มือถือAirPods Tablet ทั้งหลายทั้งปวงที่เสียบค้างไว้แล้วก็ใช้งานไปด้วยแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็หลับไปเลยเหมือนกันเพราะมันมีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนยังไงหรือเปล่าหรือว่ามันได้มาตรฐานมอกไหมเพราะมันอาจจะลัดวงจรได้เรามาระวังนะคะคุณผู้ฟัง ชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ก็คือบันไดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนี่แหละค่ะแล้วก็มีเรื่องของเหตุสลดกลางสวนยางพาราช้างป่าเหยียบร่างหญิงวัย57ปีเสียชีวิตเขา15ชั้นเป็นสวนยางพาราใกล้กับวัดวังแจงหมู่14ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายปกครองและกู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรีเหตุเกิดอยู่ในแปลงปลูกยางพาราผู้เสียชีวิตทราบชื่อนางตุ๊กตาอายุ57ปีสภาพนอนอยู่บนพื้นริมโคนต้นยางพารามีบาดแผลชะกันจากการถูกช้างป่าขนาดใหญ่เหยียบจนเสียชีวิตนอกจากนี้มีอุปกรณ์ทำมาหากินทั้งไฟฉายคาดหัวมีกริดยางรองเท้าและหมวกกระจัดกระจายเต็มพื้นสอบสวนเบื้องต้นก็พอจะทราบได้ว่าผู้ตายออกมากรีดยางตามปกติค่ะเขาจะกรีดตอนประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนี้เนาะตีหนึ่งก็ออกมากรีดยางแต่ช่วงเวลาประมาณตีห้าครึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้าเริ่มจะสว่างกลับเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อมีช้างป่าซุ่มหลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณสวนยางพาราจนกระทั่งมาเผชิญหน้ากันในระยะกระชั้นชิดจากนั้นก็ถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตนี่แหละค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งหางแมวก็ประสานไปยังพนักงานสอบสวนแพทย์เวรมาร่วมทำการชันสูตรเบื้องต้นตามขั้นตอนพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขา15ชั้นและชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าเร่งกำจัดจัดกำลังลงพื้นที่จัดการไล่เข้าไปแล้วก็สแกนพฤติกรรมช้างป่าตัวที่ก่อเหตุอย่างกระชั้นชิดแล้วก็มีรายงานว่าเมื่อตอน6โมงที่ผ่านมาช้างป่าตัวนี้กบดานอยู่บนเนินเขาด้านหลังวัดวังแจงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุก็ต้องสั่งกำลังผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนประกาศหอกระจายข่าวแจ้งเตือนชาวบ้านให้ระวังงดเว้นการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสวนผลไม้ตามแนวชายป่าอย่างเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ภัยช้างป่าในพื้นที่จันทบุรีเป็นวิกฤตความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากสถิติช้างป่าทำร้ายประชาชนในพื้นที่จันทบุรีตลอดช่วงปี2569เนี่ยมีชาวบ้านและเกษตรกรถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตมาแล้ว5รายด้วยการบาดเจ็บสาหัสอีกมากกว่า6รายผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นชาวสวนผลไม้ชาวนานะคะแล้วก็ชาวนาที่กรีดยางพาราที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าตรู่หรือพบค่ำตามแนวชายป่าอำเภอแก่งหางแมวอำเภอเขาคิดจกูดและอำเภอสอยดาวสะท้อนให้เห็นว่าช้างป่ามีพฤติกรรมออกมาหากินนอกเขตป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องขณะที่กลุ่มชาวบ้านต่างตะโกนเรียกต้องใช้คำว่าตะโกนพูดเบาๆคงไม่ได้ยินเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแนวคูกันช้างติดตั้งระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า Smart Early Warning ใช้มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสัตว์ป่าอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อไม่ให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนป่าต้องสังเวยชีวิตให้กับภัยช้างแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ค่ะก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติตัวอยู่บริเวณริมทางแต่บางทีก็มันซีดจางจนมองไม่เห็นว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยจ้าเอกันขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องตายกันไปข้างนึงแหละส่วนมากจะเป็นคนนี่แหละค่ะที่จะโดนทำร้ายหนักนะคะใครอยู่ใกล้ๆพื้นที่แบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วอย่าลืมนะคะสมุนไพรป่าหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดแล้วในนาข้าวตอนนี้อยากใช้โทรมาสั่งถ้าอยากฟื้นฟูใช้คู่กับปราบรานะคะวัคซีนเอกับปราบราก็ได้วัคซีนไรกับปราบราก็ได้สมุนไพรจิราก็ดีมีประโยชน์กับสุขภาพโทรหาปุ้มที่0855179025 0855179025 25พบกับปุ้มคืนนี้ตี3นะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วง
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับของไทย
4: ไทยใดเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081 290 1691
8: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าคดีปมสอบทุจริตท้องถิ่นจะเป็นมวยล้มด้านวรสิทธิ์ยืนยันนะครับคดียังไม่จบและเขื่อนเจ้าพระยานะครับได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าปปช.จะเป็นมวยล้มนะครับในปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลว่าประเด็นนี้จะถูกหยิบมาอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์มีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นที่พบว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนั้นจะเป็นลักษณะมวยล้มหรือไม่ว่าในส่วนของรัฐบาลเชื่อว่าปปช.คงไม่เป็นมวยล้มเพราะปปช.ก็มีการทำงานภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลได้และการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนจะกังวลหรือไม่กับการที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวก็เชื่อว่าอธิบายได้หมดหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็คงต้องไปถามปปช.เองในส่วนของรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนได้สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ยืนยันว่ามหาดไทยนั้นทำเต็มที่แล้วหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันนะครับย้ำว่าคดีนี้ยังไม่จบพร้อมเร่งบรรจุผู้สอบได้แบบสุจริตนะครับคาดชัดเจน20ตุลาคมนี้คุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังปปช.ส่งฟ้องไม่ทันกำหนดโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่หลายพันถึงหลักหมื่นคนทำให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ย้ำว่าการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.รวบรวมหลักฐานและส่งฟ้องคดีก็สามารถดำเนินต่อไปได้ส่วนสาเหตุที่ส่งฟ้องไม่ทันต้องสอบถามจากปปช.โดยตรงพร้อมยืนยันว่าจะไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระส่วนความกังวลว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีออกนอกประเทศนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ต้องติดตามกระบวนการสำหรับความคืบหน้ากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วและกำลังเร่งบรรจุผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตนเองกลับเข้าสู่ระบบโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่20ตุลาคมนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ส่วนสถานการณ์น้ำนะครับกรมชลประทานได้เดินหน้าปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงนะครับโดยเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันนี้โดยลดเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 22:00 น.และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่านะครับทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
9: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
10: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
11: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
12: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า09 4 7 6 1 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัตมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโภชครับรวมถึงคุณมลินีด้วยนะครับวันนี้มาร่วมแจมนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่9ขอไปครับวันนี้วันศุกร
2: ์ใช่ค่ะวันนี้วันศุกร์
1: ยังหวนกลับไปวันศุกร
2: ์แสดงว่าต้องติดใจอะไรวันพฤหัสบดีแน่ๆเลย
1: ครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับวันนี้เราก็มาติดตามเรียกว่าเป็นข่าวที่เป็นที่ปลาบปลื้มปิติยินดีนะครับของประสบนิกรชาวไทยเมื่อวานนี้นะครับสื่อนะครับก็หลายสำนักด้วยกันได้เผยแพร่ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นการสวดพระองค์ไปทอดพระเนตรนะครับการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกนะครับที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวากาศเอกพศินสมบัติทวีนะครับผู้ขับกองบิน7แล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับ
2: ค่ะจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการบรรยายถวายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังช่องจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY 22เพื่อทรงทำการบินค่ะ
1: ในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและก็ลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกนะครับในการฝึกทำการบินโซโล่นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทนะครับหรือว่าอาร์มอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรตินะครับที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่JAS 39คลิปเปนนะครับพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะเมื่อสมควรแก่เวลานะครับจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งนะครับเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครับ

0: ในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามค่ะ
1: แต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจะทรงทำการฝึกบินเดี่ยวโซโลไฟท์นะครับแบบในวันนี้ได้นั้นนะครับพระองค์ท่านนะครับได้ทำการฝึกซ้อมนะครับตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในห้วงวันที่20สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนและวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2519เพื่อทรงทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องฝึกบินจำลองหรือว่าซิมูเลเตอร์ตามขั้นตอนมาตรฐานนะครับของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโซโลไฟท์โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำนะครับตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดที่กองบิน7อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่แล้วก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39 4 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบุรีกุมารีนะครับนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองนะครับสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดนะครับอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกนะครับอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายละลิศถนอมสิงห์นะครับกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรตะเบียนทองตำบลยางใหญ่อำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตรีฉัตรชัยมีชั้นช่วงนะครับรองแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นผู้แทนของแม่ทัพภาคที่2ได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะครับ
0: ค่ะการพระราชทานบ้านในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9นะคะมิถุนายน2569มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: นะครับครั้นเมื่อทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานงบประมาณให้กับกองพลฐานราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่นะครับแทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยนะครับพระราชทานให้แก่ครอบครัวเพื่อเป็นทุนนะครับสำหรับการตั้งต้นชีวิตใหม่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงใส่พระราชฤทัยนะครับในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้นะครับจะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นแล้วก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่ในส่วนของกองทัพบกนะคะพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนที่ฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานของหน่วยพร้อมกับมอบนโยบายและสั่งการให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนว

0: ชายแดนนอกจากนี้นะคะยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ นะคะให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาติดตามนะครับในห้วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการประชุมนะครับประจำปีของสภาผู้ว่าการการลงทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งนะครับของโลกเลยก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกนะครับด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนะครับจับจ้องมาอย่างประเทศไทยโดยเป็นการประชุมนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกก็จะมาร่วมประชุมปรึกษาหารือนะครับในประเด็นที่สำคัญอาทิการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและเรื่องสำคัญอื่นๆนะครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้ค่ะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะคะสำหรับรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคประชาชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมก็ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานค่ะพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และลักษณะการปฏิบัติงานส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายให้บริการประชาชนไว้ล่วงหน้าหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
1: สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นนะครับหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับหากว่าการยกเลิกนะครับจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนะครับได้พิจารณาการตามความเหมาะสมก็เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการบริการประชาชนมาตรการดังกล่าวนะครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดนะครับให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: าพูดคุยกันต่อนะคะกลับเข้ามาภายในกองบัญชาการกองทัพบกกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกนะคะได้ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยมีทางด้านของคุณณัฐินีเนตรอำไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยและคณะเป็นผู้มอบนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เพื่อให้กองทัพบกเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลด้วยนะครับโดยสิ่งของที่นำมามอบในวันนี้นะครับก็มีจำนวน 104,784 รายการนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโม่นะครับน้ำยาซักผ้าบรีสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคานอนะครับก็รวมมูลค่าแล้วก็7,33,329 บาทด้วยกันครับ
0: ค่ะในลำดับต่อไปนะคะกองทัพบกเองก็จะดำเนินการนำสิ่งของเหล่านี้นะคะไปนำส่งให้กับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตมีนบุรีสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีการดำเนินการในส่วนที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้วยแล้วก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันส่งต่อทานน้ำใจและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ร่วมกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับของรองแม่ทัพภาคที่1กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการจิตอาสาพระทันภาค1ท่านได้มอบหมายนะครับให้พลตรีเบญจพลเดชาธิวงศ์นะครับณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทันภาค1พร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามและก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในการนี้นะครับได้นำถุงยางชีพของกองทัพบกและก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งเข้าพบปะนะครับพูดคุยแล้วก็ส่งมอบกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบนะครับที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับหลังน้ำลดนะคะสิ่งที่ตามมาที่ทุกท่านจะได้พบเห็นกันนั่นก็คือเรื่องของขยะโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะซึ่งทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเขาก็ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเพื่อที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจที่จะเข้าร่วมนะคะเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะครั้งนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูที่บริเวณหน้าสวน60พรรษาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0924974456 0924974456ค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: เดี๋ยวก่อนน้ำท่วมลดแล้วไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดนะเชื้ออาจอยู่ในน้ำหรือดินโคลนและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือผิวที่แช่น้ำจนเปื่อยได้ถ้าเลี่ยงได้อย่าลุยน้ำหรือแช่น้ำแต่ถ้าจะเป็นใส่รองเท้าบูทและมีแผลต้องปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำโอเคครับไม่ลุยแบบตัวเปล่าแล้วครับขึ้นจากน้ำแล้วล้างมือล้างขาหรืออาบน้ำด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีลุยเสร็จต้องล้างไม่ปล่อยไว้หลังน้ำลดทำความสะอาดบ้านก็ยังต้องใส่บูทและถุงมือและเก็บอาหารกับขยะไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูด้วยนะถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องโคนขาหรือหลังหรือตาแดงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับหากมีอาการหลังลุยน้ำให้รีบไปพบแพทย์และอย่าลืมบอกว่าเคยลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำท่วมด้วยนะครับผมหายดีแล้วครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆยินดีครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ โทรสายด่วน1422ได้เลยนะครับจำง่ายๆเลยครับน้ำท่วมต้องระวังเลี่ยงลุยน้ำป้องกันก่อนสัมผัสมีอาการรีบไปพบแพทย์ปลอดภัยห่างไกลจากไข้ฉี่หนู
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
1: ะครับเรามาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงนะครับคุณสุภาพรล่าสุดนะครับยอดก็ทะลุเป้าไปแล้วนะครับ 13,143 หรือว่าเกินครึ่งแล้วนะครับอันนี้แค่ไม่ถึงเดือนนะครับก็จะเรียกว่าเกินครึ่งของเป้าหมายแล้วนะครับแล้วก็ถัวเฉลี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ200กว่านายนะครับที่สมัครเข้ามาทั้งนี้นะครับก็การเป็นพลทหารอาสานะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ว่าจะเป็นโอกาสก็คือมีรายได้นะครับมีหลักประกันในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวมีโอกาสที่จะเป็นการสร้างวินัยแล้วก็พัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสที่จะเพิ่มวุฒิการศึกษานะครับเพิ่มทักษะเพิ่มอาชีพแล้วก็ต่อยอดในอนาคตแล้วก็สุดท้ายคือโอกาสในการที่จะเลือกเส้นทางชีวิตนะครับหลังจากที่ปลดประจำการไม่ว่าจะเป็นการรับราชการการทำงานหรือว่าการสร้างอาชีพของตัวเองนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับถึงวันที่นู่นนะครับ24มกราคม2570แล้วก็มาถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านี้กันบ้างครับที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับหรือว่าสนามเป้ากรุงเทพมหานครพลโทวรยุทธเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ท่านได้เป็นประธานในพิธีนะครับพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยซึ่งจะครบรอบนะครับเป็นปีที่47ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยพิธีการต่างๆนะครับที่มีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คือ10นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต่อด้วยพิธีเบิกเนตรนะครับพระพุทธมหาจักรพรรดิราชเสนานาถศาสดานะครับที่หน่วยได้ดำเนินการสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิฐานที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยต่อไปครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยกำลังรบที่สำคัญของกองทัพบกนะคะและปฏิบัติภารกิจหลากหลายประการค่ะแม้ว่าจะเป็นภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยการช่วยเหลือประชาชนซึ่งล่าสุดนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: สำหรับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นั้นนะครับจากเดิมนะครับก็คือเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกแต่ว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน2012เป็นต้นมานะครับก็ได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองทัพภาคที่1ถือว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์แล้วนะครับที่ว่ามีภารกิจในการถวายงานแล้วก็ถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหน่วยนะครับยังเป็นหน่วยที่มีการจัดกำลังพลนะครับในการปฏิบัติราชการสนามชายแดนแล้วก็สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างดีเสมอมานะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีพลตรีชินสรเรืองสุขนะครับเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ท่านปัจจุบันครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่โครงการหลวงนะคะที่จะมีกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569เกิดขึ้นในวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้นะคะที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสำหรับในปีนี้ค่ะงานโครงการหลวงประจำปี2569จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนะคะเพื่อเป็นการนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานค่ะ
1: การจัดงานครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลครบ4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ3มิถุนายน2569ตลอดจนน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ที่ได้ทรงวางรากฐานนะครับในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยรวมถึงพระราชกรณียกิจนะครับของพระบรมสานุวงศ์นะครับที่ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะส่วนสำคัญของการจัดงานนั่นก็คือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของไทยนะคะไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสอดคล้องกับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สูงไทยสู่ภูฏานค่ะที่ประชุมนะคะก็จะมีขออภัยค่ะภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไปเข้ารับชมในงานนี้ได้เป็นทางพื้นที่เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่องทางส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการจัดการโดยได้เปิดโอกาสนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนวทางการจัดงานในด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่การวางแผนและก็พัฒนารูปแบบงานเพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถถ่ายทอดผลสำเร็จนะครับของการพัฒนาพื้นที่สูงได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็ครอบคลุมพร้อมทั้งสะท้อนนะครับถึงการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่10ตุลาคมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะมาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของบทเพลงลูกกรุงนะคะย้อนยุคผสานกลิ่นอายความเป็นไทยร่วมสมัยในบรรยากาศอบอุ่นโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ลานริมน้ำท่าเตียนซึ่งทุกท่านจะได้พบกับเสียงเพลงจากวงอาดูน137นักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่จะพาทุกคนย้อนวันวานผ่านบทเพลงไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงรักเพลงสากลพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามสวยงามริมสายน้ำค่ะกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้10ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลานริมน้ำท่าเตียนมาร่วมเติมความสุขให้ค่ำคืนริมเจ้าพยาด้วยเสียงเพลงดีๆแล้วก็ช่วงเวลาแห่งความประทับใจไปด้วยกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับแจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นปพนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน53จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงนะครับในห้วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลและก็เจ้าหน้าที่นะครับให้พร้อมในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้า แล้วก็ประชาชนประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะหรือว่า LINE ID ที่ LINE @1784 DDPM สายด่วนนิรภัยค่ะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์บางทีก็มาเร็วนะครับไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อย่าผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้มีสิทธิ์ให้เตรียมหลักฐานพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
10: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบและเตรียมหลักฐานการแสดงตนให้พร้อมเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้สิทธิ์ณที่เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรรวมไปถึงสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนโดยผู้รับมอบหมายจะต้องเตรียมหลักฐานแสดงตนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนพร้อมแสดงหนังสือมอบหมายการกระทำการแทนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนคือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อมอบให้กับกรรมการประจำที่เลือกตั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโทร02-956-2929หรือสายด่วน1506กด9โดยให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่งผลให้กระทบต่อสถานที่เลือกตั้งบางแห่งทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งนะครับโดยในวันนี้9ตุลาคมสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความสั้น SMSถึงสถานที่ที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์ได้ระบุพื้นที่ที่ใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมได้ทราบอีกครั้งด้วยครับไปที่กรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมให้ระวัง6โรค1ภัยใกล้ตัวติดตามได้จากคุณปวีณาสมคิดครับ
11: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าหลังน้ำลดขอให้ประชาชนค่อยๆฟื้นฟูบ้านเรือนโดยระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคด้วยการสวมรองเท้าที่เหมาะสมถุงมือและหน้ากากอนามัยขณะทำความสะอาดหลังทำความสะอาดสัมผัสน้ำหรือโคลนให้ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดเนื่องจากพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมน้ำขังอาจยังมีเชื้อโรคสิ่งสกปรกส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายฟื้นฟูพื้นที่อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรมีผู้ดูแลหรือหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปพร้อมเฝ้าระวัง6โรค1ภัยที่ควรระวังหลังน้ำลดประกอบด้วยโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคระบบทางเดินหายใจโรคฉีด
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของหนูมิเตอร์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าสัญญาณรักสัญญาณใจส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับท่านฟังนะครับที่ได้ยินเสียงสุภาษิตนะที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้จัดรายการอยู่ในขณะนี้นะไม่ว่าจะอยู่แห่งขนตำบลใดก็แล้วแต่นะครับสุภาษิตส่งใจไปถึงทุกท่านเลยนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าสัญญาณรักสัญญาณใจนะครับหนุ่มมิเตอร์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อานันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการญาติเพียงญาติทุกสันทิทุกจังหวัดครับญาติเพียงญาติครับเรื่องราวของฝนตกนะฮะและก็น้ำท่วมนี่ยังไม่จางหายไปนะครับก็บอกว่าหลายท้องที่ฝนหยุดตกแล้วล่ะหรือตกก็แต่เพียงเล็กน้อยแต่ว่าหลายท้องที่นั้นแม้ว่าฝนจะหยุดตกมานานพอสมควรแต่ว่าน้ำกลับเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูทางภูมิศาสตร์แล้วนั่นคือว่าน้ำมันจะไหลจากนะฮะที่สะสมแล้วก็ที่ต้นเหตุนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแม่น้ำนะครับคลองนะครับและก็หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นการสะสมแล้วก็ไหลเคลื่อนลงไปนะครับและไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้นะครับก็จะเกิดน้ำขังนะครับก็หลายท่านบอกว่าฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยเดิมทีเดียวแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชนะครับรัชกาลที่9ท่านมีแนวพระราชดำริไว้ว่าฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยจะให้เป็นที่รับน้ำนั่นคือว่าไม่สามารถจะไปปลูกบ้านเรือนได้และสิ่งก่อสร้างอะไรได้เลยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่น้ำจะต้องท่วมและก็ท่วมน้อยท่วมมากเนี่ยแต่ว่าจะต้องท่วมนะครับถ้ามีฝนปริมาณสูงสุดสูงมากเหมือนกับปีนี้หรือปีก่อนที่หลายปีมาแล้วไม่ว่าจะปี2554ฮะช่วงนั้นนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยปีนั้นก็น้ำท่วมมากแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยชื่อเดิมว่าหนองงูเห่าหนองนี่คือหนองน้ำนั่นเองเราก็มาสร้างเป็นสนามบินแม้ว่าจะถมอะไรก็ตามทีมากมายแต่ก็พอฝนตกมากน้ำมันก็จะไหลมาจากแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำที่มันล้นมาเหมือนจากเขาใหญ่ฮะหรือจะเขื่อนคุณด่านปราการชนต้องระบายน้ำและเขื่อนหลายๆเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยต้องระบายน้ำมันก็จะมาลงอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพตรงนี้แหละน้ำตกฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะครับหลายท่านคาดว่าจะใช้เวลา1เดือนถึง3เดือนเลยทีเดียวกว่าน้ำจะแห้งไปนะครับตรงนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบในชีวิตประจำวันนะฮะเขาเรียกว่าสาหัสสากรรจ์เลยทีเดียวสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยและหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งเป็นแหล่งนะฮะซึ่งน้ำมารวมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือน้ำไหลผ่านจากอำเภอต่างๆแล้วก็จะมาไหลที่อำเภอมาอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างนะครับ
แล้วก็มีเรื่องราวของดราม่าเกิดขึ้นดราม่าเกิดขึ้นนั่นคือนายอำเภอบ้านสร้างนะครับโดนนะย้ายฮะคือนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับซึ่งเป็นนายอำเภอบ้านสร้างมีคำสั่งนะครับสุดท้ายนะครับของผู้ว่าราชการจังหวัดประจินบุรีก่อนจะเกษียณอายุนะทำหนังสือเสนอไปยังกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงนะครับให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะครับปรากฏว่าคนไปตามไปคลิปต่างๆของนายอำเภอบ้านสร้างนั้นในช่วงที่เป็นนายอำเภอบ้านสร้างนั้นประกอบคุณงามความดีแล้วก็มีเซลโซเชียลเป็นดิจิตอลฟูดปิ้นบอกเรื่องราวของการเข้าถึงประชาชนนะประชาชนในรักทำให้เกิดมีกระแสตีกลับนะครับจนมีคำสั่งล่าสุดเนี่ยวันนี้นะฮะคำสั่งเมื่อวานนี้วันนี้นะครับให้นายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิซึ่งเดิมนั้นมีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งนั่นคือวิทยาลัยการปกครองวันนี้ได้รับคำสั่งแล้วให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายอำเภอลำสนธินะครับจังหวัดลพบุรีนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับเรื่องราวดราม่ามากมายนะครับอะไรเกิดขึ้นจริงไม่จริงนะฮะเรามาอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะครับทิ้งเรื่องร้ายๆไปแล้วก็มาดูการทำงานทำการของท่านในอำเภอท่านใหม่ของอำเภอลำสนธินะครับจังหวัดลพบุรีกันดีกว่านะครับให้กำลังใจนะครับอะไรกันแล้วแต่คนเราเขาบอกว่าประสบการณ์หรือชีวิตที่ผ่านมาผ่านไปนะฮะให้นะฮะมาดูปัจจุบันกันดีกว่านะครับว่าจะได้รับความรักนะฮะความต้อนรับจากชาวอำเภอลำสนธินะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิจะปฏิบัติงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าที่อำเภอลำสนธินะครับนี่คือข่าวสารที่มาบอกกล่าวเล่าขานกันในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับวันนี้ท่านคงจะรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและก็ลงพื้นที่ที่ท่านจะต้องรับผิดชอบนั่นคืออำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็มีข่าวสารมากมายเกี่ยวกับคุณแม่ณภัทรนะครับซึ่งเป็นคุณแม่น้องเบนน้องบีมนะที่เป็นข่าวสารต่างๆที่โดนลูกชายน้องเบนภรรยาคือหมอกุ้งฝอยเป็นหมอฟันนะฮะทันตแพทย์ซึ่งเอาไปอยู่ที่ศูนย์นะฮะดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัยเรื่องราวดราม่ามากมายนะครับแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ลูกชายของเจ้าของศูนย์ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจะออกมาพูดคุยในรายการหนกระแสนะครับซึ่งเจอหน้าคุณแม่คุณแม่ณภัทรนะครับแล้วก็น้องบีมอธิบายอะไรหลายท่านก็รับทราบรับฟังกันนะครับและเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรนั้นต้องติดตามต่อไปแล้วก็เขาบอกคนไปออกรายการหนกระแสเนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงหรือมีเรื่องราวเก่าๆเนี่ยจะโดนขุดขึ้นมามากมายวันนี้เรื่องราวของแม่ณภัทรก็มีดราม่ามากมายไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน แล้วก็เรื่องราวนะฮะที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นคงต้องติดตามข่าวสารต่อไปนะครับก็บอกมีคู่กรณีเยอะมากคุณแม่ณภัทรและน้องเบนซ์นะฮะน้องบีมซึ่งเป็นลูกชายและลูกสาวของคุณแม่ณภัทรนั้นซึ่งเคยทำโรงงานผลิตเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะครับเขาบอกรวยมหาศาลเลยทีเดียวนะครับจะมีการขุดกันละตอนนี้คงติดตามข่าวสารต่อไปแต่มีการแจ้งความเอาความผิดกับนะน้องเบนซ์
นะซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็น้องบีมเป็นลูกสาวคนที่เกี่ยวข้องนี้โดนหมดนะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารจะออกมาอย่างไรนั้นให้ติดตามกันต่อไปนะครับเป็นมหากาพย์อย่างแน่นอนนะครับ นี่คือเรื่องราวมาอัปเดตในช่วงนะฮะที่ฝนหยุดตกนะฮะบางสถานที่บางที่ยังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ให้กำลังใจทุกท่านและมีข่าวสารมากมายให้เราได้รับทราบรับฟังนะแต่ละวันพันเหตุการณ์จริงๆนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรภัยบนกายตราสุภสิทธิ์วิชันยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิสรผิดพันเพื่อดูแลดวงตางาดำสกัดนะ 100% พร้อมกับคอลลาเจนนะครับดูแลร่างกายนะครับยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนเนี่ยทานแล้วจะดีนะครับเป็นแคปซูลเจลอ่อนนิ่มทานง่ายกระปุกละ300บาทเท่านั้นรวมทั้งมารากินกสกัดและสารสกัดชั้นยอด6ชนิดนะครับดูแลเบาหวานความดันไขมันนะครับเป็นแคปซูลเจลนะฮะแคปซูลเจลทานง่ายอ่อนนิ่มสบายนะทานง่ายนะครับทานวันละ2แคปซูลนะครับกระปุกละ300บาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นงาดำสกัดแล้วก็มารากินกสกัดนะบรรจุ60แคปซูลราคาเพียงกระปุกละ300บาทนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลามาพร้อมกับเพลงเพราะๆและสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ครับของใกล้จะหมดหรือสั่งซื้อเพิ่มเติมหรืออยากได้อะไรพร้อมนะฮะจะอธิบายให้ยับเพียงยาได้เข้าใจแล้วก็สั่งซื้อกันจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมานะครับ0836931999นะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะฟังสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเจ้าพ่อเพลงหวานสันติดวงสว่างครับพี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้า

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับแหมนะฮะเป็นกาแฟที่ดูแลร่างกายและจิตใจของญาติเพียงญาติยาจริงๆเลยนะครับก็ความอร่อยฮะรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจนะครับใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมนั่นเองปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวิออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็ใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจนะฮะบอกคนกินกาแฟเนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพจะดีอายุจะยืนนะทำการวิจัยมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นกาแฟชั้นยอดเลยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บส่งเสริมให้ร่างกายดีด้วยแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไป มีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณเพื่อลดสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบเปรตกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังทางเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยมีทุกกล่องทุกสองทุกแก้วกล่องหนึ่งมีมูลค่า110 บาทสำหรับตังทางเช้าเห็ดลิ้นจืดและสารสกัดทั้งหมด24 ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120 ซีซีดื่มฟรีมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับกล่องละ250 บาทนะไม่แพงเลยสารสกัดระดับพรีเมียมนะทั่วโลกนี้ต้องการทั้งนั้นนะครับได้ร่างทองกลับมาดื่มไปประจำนะครับแล้วจะดีจริงๆกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาทนะครับดูแลดวงตาชั้นยอดประสบการณ์10ปีเนี่ยกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับและขาดซิมไม่ได้กับสุดยอดสมุนไพร 100% ตามตำรับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเขาเรียกว่าจัดเต็มอัดแน่นเลยทีเดียวกับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นเป็นยาบำรุงการยิงชายเวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้

มาเต็งมาตึงกลับมาดูดีมิโอรากระดูกผุกระดูกพุนท่านหญิงท่านชายเข้าสู่เวททองหมดปัญหาเมื่อทานสูตร1สุภาษิตเวชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี4กระปุก1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับ6กระปุก 1,400 แล้วก็มาถึงสูตร2ยาแก้กระสายตราลงฝาโอสดบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดเอ็นตึงกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยชาปรือมือเปรย์เท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากทานสูตร2ลุงฟ้าโอสดก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2ลุงฟ้าโอสดทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลเลยนะครับฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2หนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้สารพัดสารพันเการุมาต่อยทาน2สูตรร่วมกันนะสูตร2บรรจุ60แคปซูลนะครับทาน2สูตรร่วมกันคือสูตร1ไปทานก่อนนอนสูตร2ไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีคุณภาพสูงราคาไม่แพงอยากได้อะไรโทรมาครับรวมทั้งงาดำสกัดด้วยแล้วก็มรคินกสกัดด้วยนะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: าหลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินมีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับ
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีแก้วแบร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: อ้าวก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วเขานอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
5: ะ
4: ต้องมาซื้อกาแฟของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
5: ่อร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยน
5: ะ
4: จ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
6: ร้านเจ๊หมูป่าโมกนี้น้ำไม่ท่วมแล้วนะ แห้งแล้วไปซื้อกันได้เลยทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟทั้งวิสซอนดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดนะครับเช่นเดียวกับร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีครับสิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีด้วยคงอยู่โอสดหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพชรสายโคสมรงคังยาชุมชนโคสมรงมีครบ

แถวที่น้ำท่วมบ่อยๆนี้ควรจะมีเรือฮะเดี๋ยวนี้มันมีเรือที่ทำด้วยไฟเบอร์กราฟหรือไฟเบอร์กราสหรือจะเป็นพลาสติกอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะนะครับสามารถจะพายได้ไม่ต้องใช้เรือแบบก่อนและที่ใช้ทำจากไม้นะครับตรงนี้รักษาง่ายด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็พายเรือไปเกี้ยวป้าเพลินด้วยนะน้ำยังท่วมสูงอยู่นะพายเรือไปซื้อกาแฟเทียนฉายกาแฟวิสซอนสูตร1สูตร2ได้อยู่นะใกล้วัดตันอินบางประหันรู้จักกันดีป้าเพลินหรือร้านป้าโอ่งนะครับส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟนะครับที่บ้านหนองนานะพี่บรรจงทันประโยชน์นะหมู่บ้านหนองนาพานิคมเนี่ยนะไม่ท่วมตรงนี้ไม่ท่วมแล้วก็ยิ่งวันจันทร์ช่องแขกตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนอย่างเดียวเนี่ยไปซื้อวิสซอนยาตากันเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์เมื่อสักครู่นี้เพลงพายเรือเกี้ยวสาวทศพลหิวพันธ์นายงนพงษ์นั้นนงก่อนหน้านี้เพลงนางฟ้ายังอายนะครับสายันสยารักและรักคุดนะรักคุดพุ่มพวงดวงจันทร์เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อยะเพลงยะยาบางส่วนนะคุณเนตรละเอียดแพรกศิริราชาแสงปริจวัตรชัยนาทกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทเพียรชลีพรฉิมสาลายวิสรสีกล่อง 2,700 บาทบ้านร่อมนะบอกว่าของมาก็ส่งเลยคุณสิริพรแซ่เตียวลาดกระบังกรุงเทพแถบนั้นน้ำสูงนะไม่ทราบว่าชุดที่ผ่านมาส่งและของยังไม่ถึงเลยนะติดน้ำท่วมนะวันนี้สั่งมรคินกสกัด3กระปุกเดี๋ยวส่งให้ไปก่อนเนาะให้ไปติดกันอยู่ใกล้ๆนั่นแหละท่านสุธรรมกระแพงแก้วตะบนทุ่งลูกนกกระแพงแสนนครปฐมสูตร1 1กระปุกกาแฟ2กล่อง850บาทไปทดลองก่อนนะครับแล้วก็คุณสุพนีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่พะไหพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉัยกาแฟ5กล่องคุณจินดากิจกสิกรตะวันบางงามศรีประจันทร์สุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทพี่สมควรมีมากภัยใหญ่บ้านมีลพบุรีกาแฟเทียนฉัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาท 1,000 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับอยากได้อะไรโทรมานะครับท่านผู้ฟังครับ0836931999ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท้ายด้วยกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันกับเพลงที่ชื่อว่าทัดมนคนดีทัดมนคนดีจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยทายได้
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอ
6: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยทายได้
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาท
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองขยายผลทลายแก๊งสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและตำรวจท่องเที่ยวคุมเข้มความปลอดภัยสนามบินรับประชุม IMF World Bank 2026สร้างความเชื่อมั่นสักครู่มาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: แกะรอย4ตัวบอสโยงสวมสิทธิ์บัตรเลข0เงินหมุนเวียนในบัญชี581ล้านบาทเร่งขยายผลคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครองปปง.ปปท.เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือก่อนขยายผลสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากการขยายผลปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรตรวจสอบเครือข่ายสมสิทธิ์และใช้เอกสารประจำตัวโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นแม่สายจังหวัดเชียงรายพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านในหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐมีผู้เกี่ยวข้องรวม36รายจากการขยายผลพบ4เป้าหมายสำคัญที่มีพฤติการแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลเอกสารประจำตัวและการใช้สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยอาทินายอีหลงหรืออาหลงถือบัตรประชาชนไทยเลขขึ้นต้นด้วย5มีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยสืบสวนขยายผลจากเด็กชายชาวไทยเตรียมเดินทางไปประเทศจีนกับนายอีหลงและหญิงชาวจีนแต่ชื่อบิดาในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนผลตรวจ DNA ระบุว่านายอีหลงเป็นบิดาที่แท้จริงจึงขยายผลตรวจสอบผู้รับรองการเพิ่มชื่อและที่มาของบัตรซึ่งพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยในการประกอบธุรกิจจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนายอีหลงและภรรยารวมกว่า581ล้านบาทณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจสอบความพร้อมต้อนรับคณะในภารกิจการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้โดยได้เน้นย้ำยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกำชับเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนหาแหล่งหาข่าวล่วงหน้าการออกตรวจบริเวณสายพานรับสัมภาระป้องกันการสูญหายและอาชญากรรมตลอดจนบูรณาการความพร้อมของหน่วยข้างเคียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยหลังกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 97.
8: ความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านค้ายาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อ สั่งเลย0614495885 0634499666หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
4: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-966620ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
8: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเพลงดังฟังสบายๆในยามบ่ายๆพี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่ายแนะนำบทเพลงของครูพรพิรมกันเข้ามาพี่สาวที่พรางกระต่ายผมขออนุญาตเอาเพลงเมื่อสักครู่นี้แทนแล้วกันเนาะนะครับมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุโขทัยคุณลุงสงบครับแฟนเพลงประจำฟังรายการของเราอยู่รวมไปถึงคุณป้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้แนะนำงานเพลงเพราะๆกันเข้ามาขอขอบพระคุณเพื่อนเพลงญาติเพลงแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับรับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผิดพันยาญาบิงพลัสดูแลฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาหลายๆสถานที่เริ่มรับกันแล้วนะครับบางท่านก็น่าจะเป็นวันนี้แหละอย่างช้าไม่น่าเกินพรุ่งนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาน้ำท่วมโรงงานขนส่งออกไม่ได้นะครับเราก็เลยเพิ่งได้ส่งให้ท่านประมาณสัก 2-3 วันผ่านมาอย่างช้าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ได้รับทั้งหมดทุกที่แน่นอนท่านที่สั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตากันเข้ามาหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยที่ดูแลอาการปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดข้อปวดตามเส้นยึดเส้นตึงอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมายาไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้ผิดพันธุ์กาแฟลิซ่าเอ็มรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลวันนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณลุงช้างของเราอยู่ทางจังหวัดลบบุรีนะครับไปกินโกโก้ยี่ห้อหนึ่งกินแล้วน้ำตาลขึ้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีน้ำตาลนั่นแหละครับแต่หลายท่านเลยนะครับที่ฟังรายการของผมอยู่กินกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกินโกโก้ที่ไม่มีน้ำตาลแต่เวลาไปตรวจเบาหวานทำไมค่าของน้ำตาลในเลือดมันเกินนะครับมันทะลุเลยบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่เวลาดื่มกาแฟของลิซ่าเอ็มและลิซ่าเอ็มโกของโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งที่เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเหมือนกันแต่เวลาดื่มแล้วค่าน้ำตาลปกติบางคนค่าน้ำตาลลดน้อยลงด้วยซ้ำไปยังไงก็สามารถสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้อยากจะดื่มอยากจะได้เอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลเกินกาแฟที่ดื่มแล้วมีตั้งแต่ความสุขความสดชื่นนั่นก็คือกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับพร้อมด้วยผิดพันเสริมอาหารโฟกัสนะครับหลายท่านเลยที่ดื่มที่ทานผิดพันเสริมอาหารโฟกัสดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มแล้วเอาโฟกัสผสมผสานเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับต่างก็บอกว่าประทับใจเมื่อก่อนไม่รู้คุณธนวัฒน์กินครั้งละ1เม็ดกินครั้งละ1เม็ดตอนนี้ดื่มกาแฟอยู่แล้วเอาโฟกัสผสมแค่ครึ่งแคปซูลก็เพียงพอนะครับดื่มมา 2-3 วันที่คุณธนวัฒน์แจ้งมารู้สึกว่าอาการฉี่ยากฉี่ลำบากมันก็ช่วยได้เหมือนเดิมและไม่เปื้องด้วยนี่แหละครับพี่น้องครับผมถึงแถมกาแฟไงพี่น้องที่ซื้อฟอร์กัสของผม3กล่องผมถึงแถมกาแฟพี่น้องบ้านเราเอาไปลองทานดูผสมครึ่งแคปซูลก็ได้แต่ช่วงระยะแรกๆนะคนที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องที่เป็นเยอะนะครับปวดฉี่เยอะๆเบ่งฉี่ไม่ค่อยออกอย่าให้ท่านทาน1แคปซูลต่อ1วันก่อนนะครับทานไปสักระยะนึงหากท่านดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เอาตัวฟอร์กัสแกะมาชงกับกาแฟดื่มแค่ครึ่งแคปซูลก็เพียงพอครับลองดูนะครับส่วนยาแก้ปวดหากท่านต้องการอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมารวมไปถึงผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสนะครับพี่น้องครับอยากจะได้โทรมาได้เลยนะครับผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตายาย่าบิงพลัสเป็นผิดพันธุ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตา1ขวด1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูลนะจ๊ะอยากจะได้โทรมาได้เลยนะครับมาฟังงานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำนะครับบทเพลงของครูเพลินพรมแดนตำรวจปวดหัวค่ำ

0: ปู่คะผู้ชายคนที่พาหนูไปนอนข้างโรงแรมแล้วไม่ให้เงินหนูค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวพาเขาไปแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้เขาล่ะคุณ
2: เรื่องอะไรผมจะจ่ายล่ะก็เมียผมเองนี่ครับ
0: โอ้ยฉันเลิกกับแกตั้ง2ปีแล้วอย่า
1: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปตกลงกันใหม่ให้ดีจะเอายังไงแล้วก็ค่อยมาบอกผม

0: หมูครับผมถูกฟันหัวแตกครับ
1: เหตุเกิดที่ไหนล่ะคุณ
0: เหตุเกิดที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ผมถามว่าคุณถูกฟันที่ไหน
0: ก็ที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ตอนที่คุณถูกฟันน่ะคุณนั่งหรือว่ายืนอยู่ที่ไหน
0: โอ้ผมก็ยืนอยู่บนรองเท้าผมเนี่ยครับ
1: ผมว่าคุณนี่ไปที่โรงพยาบาลรักษาคนบ้าดีกว่านะหายบ้าแล้วค่อยมาแจ้งความนะ

0: หมู
1: ครับผม
0: กูร้านที่ปล้นเมื่อคืนนี่เป็นยังไงจับได้ไหม
1: เรียบร้อยครับผม
0: ไหนเอาตัวมาดูหน่อยสิ
1: มันหนีไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: โถเอ้ยแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนร้าย
1: รู้คนเดียวครับชื่อนายมากครับ
0: นามสกุลอะไร
1: นามสกุลไม่ทราบนะครับผมวิ่งตามไปถามมันก็ไม่ทันมันวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับท่าน
0: ว้า

0: งานเพลงเพราะๆบทเพลงสนุกๆงานเพลงพูดของครูเพลินพรมแดนขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยกันคัดสรรงานเพลงนี้กันเข้ามาขอขอบพระคุณคุณฉลวยสอนแก้วนะครับอยู่ทางตำบลวังลึกอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสกันเข้ามานะครับพี่น้องครับอยากจะได้อะไรสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกับผมได้เลยช่วงที่ผมเปิดเพลงโทรมาได้เลยนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่หลายๆสถานที่นะครับหากท่านต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถในยามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงนะครับโทรมาได้เลยอย่างกล่อง200อย่างขวดขวดละ300บาทครับ
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
2: ผมสมจิตบ่อทองขอฝากยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบ่มีสารเสพติดบ่มีสารสเตียรอยด์บ่มีสารปนเปื้อนสมุนไพรไทยทิพย์โอสถควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยและได้รับใบรับรองคุณภาพจากสมาคมแพทย์แผนไทยไทยทิพย์โอสถดีอีลีดีอีลีครับขอบคุณหลายๆครับ
3: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้าน
4: สวัสดีครับกระผมไม่หนุ่มหน้ามนขวัญใจคนจนคำรณหว่างหวังสีสมัยหนุ่มมาเราลุยไปทั่วทุกภาคของประเทศไม่เคยเป็นอะไรครับจะนั่งรถแบบไหนอะไรเงี้ยแต่พออายุมากขึ้นครับนั่งงอขางอแข้งนานๆโอ้โหลงมามันเจ็บลงมามันปวดนะครับเข้าห้องน้ำทีอะไรทีแม้จะลงไปทำงานก็ตามแต่นี่คือสิ่งซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราทั่วทุกตัวคนนะครับแต่ว่าวันนี้เจอแล้วของดีเก็บไว้กับตัวเองไม่ได้ต้องบอกกล่าวแก่พี่น้องทุกคนสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาสามัญประจำบ้านมีอย.เรียบร้อยโรงงานการผลิตที่ดีได้มาตรฐานเพื่อให้เราดูแลสุขภาพนะครับผมทานเป็นประจำเป็นแคปซูลทานง่ายเช้า2ก่อนนอนหรือว่าเย็นอีกสัก2แค่นี้เองนะครับความเมื่อยขบความเจ็บปวดไม่จะเป็นเอวไม่ว่าจะเป็นหลังไม่จะเป็นไหล่หรือส่วนขาส่วนน่องอะไรก็ตามแต่ที่ท่านใช้มันมาอย่างคุ้มและก็เกินคุณค่านะครับมันช่วยบรรเทามันช่วยเราได้ผมยืนยันเพราะผมได้ใช้แล้วนั่นคือสมุนไพรไทยทิพย์โอสถวันนี้นี่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราวัยสวจะบอกให้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2โทรเลย0614495885 0634499666
0: ปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะครับขอบคุณคุณละเอียดมั่นเหมาะอยู่ทางตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามา3กระปุกด้วยกันหากซื้อ4กระปุกก็จะได้ส่วนลดได้พิเศษได้ราคาพิเศษวันนี้ท่านสั่งมาบอกว่ามีงบประมาณเท่านี้เอา3กระปุกแล้วกันได้ราคาพิเศษไปเหมือนกันครับพี่น้องครับก็ขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่นะครับหลายๆสถานที่อย่าลืมนะครับปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอยากจะได้ยาสมุนไพรแบบกล่องราคา200บาทนะครับสั่งวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 ท่านจะได้รับส่วนลดทันทีหากท่านสั่งเป็นชุด6กล่องจะได้รับส่วนลดเหลือเพียง990บาทผมมีของแถมให้กับท่านเป็นกาแฟเป็นสบู่เลือกเอาได้เลยแต่ต้องซื้อเป็นชุดนะครับชุด6กล่องแบบนี้ถึงจะได้ของแถมและถึงจะได้ส่วนลดนะครับหากท่านสั่งแบบขวดแบบกระปุกครับ4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 ก็จะได้รับส่วนลดเหลือเพียง 1,090 บาทของแจกก็จะได้ของแถมก็จะได้เหมือนกันปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรเอาไทยทิพย์โอสถของเราไปดูแลกันนะครับปวดหลังปวดข้อปวดกล้ามเนื้ออย่างกล่อง200อย่างขวด300เด้อพี่น้องเด้อตามคำแนะนำครับพี่น้องครับงานเพลงของน้องนันอนันต์กับบทเพลงเพราะๆที่มีชื่อว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงครับ ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดลพบุรีขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสระบุรีและก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางนครสวรรค์สุพรรณบุรีชัยนาทด้วยน้ำน่าจะลดแล้วล่ะเนาะหลายๆสถานที่ตอนนี้นะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อปวดกล้ามเนื้ออยากจะได้ยาสมุนไพรฝากไทยทิพย์โอสถเอาไปดูแลอาการปวดด้วยนะครับ

0: บทเพลงเพราะๆครับงานเพลงของน้องนันอนันต์กับงานเพลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงฟังสบายๆในยามบ่ายๆตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงที่ช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับยาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลรายการตรงนี้พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยู่อยากจะเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายในยามปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดกันได้เลยนะครับหลายคนก็เอาแบบกล่องไปทานแบบโบราณราคา200บาทต่อ1กล่อง1กล่องมันจะมีอยู่6ซองเล็กในแต่ละซองมันจะมีอยู่5เม็ดเล็กและบางคนก็กินยาแบบแคปซูลทานแบบแคปซูลเป็นประจำอยู่แล้วบางคนทานมาเป็นหลายๆปีแล้วก็มีนะครับอย่างเช่นคุณลุงสงบอยู่ทางสุโขทัยท่านบอกว่าทานมาปีกว่าแล้วซื้อมาหมดไปหมื่นแล้วคุณธนวัฒน์ทั้งที่กินยาโรงพยาบาลเยอะมากนะครับกินทั้งตัวโฟกัสกินทั้งบัตรบุบบำรุงดวงตาแล้วก็กินทั้งตัวยาสมุนไพรดูแลอาการปวดทินกินทั้งยารักษาลิ้นสีดวงทวารด้วยและรอบนี้สั่งซื้อตัวบำรุงไตดูแลไตโปรมิกซ์ออยล์ไปด้วยนะครับท่านโทรศัพท์มาสอบถามว่ากินหลายๆอย่างกินได้ไหมบางทีเรากินยาเยอะๆนะฮะอยากจะได้โปรมิกซ์ออยล์ไปฟื้นฟูไตบำรุงไตซ่อมแซมไตดูแลฟื้นฟูปกป้องรักษาคุ้มครองไตเรานะครับเอาไปทานกันได้หรือว่าท่านที่มีปัญหาข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าดังก๊อบแก๊บข้อเข่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้เอาไทแคลพัสไปช่วยเสริมข้อบำรุงกระดูกก็ได้กินไทแคลพลัสนะครับซึ่งเป็นสารสกัดเป็นสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อข้อเข่าบำรุงกระดูกมีส่วนผสมของแคลเซียมมีส่วนผสมของคอลลาเจนมีส่วนผสมของวิตามินท่านกินไทแคลพลัสทานไทแคลพลัสเปรียบเสมือนท่านเอาปุ๋ยไปใส่กระดูกก็ว่าได้เป็นปุ๋ยบำรุงกระดูกของเราก็ว่าได้เสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกฝากไว้ด้วยไทแคลพลัสครับพี่น้องครับหรือว่าท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับพี่น้องจ๋าก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจขอบคุณคุณยายเฉลาอยู่ทางบ้านด่านลานหอยครับสั่งกาแฟห่อสีแดงและกาแฟโกห่อสีดำกันเข้ามารอบนี้เอาสบู่แล้วก็เอาพิมพ์เสน้ำไปแล้วกันเนาะเป็นของแจกเป็นของแถมให้พิเศษลูกค้าเก่าลูกค้าประจำครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรโทรมานะจ๊ะ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
2: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจือโสม
2: เกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
0: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงหรือว่าจะเป็นกาแฟห่อแดงที่มี30ซองและกาแฟโกห่อสีดำมี20ซองไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจคนที่มีปัญหาความดันเบาหวานดื่มได้เลยนะครับไม่ต้องวิตกกังวลใจว่าเบาหวานจะขึ้นว่าน้ำตาลจะเพิ่มพี่น้องไม่ต้องกลัวครับนี่คือกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราเป็นผู้ที่ผลิตและเรามีเภสัชกรดูแลทุกขั้นตอนการผลิตควบคุมการผลิตดูแลการผลิตโดยเภสัชกรใส่ใจห่วงใยในสุขภาพของท่านฝากไว้ด้วยนะจ๊ะกาแฟดีทั้ง2สูตรทั้งห่อสีแดงมี30ซองและกาแฟลิซ่าเอ็มโกมี20ซองพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับสามารถสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาโทรหาผมได้เลยนะเมื่อเช้านี้มีหลายท่านเลยอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อกับผมก่อนมีโปรโมชั่นเหมือนกันไร้ราคาพิเศษเหมือนเดิมส่วนอยู่ที่อำเภอพรางกระต่ายครับไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรมีครบทุกอย่างเลยสินค้าของไทยทิพย์โอสดนะจ๊ะ

0: ณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมธีรยุทธ์ชินสีคงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันส่งคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับดื่ม

เป็นประจำทานเป็นประจำได้เลยมีปัญหามีโรคประจำตัวก็ดื่มได้ทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายความหวานที่เอามาใช้แทนน้ำตาลคือชูการ์โรสและส่วนครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับฟอร์กัสฟอร์กัสผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายในยามที่ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องอย่าเพิ่งวางนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ้าวฟังเพลงนี้กันก่อนครับตามคำแนะนำจ้า

0: ทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับงานเพลงก็คุณจักรเพชร7กรัตกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากรรมกรก่อสร้างฟังสบายๆในยามบ่ายๆเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาเศษๆฟังไปเรื่อยๆจนถึงเวลา16นาฬิกาโดยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายของคุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชายโฟกัสครับพี่น้องครับฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ยามไรบางทีบางครั้งมันรู้สึกทรมานลำคาญหัวใจเบ่งไม่ค่อยออกบอกไว้เลยมันหงุดหงิดนะครับบางทีปวดฉี่บ่อยๆเวลาไปฉี่และฉี่ออกน้อยนิดเดียวบางครั้งมีปัญหาต่อมลูกหมากอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมสุภาพบุรุษที่รักครับฝากไว้ด้วยลูกผู้ชายชื่อไอ้แผนบางทีบางครั้งอย่าให้ใครเขาดูถูกเราได้เด้อนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวช่วยในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขภาพฝากไว้ด้วยตัวที่จะไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยตัวที่จะไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วนั่นก็คือฟอกัสคัม
1: หนุ่มใหญ่ไวขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
2: ผมพันธุ์ดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอกัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอกัสฟอกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย

0: ไปกับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาอี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร
3: 061-449-5885 063-449-9666
4: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับวันละ1ครั้ง1แคปซูลเท่านั้นสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศสำหรับคุณสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รัก1กล่องมี10เม็ดสั่ง2กล่องวันนี้ได้ส่วนลดและสั่ง3กล่องได้ราคาพิเศษลดพิเศษพร้อมทั้งยังมีของแถมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสดูแลสุขภาพสุขเพศสำหรับคุณสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลเท่านั้นหลังอาหารเช้าก็ได้หรือจะเป็นหลังอาหารเย็นก็ได้กินประจำทานประจำและสังเกตเจ้าของเลยครับพี่น้องครับที่เคยฉี่ยากที่เคยฉี่ลำบากกินแล้วมันเป็นอย่างไรใช้ดีแล้วบอกต่อให้หน่อยนะจ๊ะโฟกัสเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาในยามที่มีปัญหาตาล้าแสบตาง่ายเคืองตาไวตาล้าแสบตาเคืองตามองไม่ชัดมองไม่แจ่มมองไม่แจ้งฝากไว้ด้วยสำหรับยาย่าบิงพลัสครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางวิเชียรบุรีครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและกาแฟลิซ่าเอ็มกันเข้ามานะครับวันนี้อยากจะฟังเพลงของคุณพรศักดิ์ส่องแสงเพลงอะไรก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วกันเนาะมีเมียเด็กจ้า

0: คุณครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ทางอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิด้วยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาพร้อมด้วยคุณแม่สมรครับอยู่ทางภูเขียวชัยภูมินะครับสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามาและก็ยาบำรุงไตโปรมิกซ์ออยล์1กระปุกราคาพิเศษนะยาไตแม่กินให้ได้วันละ2เม็ดนะครับส่วนยาตาก็เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดส่วนยาไตกินครั้งเดียวเลยก็ได้2เม็ดหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารเย็นก็ได้บำรุงไตฟื้นฟูไตดูแลไตด้วยโปรมิกซ์ออยล์ส่วนท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาฝากไว้ด้วยจ้ายาย่าบิงพลัสคัม
1: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
2: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่อง
7: รา
9: ด
7: ำท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: ขอ
4: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2500
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะวรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็มีตังเหลือ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: วรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นย้ำมั่นใจทำงานตรงไปตรงมามองเป็นยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านมากกว่าคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าหลังอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังรู้สึกงงว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะเขียนในภาพกว้างไม่ได้ระบุประเด็นอย่างเจาะจงแต่ยืนยันพร้อมชี้แจงและมั่นใจว่าที่ผ่านมาทำงานด้วยความตรงไปตรงมาส่วนถ้อยคำกล่าวหาว่าละโมบโลภมากขาดความยับยั้งชั่งใจในความชั่วนายวรสิทธิ์กล่าวพร้อมหัวเราะว่าต้องไปถามผู้เขียนเพราะข้อกล่าวหาของตนเองกับรัฐมนตรีคนอื่นมีลักษณะแตกต่างกันและไม่ได้เจาะจงรายละเอียดสำหรับกรณีคดีหัวสวนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกอภิปรายหรือไม่แต่คาดว่าประเด็นน่าจะเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นมากกว่าซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กระบวนการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งนี้ยืนยันพร้อมเตรียมเสนอข้อมูลชี้แจงในส่วนที่ตนรับผิดชอบและหากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องอย่างไรโดยต้องรอฟังคำถามจากฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นและมองว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านมากกว่านิพิพลชัยพฤกษ์ในงานครับ
2: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารและพนักงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่ภายในกกท.หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: นางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เป็นประธานเปิดกิจกรรม Set Beginning Day ฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการกกท.เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่กกท.หลังประสบอุทกภัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีคราบสะสมและขยะตกค้างโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกกท.ได้ร่วมมือร่วมใจกันกวาดล้างและฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อคืนความสะอาดสวยงามและปลอดภัยตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการกลับมาให้บริการแก่สมาคมนักกีฬาและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัยที่ดีต่อไปเบญจาภรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครแจ้งปิดปรับปรุงระบบยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ผ่าน www.bangkok.co.th เป็นการชั่วคราวคืนวันนี้เวลา 22:00 น.ถึง24:00 น.โดยจะมีการปรับปรุงระบบเพื่อปรับลดรายการเอกสารบังคับแนบขอให้ประชาชนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจบลงไปเพลงแรกขออนุญาตมีเมียน้อยอนุญาตไหมถามอะไรขออนุญาตมีเมียน้อยครับงานเพลงของอาจารย์ชิติพัฒน์สุขพร้อมครับ AI Cover กับนักร้องที่ชื่อวรรณกรชูรักครับครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราก็มีสิ่งอลังพลน้อยเป็นข่าวประกอบเสียงแล้วก็ประกอบเพลงด้วยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับสนับสนุนรายการจากเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกโรคครับเราขายกันมา30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นซีดวงพาร์กินสันหรือจะเป็นสะเก็ดเงินและก็ทุกๆโรคที่ท่านรับประทานมันแทบจะครอบจักรวาลครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพกขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดผมพูดบางเงี้ย30ปีและใครกินตามที่ผมบอกได้ผลทุกคนตอบโจทย์ได้ทุกโรคที่บอกไปถ้าคุณกินแบบนี้บางคนกินแบบบอกให้ไปกินก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดกินแค่วันละเม็ดแล้วพอหมดว้าก็ผมบอกแล้วไงกินอย่างที่ผมบอกถ้าคุณคิดว่าคุณจะดูแลสุขภาพร่างกายนะแต่ถ้าคุณคิดว่ากินไปอย่างนั้นแหละก็เสียเงินเปล่าผมบอกได้เพราะว่าผมขายของผมจะบอกเลยว่าต้องแบบนี้นะเหมือนกำลังขายดีอยู่ขณะนี้ก็คือน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเราเอาแต่ละชนิดแต่ละชนิดที่เขาแยกไปขายขวดเดียวก็ได้เช่นน้ำมันมะพร้าวขวดนึงก็60แคปซูลหรือน้ำมันมะพร้าวแล้วหรือจะเป็นงาดำออกไปขวดหนึ่ง60เม็ด30เม็ดอะไรเขาก็ทำได้แต่เราเอามารวมไว้ใน9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันเท่ากับว่าพละกำลังทั้ง9กำลังมาจับมือผนึกกำลังเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับ9ชนิดนะครับน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวดาวอินทรากระเทียมดอกทานตะวันวิตามินอีและก็คอลลาเจนจากญี่ปุ่นทั้งหมด9ชนิดครับมารวมกันเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านท่านที่มีปัญหาลุกขึ้นฉี่บ่อยๆท่านที่ต้องการบำรุงสายตาต้องการที่จะลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวหรือจะเรื่องของไขข้อกระดูกข้อต่อข้อเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนี่ดูแลได้หมดเลยครับเพราะมัน9ชนิดแต่ละชนิดมันมีก็แยกกันไปว่างาดำก็มีประโยชน์ที่จะไปดูแลตรงไหนครับน้ำมันมะพร้าวก็ดูแลตรงไหนแยกสัดส่วนในร่างกายคุณไปได้เลยครับวันนี้สนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ได้เลยครับ0817577474 0817577474ครับเรามาพร้อมกับน้ำมันมะระไม่ใช่มะระขี้นกอย่างเดียวด้วยนะมีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนผสมกับน้ำมันงาดำด้วยโอ้โหยิ่ง2 3ทวีคูณเลย4คูณ100เลยว่างั้นเถอะนะครับน้ำมันงาดำพิชิตสกัดเย็น 100% ก็ช่วยพวกปัสสาวะบ่อยหรือบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายลูกก็อ่อยปวดก็อ่อยชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดความดันโลหิตน้ำตาลในเลือดได้หมดเลยครับไอ้ตัวนี้ก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3น้ำมันมะระน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนมะระหวานเอาแต่ว่าน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำ1ชนิดออกมาเป็นขวดบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจโทรมาได้เลยครับเราไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันเลยครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรฟังให้ดีนะครับจากรายการโหนกระแสจุดความดังด้วยรายการโหนกระแสจากคุณแม่พัดที่ถูกลูกชายเนรคุณจับท่านไปอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมเขาเรียกว่านรกของผู้เฒ่าผู้แก่เลยเอาจิตเวชไปอยู่ด้วย จิตเวชที่ต้องโรงพยาบาลนะแต่คนมาทำดูแลเอาคนจิตเวชไปอยู่นี่นนทบุรีเจออีกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนจะเป็นใครก็คือผอ.สปส.5ครับโดนเด้งเรียบร้อยแล้วครับ
1: แต่คนนี้ทนกระแสไม่ไหวจริงๆก็ควรจะทนไม่ได้นานแล้วล่ะนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน
2: ์ครับ
1: นะจำได้ไหมหรือว่านึกได้ไหมว่าเขาเป็นใคร
2: รัฐมนตรีสาธารณสุข
1: เออรัฐมนตรีสาธารณสุขนะ
2: ครับ
1: นะครับเขาชื่อพัฒนาพร้อมพัฒน์ทนกระแสสังคมไม่ไหวย้ายแล้วครับนะย้ายแล้วผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5น่ะนะครับเนี่ยมาอยู่ส่วนกลางก่อนนะครับท่านรัฐมนตรีประกาศนะย้ายทันทีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนพบว่าผิดจริงไม่มีละเว้นครับนี่ Facebook ส่วนตัวของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ว่ามีผลทันทีย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เร่งตรวจสอบข้อที่จริงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีนะครับและกำชับให้สบส.เร่งตรวจสอบข้อที่จริงและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนสบส.มีคำสั่งให้นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผอ.นะศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ย้ายมาที่ส่วนกลางและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับระหว่างการรอสอบเพื่อตรวจสอบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดและการดำเนินการใดๆนะครับจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นแล้วก็ท่านยังทิ้งท้ายนะทิ้งท้ายว่าความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอครับนี่นี่นะในอาจารย์เบียร์สิอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำบอกเพิ่งตื่นเหรอนะครับคือซัดไปทั้งรัฐมนตรีและซัดไปทั้งทางผอ.สปส.5เนี่ยนะครับบอกเรื่องไม่แดงเนี่ยไม่ทำงานนะอาจารย์เบียร์พูดนะไม่เชื่อลองฟังเนี่ย
3: ตุ้นกูไม่ทำไม่มีคนร้องเรียนที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้หายหัวไปไหนเรื่องไม่แดงกูไม่ทำงานเรื่องไม่แดงกูไม่ขยับไม่มีคนด่ากูไม่ขยับไม่มีคนตามกูไม่ทำงานอีระบบแบบนี้เลิกสักทีเพราะเวลามีคนด่าทำไมด่าแต่หน่วยงานราชการทำไมด่าจังเลยทำไมไม่เห็นใจกันบ้างเราก็ทำงานเต็มที่แล้วทำไมเอาแต่ด่าเราก็ทำงานเต็มที่แล้วแบบนี้เรียกเต็มที่เหรอกูเห็นแล้วกูแบบของขึ้นมันขาดความรับผิดชอบกันมากขนาดนี้เลยเหรอหน่วยงานราชการมันปิดบังซ่อนเล้นมันถีบเข้าไปในใต้พรมนะมันยัดเข้าไปในใต้โต๊ะกันมากมายมหาศาลขนาดไหนตัวเฉพาะบนโต๊ะแต่ใต้โต๊ะไม่ตรวจ
1: ไอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอัดคลิปจัดหนักผอ.สปส.5นะบอกถ้าเรื่องไม่แดงก็ไม่ทำงานนะครับหมายถึงรัฐมนตรีด้วยนะแต่พอโดนด่าก็โอดโอยว่าทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอาจารย์เบียร์บอกว่าการทำงานของสปส.5เนี่ยนะครับก็คือที่ดูแลพื้นที่เนี่ยนะครับโอ้โหขาดความรับผิดชอบปิดบังซ่อนเร้นซุกเรื่องไว้ใต้พรมแล้วท่านยังมองว่าหากหน่วยงานในพื้นที่ทำงานจริงจังเข้าไปตรวจสอบสถานที่นะครับเอกสารเวทระเบียนทั้งหมดเนี่ยรวมถึงเข้าไปฟังสัมภาษณ์เนี่ยนะก็คือหมายถึงไปสอบถามอ่ะนะคือชีวิตความเป็นอยู่ของคนในศูนย์เนี่ยคือถ้าทำอย่างเต็มที่เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดก็จริงอย่างที่ท่านว่าแหละ
2: ครับ
1: ประชาชนจะไม่ถูกกักขังจะไม่ถูกทารุณต่างๆนานาแบบนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับ
2: ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเรื่องไม่แดงถ้าไม่มีเรื่องโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮ
1: ม
2: บรรดาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบเยอะเท่านี้ไห
1: ม
2: ช่วงสายเมื่อวานเจ้าหน้าที่สปส.ครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไปตรวจเลย Nursing Home ที่นนทบุรีอีกจุดนึงอ่ะที่เรารายงานไปอ่ะตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกด้วยนะคุณผู้ชมฮะ
4: ค่ะ
2: เพราะว่ามีการทำอะไรที่มันไม่ตรงตามระเบียบ
1: โอ้ยเหรอ
2: นี่ไงคุณผู้ชมสปส.ไปพร้อมกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีครับไปดูแลไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าบ้านเสริมสุขซอยรวดี22อำเภอเมืองนนทบุรีจากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่มี3อาคารอาคารแรกเนี่ยเป็นอาคารชั้นเดียวขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุไว้เมื่อปี2567โดยมีจำนวน9เตียงที่ระบุเอาไว้ตอนขออนุญาตครับ แต่กลับมีผู้ชายเข้ารับการดูแลถึง11คนนั่นหมายความว่าเกินมาฮะส่วนอาคาร2อาคาร2เนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นไม่พบหลักฐานการขออนุญาตแต่มีผู้ชายเข้ามารับการดูแล58คนและอาคาร3เป็นบ้าน2ชั้นไว้สำหรับดูแลสุภาพสตรีโดยเฉพาะและไม่มีหลักฐานการขออนุญาตแต่มีสุภาพสตรีมารับการดูแล14คนครับรวมๆแล้ว3อาคารมีผู้เข้ามารับการดูแลทั้งสิ้นเนี่ย83คนแต่ที่มีขออนุญาตไว้มีแค่9เตียงเองนะ9เตียงที่ขอไว้ในอาคารแรกนั่นน่ะหมายความว่าอะไรนี่เกินมา74คนครับเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกทั้งหมดเลยฮะออกจากพื้นที่มาเลยนอกจากนี้ยังไปตรวจสอบปมการใช้ความรุนแรงเช่นการใช้โซ่หรือว่าอุปกรณ์พันธนาการอื่นใดแต่นอกจากนั้นยังไม่พบของกลางหรือว่ายังไม่เจอร่องรอยการบาดเจ็บตามร่างผู้ป่วยครับจากการตรวจสอบสุขภาพจิตของผู้ป่วยหรือว่าผู้เข้าได้รับการดูแลก็ไม่ได้พบความผิดปกติทางสปส.ก็เลยประสานให้ญาติเนี่ยมารับตัวผู้ป่วยกลับไปส่วนผู้ป่วยท่านใดที่เป็นป่วยจิตเวชก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงผู้ป่วยออกจากอาคาร3ชั้นเนี่ยพบว่าห้องผู้ป่วยชั้น3ซึ่งเป็นห้องที่ขอความช่วยเหลือมาอย่างนักข่าวเนี่ยมีผู้ป่วยเปิดหน้าต่างคร
1: ับ เออ
2: แล้วชูกระดาษมา
1: โอ้โห
2: นี่คุณผู้ชมมาชูกระดาษมาพร้อมกับข้อความว่าพี่ครับช่วยบอกให้เจ้าหน้าที่ตรวจโซ่กุญแจมือถังฉี่ที่ห้องใต้บันไดทางขึ้นหน่อย
1: โอ้โห
2: เพราะศูนย์แห่งนี้เอาไปซ่อนไว้ตรงนั้นครับ
1: โอ้โห
2: นี่ผู้ป่วยให้เบาะแสอย่างนี้เองเลยผู้ป่วยชูได้ไม่ถึง5นาทีครับแล้วก็ปิดหน้าต่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ส่งสัญญาณหรือส่งข้อความอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เอาข้อมูลนี้เนี่ยไปแจ้งให้ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมครับหญิงเจ้าของบ้านยอมรับว่าศูนย์แห่งนี้ไม่มีพยาบาลคอยดูแลหรอกแต่ถ้ามีผู้ป่วยอาการผิดปกติก็สามารถแจ้งไปยังศูนย์ใหญ่และพาไปส่งรักษาเองได้จากนั้นค่อยแจ้งญาติแต่หญิงเจ้าของบ้านก็บอกว่าที่นี่ไม่ได้มีการล่ามโซ่ล็อกกุญแจมือหรือว่าทำร้ายร่างกายนะเพราะผู้ดูแลและผู้ป่วยโอ้ยที่นี่อยู่แบบครอบครัวรักกันเหมือนพี่น้องไม่เคยมีผู้ป่วยคุ้มคลั่งอาละวาดแล้วอาหารเนี่ยก็มีครบ5หมู่เลยล่ะ มีให้กินเช้ากลางวันเย็นเลยครับ
4: ก็ทางเราก็ไม่ได้อะไรค่ะทางเราก็ยินดีรับค่ะถ้าเกิดเขาให้เราปรับปรุงอะไรเราก็จะปรับปรุงค่
1: ะ
4: เพราะทางเราไม่ได้เป็นตามข่าวอยู่แล้วเราไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ทุกคนเห็นถูกไหมคะ
5: แสดงว่าเรื่องหลักการเป็นอยู่การดูแลการใช้ความดูแลไม่มีอยู่แล้ว
4: ไม่มีการได้ก็เท่าที่เห็นนะคะเพราะเวลาอยู่แบบครอบครัวดีกว่าค่ะอย่าว่าอย่าเรียกว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
0: ใครมันจะมายอมรับว่าเราอยู่กันแบบโหดร้ายเพราะคนป่วยที่กวักมืออยู่ชั้น2บอกว่ามาช่วยผมทีโซ่อยู่ใต้ถุนบันไดที่จะขึ้นมาชั้น2บอกขนาดนี้เลยแล้วก็มีผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อด็อกเตอร์คนหนึ่งบอกมาตรวจแล้วไม่มีโซ่ครับปะโถคุณจะไปตรวจเขาก็รู้ว่าคุณจะไปตรวจเขาก็เอาโซ่ออกตู้แดงก็ยังเอาออกก่อนเลยที่คุณจะไปตรวจเนี่ยถ้านนทบุรีไม่ยอมหรือว่าต้องไม่ปิดแบบกาญจนบุรีเนี่ยผมว่าประชาชนไม่เข้าใจแล้วว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เพราะคนป่วยจิตอยู่ในนี้ถึงกี่คนถามว่าไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วคนป่วยจิตเป็นพวกจิตเวชมาอยู่ได้ยังไงมาอยู่ได้ยังไงคำตอบเนี่ยเหมือนกับที่กาญจนบุรีมาอยู่ได้ยังไงที่นนทบุรีถ้าไปโดนสั่งปิดเหมือนกาญจนบุรีผมว่าไม่เป็นธรรมแน่นอนเพราะมันก็ไม่ต่างกันดูแลเป็นเงินทั้งนั้นคนละ 20,000 ต่อเดือนคนละ 15,000 ต่อเดือนแต่ดูแลเหมือนยิ่งกว่านักโทษเพราะคนที่เขาติดคุกอยู่เขาอธิบายหมดดีนะยังไม่มีใครมาออกรายการโหนกระแสเหมือนกับที่กาญจนบุรีที่คุณแม่พัดมาออกถ้ามีคนใดคนหนึ่งออกมาพูดเผยแพร่เนี่ยจะยิ่งกว่านี้อีกครับผมเชื่อว่าหน่วยงานของราชการคงไม่หลับหูหลับตาฟังคนที่เขาพูดเจ้าของบ้านพูดเหมือนที่เจ้าเจ๊แมวพูดที่กาญจนบุรีแต่ถ้าที่นนทบุรีเจ้าของบ้านเขาต้องพูดเอาดีใส่ตัวเลยถ้าพูดไม่ดีเขาก็โดนเขากลัวโดนสั่งปิดแต่ผมเชื่อว่างานนี้ต้องโดนสั่งปิดเพราะอะไรเพราะมีคนป่วยจิตเวชอยู่ในนั้นก็ไม่ใช่น้อยแล้วเตียงก็เกินความการขออนุญาตถามว่าเกินขออนุญาตอนุญาตไปเท่านี้แต่มีคนมาอยู่เท่านี้ ผิดไหมถ้าบอกไม่ผิดผมว่าไม่ใช่ละความยุติธรรมไม่เกิดละแน่นอนที่สุดครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของสถานต้องบอกว่าสถานพยาบาลมันก็ไม่ใช่มันเป็นศูนย์พักพิงของผู้ที่ผู้สูงอายุดีกว่าไม่ใช่บ้านพักคนชราด้วยแต่คราวนี้ผู้สูงอายุไม่ได้อยู่แค่เพียงผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชก็ถูกล่ามโซ่เขาถึงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ชั้นบนมีกระดาษออกมาโว้ยๆๆอยู่เห็นไหมนะครับเพราะนั้นความจริงหนีความจริงไม่พ้นและด็อกเตอร์คนหนึ่งพูดบอกมาตรวจแล้วโซ่ไม่มีปะโถตอบมาได้ครับออกอากาศไปทั่วโลกทั่วประเทศเขาจะเอาให้คุณเห็นเหรอแค่นี้ก็ปัญญาน้อยนิดแล้วนะครับหน่วยราชการไม่ทันเพราะว่าพอสปสเขตนี้ก็หนาวและร้อนแล้วครับเมื่อพอสปสเขต5ที่กาญจนบุรีถูกย้ายกลับมาอยู่ในกรมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปของนนทบุรีโปรดติดตามนะครับคุณผู้ฟังครับ
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: จะมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ครับสั่งซื้อมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับรวมทั้งทางด้านของบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้องเอนไซม์ต้อง AAD ลูทินาครับ AAD ลูทินามีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดกับ3ขวดครับ3ขวดก็ 2,500 ถ้า7ขวดก็ 3,500 สนใจก็สั่งซื้อมาตกขวดละประมาณ500บาทสนใจบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อนะครับเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและยังดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับเพราะมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการแล้วสั่งซื้อกันมาส่วนใหญ่จะซื้อชุดใหญ่คุ้มแสนคุ้มเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับและก็ยังมีทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่ขายดิบขายดีในขณะนี้นะครับว่าดูแลแบบครอบคลุมเลยทั้ง9ชนิดเหมือนกับเอนไซม์ไบเอเนกตราไบโอที่ครอบคลุมกันมาขายกันมายาวนานถึง30ปีสำหรับเอนไซม์เพราะรับประทานแล้วมันครอบคลุมได้ทุกๆโรครับประทานอย่างที่ผมบอกมันก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนี้ก็ซื้อ2ขวดก็เ ก็มีการลดราคาให้200นะครับน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็นถ้าซื้อคนเดียวเสียค่าขนส่งนะครับอีก100บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งและลดราคาให้200บาทน้ำมันรวม9ชนิดจะช่วยเรื่องของหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงกระดูกบำรุงข้อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วร็อกครับทางด้านของไขมันความดันเบาหวานก็ถูกลดลงไปด้วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับได้หมดเลยนะครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลทั้งน้ำมันรวม9ชนิดและมะละ3ชนิดมะละขี้นกเขาทำกันอย่างเดียวแต่เราเอามะละ3ตระกูลมาทำอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลเหมือนกันขวดนี้มีมะละ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับมีทั้ง9ชนิดและมีทั้ง4ชนิดและก็มีแบบชนิดเดียวน้ำมันมะพร้าวครับสนใจชนิดไหนก็บอกมาเลยครับน้ำมันมะละซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3น้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3บรรจุ60แคปซูลเช่นเดียวกันครับสนใจก็สั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474ทั้ง AND ลูทิน่าบุรุงเสตาทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอและกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับมาฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงครับ

0: จบเพลงเรามาต่อข่าวอีกสักข่าวหนึ่งซึ่งเราเคยนำเสนอกันอยู่ตลอดนั่นคือการโกงสอบท้องถิ่นขณะนี้ก็มีนายกอบต.คนหนึ่งที่เป็นหัวใจรับเงินจากผู้เข้าสอบเป็นนายกอบต.แห่งหนึ่งในนครนายกแล้วก็โดนรวบตัวมาแล้วตำแหน่งก็ว่างแล้วล่ะนะครับนายกอบต.ได้เป็นหัวใจแต่คนที่เคยรับเงินแล้วก็เคยบอกว่าร่วมงานแล้วติดคุกไปแล้ว84วันคดีปปช.ยังทำไม่เสร็จเลยต้องปล่อยตัวออกมาก่อน3คนนั้นคือใครคงจะจำกันได้ลองฟังข่าวนี้ครับ
1: ใช้คำว่าเคยดีไหมหรือยังเป็นเรื่องใหญ่อยู
2: ่ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่เพราะว่าความจริงยังไม่ปรากฏทั้งหมดแล้ววันนี้ก็เป็นความจริงที่ทางกรรมาธิการของคุณโรมเองเนี่ยก็ออกพรบ.เรียกเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเชิญท่านในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเชิญท่านอธิบดีกรมการปกครองเชิญอธิการบดีมสว.เข้ามานะคะเพื่อที่จะแจงเกี่ยวกับเรื่องโกงสอบ
1: ท้องถิ่นเนี่ยท่านผู้ชมครับแล้วกลายเป็นว่าท่านนายกไม่อยู่มันยังไงก็ไม่ได้ไปแน่ๆวันนี้วันที่8เนี่ยนะครับแต่ประเด็นมีอยู่ว่าเอ๊ะแล้วคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนั้นรัฐบาลหมายมั่นปั้นมือ เดี๋ยวจะขยายผลไปให้ได้มากที่สุดใครถูกจับไปจะมีการซัดทอดปรากฏในช่วงแรกขยับได้เท่าไหร่ก็มีคนผิดอยู่เท่านั้นนะฮะไอ้ที่ถูกถอนออกมาเนี่ยท่านผู้ชมที่บอกว่าจะมีการถอนรายชื่อจากการเป็นข้าราชการเอ๊ะมีการไปกันเป็นพยานหรือยังมีการไปไต่สวนมีการไปสอบเพิ่มเติมไหมก็ยังไม่มีข่าวจนกระทั่งตอนนี้เขาฝากขังกันไปท่านผู้ชมครับครบทุกผลัดแล้วเนี่ยนะ7ผลัดผลัดละ12วัน84วันตอนนี้ไม่มีอำนาจในการคุมตัวก็ต้องทยอยปล่อยคนที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้าออกมากันหลายคนแล้ว
2: ค่ะคนแรกที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็คือคุณสัตตพรนะคะก็ถูกฝากขังเมื่อวันที่14กรกฎาคมน
1: ะ
2: ก็ได้มีการปล่อยตัวกันออกมาแล้ว
1: แล้วนะฮะ
2: ส่วนอีก2ท่านก็คือคุณอัศวินโชติพนังจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเช่นกันในวันต่อมาเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยเข้าไปถูกฝากขังในวันที่15กรกฎาคมก็หย่อนกันไป1วันน่ะนะคะเขาบอกว่าจนถึงขณะนี้ปปช.ยังไต่สวนคดีไม่แล้วเสร็จเลย
1: ครับนี่แหละท่านผู้ชมครับคือพอยังปล่อยไม่เสร็จปุ๊บเขาก็มีอำนาจในการฝากขังไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันครบทุกผลัดแล้วมันไปยังไงต่อไม่ได้ก็ต้องปล่อยตัวเขาออกมาก่อน
2: ค่ะ
1: ล่าสุดท่านผู้ชมเช้าวันนี้เนี่ยคุณวินเนี่ยนะครับคือก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วกับทางสำนักข่าวเน็กนิวส์ก็บอกว่านี่ถูกปล่อยออกมาจากเรือนจำ7ตุลาคมอันนี้ตามเงื่อนไขเลยครบกำหนดฝากขังแล้วแล้วก็ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับจ่าพิชิตนะครับแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์บอกว่านี่เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์พิเศษเร็วๆนี้ด้วยแต่เจ้าตัวแกก็ยืนยันบอกแกรับแฟลชไดรับมาจริงๆนะฮะ
2: ใช่ค่ะก็ถามคือจริงๆแล้วเนี่ยตอน

0: เนี้ยถ้าเกิดว่าได้สัมภาษณ์นี่ก็จะถือว่าเป็นคีย์แมนที่สำคัญอีกท่านหนึ่งกันนะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เป็นคนออกมาเปิดเผยไปไต่สวนไปสอบปากคำมา
1: แล้วก็ข้อมูลไปถึงไหนยังไงแล้ว
0: ใช่นะคะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวได้ออกมาพูดความจริงในส่วนของตัวเองทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้เราเฮ้ยก็ลองต่อจิ๊กซอดูว่าไอ้ที่เจ้าหน้าที่ทำกับที่เจ้าตัวออกมาบอกเนี่ยมันสอดรับหรือมันตรงกันหรือไม่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือแต่เขาบอกเขายังไงก็ยืนยันว่าเออไอ้เป็นการรับแฟลชไดร์แล้วก็ไปส่งต่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงเลยน
0: ะ
1: รับมาจาก2ที
0: ่
1: ก็ไปเกี่ยวพันกับทางสำนักในการรับก็คือทางมสวที่1แล้วก็มาจากกรมสทเนี่ยอีกที่1คือรับมาแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็บอกว่าแฟลชได้เองข้อมูลก็ยังไม่ตรงกันเพราะว่าเอ๊ะตอนที่ถูกคุมขังพร้อมจ่าพิชิตเนี่ยก็บอกก็ไปรู้จากจ่าพิชิตอีกทีนึงว่าแฟลชได้ที่แกรับมาแล้วเนี่ยก็ยังแก้ไปแล้วบางส่วนด้วยโอ้โหนี่คือแปลว่ามันซ้ำมันซ้อนกันอยู่ในนั้นอีกอยู่นะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีการถามว่าเรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีไหม
1: โอ้โห
0: แล้วนายที
1: ่อันนี้ไม่ใช่แค่คุณวินที่จะพูดไม่พูดคนทั้งประเทศก็อยากรู
0: ้ใช่นะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับประสานงานคือเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในระดับประสานงานแล้วไอ้ที่อยู่ในระดับประสานงานเนี่ยม
1: ัน
0: ก็แตะในระดับอธิบดีแต่ว่าอธิบดีนั่นแหละคุณต้องไปถามเขาแหละว่าอธิบดีเนี่ยรับงานมาจากใครหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วคุณวินบอกว่าผมอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้นข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่ได้รับมาก็รู้แค่ชื่อกับรหัสสอบเท่านั้นอันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นนะ
1: ก็คือเหมือนกับประสานงานอ่ะก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรที่เยอะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวต้องไปตรวจร่างกายอีก
0: ค
1: ือเพิ่งจะไปผ่าตัดก่อนเข้าเรือนจำร่างกายก็ไม่ค่อยดีคือแต่ตรงนี้ทดไว้ก่อนนะว่าเอ๊ะแล้วที่ตอนแรกบอกว่าข้อแหมจะพูดแบบนี้ก็ไปเกี่ยวกับมหาดไทยอีกแล้วนะข้อมูลครบสามารถขยายผลไปได้คนที่ถูกจับที่บางใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการขยายเครือข่ายไปเพราะไม่น่าจะเชื่อว่าจะทำแค่นี้สุดท้ายจากวันนั้นจนวันนี้คนที่ยังมีรายชื่อก็ยังเดิม
0: ๆ
1: เพิ่มเติมคือคนที่ถูกถอนออกมาก็ยังไม่มีใครถูกกล่าวหาหรือไม่มีใครถูกกันเป็นพยานจนกระทั่งคนที่ถูกรวบตัวไปวันแรกๆนี่ครบกำหนดฝากขังแล้วอะฮะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยวินเนี่ยเป็นคนที่ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนแต่อีกคนนึงเนี่ยน่าไปถามมากแล้วไม่ยอมให้เลยก็คือพิชิตนี่แหละ
1: เพราะว่า
0: พิชิตนี่ยังไม่เคยที่จะแบบปริปากบอกอะไรเลย
1: ตั้งแต่ก่อนที่จะถูกขังเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าจะไปแบบสัมภาษณ์เนี่ยนะอยากจะสัมภาษณ์พิชิตมากเลยเพราะว่าพิชิตนี่เป็นกระบวนการที่รับมาจากหลายๆทาง
1: จะมีข้อมูลที่เยอะกว่า
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: จนเรื่องนี้แม้กระทั่งฝ่ายค้านคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์นะครับก็แชร์ภาพข่าวนี่แหละของสำนักข่าวไปแล้วก็บอกว่าปล่อยตัวแล้วทั้งดร.วินทั้งจ่าพิชิตเนี่ยแกก็บอกว่าสุดท้ายจนถึงวันนี้นะคดีโกงสอบราชการท้องถิ่นเสียหายเป็นหลักหลายหมื่นล้านเนี่ยยังไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับใครได้เลยที่ผ่านมาแค่ละครลิงในรัฐบาลอนุทิน
0: ค่ะจะเป็นละครลิงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยนายกเขาออกมาการันตีไม่ใช่เหร
1: อ
0: ปิดชื่อหรือพฤติกรรมแต่ว่าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเรามั่นใจว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะถูก
1: อภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ๆนะคะ
2: เขาบอกนี่คือละครลิงละครลิงในรัฐบาลอนุทิน
3: ดาร์กช็อกโกแลตทุกวันนี่คือสี
2: ตัวไม่ได้เลยสำหรับคนผิดแล้วเอาเข้าคุกแล้วบอกว่านี่คือคนผิดแต่จะสาวต่อไม่ได้จะเป็นใครล่ะพอดร.วินก็บอกผมก็เป็นผู้รับแฟลชไดร์ตามที่คำสั่งมาแล้วก็ส่งต่อให้แล้วก็ทางจ่าพิชิตนี่ไม่ให้คำตอบอะไรเลยคงจะพูดแบบเหมือนสมัยเก่าแล้วมั้งให้กูตายกูก็พูดไม่ได้ว่าคนนั้นคือใครคุณผู้ฟังครับนี่หรือความยุติธรรมนี่หรือการสอบที่โกงโมโหลานแต่หาคนผิดไม่ได้เลยต้องปล่อยตัวออกมาในครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับความยุติธรรมในประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับ
4: อย่างก็ผ่านไป

0: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร083-8686-083
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ท่านใคร
1: ใช่ใ
2: ดท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับฟังเพลงแล้วก็ส่งท้ายกันเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในช่วงเวลาบ่าย3ถึงบ่าย4โดยประมาณแล้วก็6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งเดี๋ยวเจอกันในช่วงเย็นนะครับที่คลื่นนี้จอทรอน1197สำหรับช่วงเวลานี้ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ด้วยจะล้มไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-16
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ด้ว วยจะล้นไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่ง
8: เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานออกมา
9: พี่ฝากคุณนะเมื่อกี
8: ้คุณแซคกับใหญ่ค่ะเป็นพิธีกรเมื่อวานนี้
9: ขวัญ
8: ขู่ขวัญหรือขู่ขวัญเป็นพิธีกรขู่ขวัญค่ะนี่ประธานในพิธีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแล้วก็ได้มีการมอบรางวัลค่ะรางวัลก
10: ็ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกทม.ระดมกำลัง600ชีวิตพร้อมประสานหลายหน่วยงานร่วมเคลียร์ขยะตกค้างเคหะล่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน3วันสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
13: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
17: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
18: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B Quick
19: ผ่อน

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าราชกระบังโดยภารกิจเร่งด่วนคือการจัดการขยะที่มีจำนวนมากเนื่องจากราชกระบังมีซอยย่อยแบบก้างป่าจำนวนมากเมื่อน้ำลดชาวบ้านจึงนำขยะออกมาวางกองหน้าบ้านจนเต็มซอยประชาชนเข้าออกซอยไม่ได้กทม.จึงต้องระดมกำลังคนขนขยะออกมาจากจุดรวบรวมด้านนอกเพื่อให้รถบรรทุกเข้าขนย้ายโดยกทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกวาดคนสวนและฝ่ายเก็บขยะกว่า500ถึง600คนพร้อมด้วยปภ.และใช้ระบบบัดดี้ดึงกำลังพลจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมมาร่วมเพิ่มอีกกว่า100คนโดยแบ่งระบบโลจิสติกส์3ขั้นตอนใช้คนขนขยะจากซอยเล็กมาลานกว้างจากนั้นใช้รถดั๊มรถ6ถึง10ล้อขนไปจุดเทรวมและใช้รถเทลเลอร์30ตันลากไปกำจัดปลายทางแบ่ง4โซนรับผิดชอบชัดเจนร่วมมือกับกรมโยธาปภ.กองทัพไทยและกระทรวงทรัพยากรผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นมากเพราะฝนไม่ตกมาแล้ว2วันฝั่งตะวันออกประสานกรมชลประทานทยอยระบายน้ำลงคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งจัดเก็บอีกประมาณ33กองและกองขยะริมถนนสายหลักอีก11กองโดยตั้งเป้าหมายเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงกลาโหมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปเร่งจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตรงกันมุ่งแก้ปัญหาความซับซ้อนและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการครั้งที่1ประจำปี2019โดยที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานวันแมปซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4รวม44จังหวัดส่วนกลุ่มที่5ถึงกลุ่มที่7รวม33จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานอกจากนี้ยังเร่งตรวจสอบและปรับแนวเขตให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยต้องไม่กระทบต่อประชาชนไม่เป็นแปรสถานะทางกฎหมายของพื้นที่พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมแผนที่ทหารจะสนับสนุนการสำรวจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินได้การดำเนินงานระยะต่อไปจะเน้นบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดข้อขัดแย้งด้านแนวเขตที่ดินและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมวิริยะจันทรารายงาน
2: เสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับขอน้อมกราบถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบ
6: รุ่นใหม่ล่าสุด Mil X The Next Peakครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
0: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
1: ผ่อน

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันศุกร์นะครับวันนี้9ตุลาคม2569นะครับอยู่กับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานของรายการเราในช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันนี้คุณผู้ฟังวันที่9ตุลาคมนะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลการกินเจนะครับการกินเจประจำปี2569นี้จะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันด้วยกันแต่ว่าถ้าใครที่เคร่งกินเจเนี่ยนะครับวันนี้วันที่9เขาก็จะเริ่มล้างท้องกันก่อนเพื่อเป็นการปรับร่างกายแล้วก็ระบบย่อยอาหารให้ค่อยๆปรับตัวในการลดเนื้อสัตว์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจต่อไปนะครับก็แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินเจในช่วงนี้ก็คือการเลือกอาหารที่เป็นธรรมชาติมากกว่าอาหารแปรรูปนะครับรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลายเพิ่มโปรตีนจากพืชในทุกมื้อและควบคุมปริมาณอาหารทอดแป้งขัดสีน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงรสไม่ควรเข้าใจว่าอาหารที่ทุกอย่างนะครับที่ติดป้ายเจเนี่ยจะดีต่อสุขภาพเสมอไปให้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆสังเกตดูในกรรมวิธีการทำอันนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าอาหารเจส่วนมากเนี่ยมันก็จะทำมาจากแป้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพืชต่างๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมีการแปรรูปมานะครับวิธีการปรุงส่วนมากก็จะนำไปทอดไปผัดอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมันก็จะถ้ารับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเขามีการคาดการณ์ด้วยบอกว่าการกินเจในปีนี้นะครับจะมีเงินสะพัดสูงถึง 46,000 ล้านบาทนะครับก็สูงสุดในรอบ6ปีแต่ว่ามันจะมีตัวเลขที่สวนทางนั่นก็คือคนตั้งใจกินเจลดลงเหลือเพียง 32% เท่านั้นซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ11ปีนะครับสาเหตุหลักๆมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็อาหารเจที่มีราคาแพงขึ้นประกอบกับช่วงนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับผักก็แพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็มีการเร่งในเรื่องของการจัดสรรปริมาณให้เพียงพอแล้วก็มีการกระจายไปยังแหล่งผลิตเนี่ยเข้าสู่ตลาดกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองหรือว่าตลาดล้านเมืองเนี่ยนะฮะเพื่อกระจายในเรื่องของผักให้กับพี่น้องประชาชนลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับถึง18ตุลาคมรวมกับตลาดกลางตลาดสดร้านค้าปลีกร้านค้าส่งแล้วก็ร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตนะครับรวมถึงร้านอาหารต่างๆในการที่จะจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงเจลดสูงสุดหันราคา 50% นะฮะสามารถที่จะเลือกได้อันนี้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจกินเจนะครับอิ่มบุญแล้วก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะเป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยวันนี้ถึง13ตุลาคมยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนนะครับที่ก็ตกเพิ่มขึ้นในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันภาคใต้ก็มีฝนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็ค่อนข้างแรงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับเรื่องของอุทกภัยหลักๆตอนนี้เราโฟกัสมองไปที่ภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบหนักไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะบางพื้นที่ของนครนายกแล้วก็พื้นที่ปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยหน่วยทหารปภ.จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนบรรเทาผลกระทบแล้วก็เพื่อที่ให้ท่านหลายๆคนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องติดตามเรื่องของปริมาณฝนแหละเพราะว่าถ้าไม่มีปริมาณฝนมาเพิ่มเติมก็คาดการว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ในเร็ววันนี้นะครับพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยของกองทัพบกนั่นก็คือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับเรามีกำลังของน้อง นักศึกษาวิชาทหารนะครับท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์จนถึงปัจจุบันนะครับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอดนำโดยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับท่านได้มีการระดมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจำนวนกว่า 5,000 นายด้วยกันจากหน่วยฝึกนักศึกษาพิชิตทหารทั้งส่วนกลางและในมณฑลทหารบกร่วมกับทหารจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานและส่วนราชการนะครับในภารกิจแจ้งสถานการณ์น้ำสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นรวมทั้งมีการช่วยในเรื่องของการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงกรอกแล้วก็ลำเลียงกระสอบทรายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเขามีหลากหลายภารกิจที่สำคัญหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างกรุงเทพมหานครในนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีการกรอกกระสอบทรายในเขตดินแดงเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับอีกทั้งมีการสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของจำเป็นตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับส่วนที่นครปฐมอันนี้โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารซึ่งผ่านการฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยเขาร่วมกับทีมโดรนพระราชทานและทีมโดรนนครบาล นะครับในการที่จะใช้โดรนสนับสนุนการลำเลียงอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสะท้อนถึงการนำทักษะเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงๆนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชลบุรีเนี่ยอันนี้ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่14นะครับเขาร่วมประกอบอาหารขนส่งให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เป็นในส่วนของรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่12อีกทั้งจังหวัดสระแก้วนะครับรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนโรงครัวพระราชทานมีการขนย้ายสิ่งของพระราชทานนะครับไปให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกด้วยภาคเหนือนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์คณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็ชมรมนักศึกษาวิชาทหารร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เจอกับอุทกภัยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยนะครับนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับฝ่ายปกครองกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีการจัดเรียงอีกทั้งมณฑลทหารบกที่21นะครับร่วมแจกจ่ายข้าวกล่อง500กล่องแล้วก็น้ำดื่มอีก100แพ็คให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่องอีกด้วยนะครับก็ผ่านทุกๆสถานการณ์ไปด้วยกันทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคุณผู้ฟังครับนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับของกองทัพบกที่ได้มีส่วนหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างที่น้องเขาตระหนักรู้ในหน้าที่และก็บทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญนะครับการเป็นรดจิตอาสาเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาพิชิตทหารเหล่านี้ได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้ช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่แหละครับนี่คือเส้นทางแห่งการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตมาในสังคมนะครับด้วยเป็นกำลังพลแล้วก็เป็นกำลังสำรองนะครับแล้วก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงหัวใจแห่งการเสียสละเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงแล้วก็ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์นะครับท่านมีเทคนิคดีๆที่มาแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆเยาวชนด้วยวันนี้เจอกับท่านนะครับในเรื่องของพ่อแม่ในยุคข้อมูลข่าวสารกับการรักษาบทบาทการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกนะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงนี้กันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องพ่อแม่ในยุคข้อมูลข่าวสารกับการรักษาบทบาทการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกท่านผู้ฟังคะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกในบทบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ประการหนึ่งก็คือพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกนี้ให้แก่ลูกความหมายนี้ลึกซึ้งมากนะคะควรหยิบยกขึ้นมาเน้นย้ำและปฏิบัติกันให้จริงจังนะคะการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกนั้นเริ่มต้นตั้งแ ลูกได้พบพ่อแม่เป็นเพื่อนมนุษย์คู่แรกในโลกพ่อแม่เป็นตัวแทนชายหญิงทั้งโลกที่เมตตากรุณาต่อลูกจึงเป็นการเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีงามต่อกันพร้อมที่จะเป็นมิตรกับคนทั้งหลายต่อจากนั้นลูกก็พบกับญาติพี่น้องเป็นความรู้สึกฉันญาติเป็นการแนะนำให้ลูกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในเชิงบวกค่ะอาจมีการสอดแทรกบ้างว่าพ่อแม่ก็มีอารมณ์โกรธบ้างเหมือนกันแต่ควรจะเป็นไปอย่างมีเหตุผลนี่เป็นลักษณะของบทบาทในการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกค่ะแต่ในยุคข้อมูลข่าวสารพ่อแม่ของบางครอบครัวกำลังเสียบทบาทนี้ไปให้แก่สื่อประเภทต่างๆเข้ามายึดครองถึงในห้องนอนของลูกนะคะทำหน้าที่ในการแสดงหรือนำเสนอโลกนี้ให้แก่ลูกแทนพ่อแม่ผู้ปกครองสื่อปัจจุบันมักแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกอย่างไรเช่นให้ดูให้เห็นการยิงกันฆ่ากันแย่งชิงกันความโหดร้ายการล้างแค้นความหยาบคายการยั่วยุให้แตกแยกทำให้เด็กขาดความเมตตากรุณาและขาดปัญญามองผู้อื่นด้วยท่าทีเป็นปฏิปักษ์ค่ะดังนั้นจึงขอวิงวอนให้ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองควรพิจารณาใช้ความสามารถทวงคืนการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกจากสื่อดังกล่าวข้างต้นนะคะต้องทำเอาไว้ให้ได้โดยท่าทีหรือบรรยากาศแห่งพรหมวิหาร4คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกค่ะขออ้างถึงคำสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุทธ์ประยุทธ์โตปราชญ์ในพระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่าการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้นจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึกท่าทีทัศนคติต่อโลกต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดีค่ะกล่าวคือประการแรกเด็กจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตรและมีไมตรีประการที่สองเด็กจะมองสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยความรู้สึกซาบซึ้งเห็นความงามความสงบสุขและความประณีตละเอียดลึกซึ้งค่ะประการที่สามมองสิ่งทั้งหลายและเหตุการณ์ต่างๆด้วยความรู้สึกน่ารู้น่าศึกษามีท่าทีของการสนองความใฝ่รู้อยากศึกษาอยากค้นคว้าหาความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะประการที่4มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคมด้วยท่าทีของการที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แก้ปัญหาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและทำประโยชน์ต่อส่วนรวมดังนั้นท่านพ่อแม่ผู้ปกครองควรสร้างท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติทั้ง4ประการที่กล่าวมานี้ให้แก่เด็กให้ได้นะคะจึงขอเชิญชวนท่านพ่อแม่ผู้ปกครองได้ทบทวนให้สามารถทำบทบาทหน้าที่แสดงโลกนี้ให้แก่ลูกเอาไว้ให้ได้นะคะด้วยความเมตตากรุณาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
2: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้อยากจะเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนน้องๆเยาวชนนะครับรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับพรุ่งนี้เสาร์ที่10ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเชิญชวนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้ง2พระองค์นะครับในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะครับจัดขึ้นที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ประจำปี2568ด้วยซึ่งการเสด็จพระราชทานรางวัลที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของงานมูลนิธิโครงการหลวงกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการประชุมการจัดเตรียมโครงการงานโครงการหลวงประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนะครับเมื่อวานนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงท่านเป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงานโครงการหลวงปี2569ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงนะครับมูลนิธิโครงการหลวงได้มีการกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่าง 1-10 ธันวาคมนี้ที่บริเวณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาเรื่องของการเกษตรเรื่องของนวัตกรรมและการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานนั่นเองนะครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเขามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับส่วนสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงของไทยไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาต่อยอดที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สูงไทยสู่ภูฏานนั่นเองนะครับ 1-10 ธันวาคมนี้นะครับในช่วงปลายปีก็เดี๋ยวเชิญไปท่องเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปดูงานโครงการหลวงจัดอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: True value inside.
2: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day,
1: there was a rainstorm with thunder and lightning.
2: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
2: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
2: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
2: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
2: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
1: ์ Oh, it's a Buddha statue.
2: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นะ
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
2: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
2: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
2: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
3: Yes, venerable father
2: ครับหลวงตา

0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: วันหนึ่งเด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
1: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมา

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lion Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow! It's so beautiful!
1: โอ้โหสวยจัง
0: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue? One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย
0: Maybe it's because hundreds of years ago the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
2: I must cover the statue with lime.
1: ต้องเอาปูนเคลือบไว
2: ้ The emerald Buddha must be hidden.
1: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: Who would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
0: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
0: ้ Just like people's virtues that take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story: everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: JD
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold Moldmold
1: ปั้นหล
0: ่อ crack crack crack
1: แตกกระเทาะ
0: emerald emerald emerald
1: มรกต
0: sparkling sparkling sparkling
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuablevaluable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: Buddha statue Buddha statue Buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti Retold by Sakuna Sawarot Translated by P. Uy Illustrated by Chalom Akapu Published by Nanmi Books Kitty And read by Dwayne Burgess
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒนสิทธิ์

0: Herb. นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ True True True
0: แท้จริง
1: Inside Inside Inside
0: ข้างใน
1: Pagoda PagodaGoda Pagoda
0: JD
1: DK DK DK
0: ผุพัง
1: Attention Attention Attention
0: สนใจใส่ใจ
1: Thunder Thunder Thunder
0: ฟ้าผ่า
1: Abbot Abbot Abbot
0: เจ้าอาวาส
1: mold mold mold
0: ปั้นหล
1: ่อ crack crack crack
0: แตกกระเทาะ
1: emerald m mer old emerald
0: มรกต
1: sparkling sparkling sparkling
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: valuable valuable valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: Buddha statue Buddha statue Buddha statue
0: พระพุทธรูป
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
4: เราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ับมือ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691081-290-1691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
9: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
15: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
15: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: มขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นายกเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกำชับส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโดยเร็วย้ำอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายกรมชลลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6บรรเทาน้ำท่วมท้ายเขื่อนลดน้ำสมทบเจ้าพยาส่วนเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้ปภ.เตือน 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกจ่ายเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 ถึง 5,000 บาทแล้วรวม 36,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า316ล้านบาทกทม.ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่วม600ชีวิตเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันตั้งเป้าเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกนฤทธิ์ปลากระวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งแทนมีผลวันนี้ด้านนายกแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิมมา5ปีต้องย้ายอยู่แล้ววอนจบได้แล้วลั่นไม่มีกลั่นแกล้งไม่มีการเมืองเมินอดีตปลัดมหาดไทยออกโรงป้องนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลถูกหยิบประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะวรสิทธิ์ขอไม่ก้าวล่วงปปช.ปมส่งฟ้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันย้ำคดีไม่จบคาด20ตุลาคมนี้ชัดเจนบรรจุผู้สอบได้สุจริตด้านคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุน Forex TD ร้องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายกว่า 7,000 รายส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือแกะรอย4ตัวบอสสำคัญโยงสวมสิทธิ์บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทสั่งเด้งผอ.สบส.5เส้นปมกรงเหล็กครอบเตียงโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมมีผลทันทีขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นส่วนที่บ้านเสริมสุขจังหวัดนนทบุรีย้ายผู้ป่วย75รายออกหมดแล้วหลังเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตเหลือเพียง9เตียงที่ขออนุญาตถูกต้องให้สบส.4ดำเนินการต่อไปทนายอั๋นยื่นหนังสือถึง DSI และกรมที่ดินเตือนปมแผนที่เขากระโดงฉบับใหม่อ้างลบลำลางสาธารณะ20จุดหวั่นใช้เป็นช่องทางยุติคดีพร้อมแย้มมีไม้เด็ดคดีหัวสว.เตรียมเปิดข้อมูลสำคัญเร็วๆนี้สุดปังกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองใจคนสหราชอาณาจักรจากผลสำรวจของ Condé Nast Traveler นิตยสาร
5: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

0: ยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันค่ะวันนี้กลับมาทักทายกันมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไซเลียมจอยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทันทีมีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยต้องใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นเลยนะคะยายาบริงดูแลสุขภาพดวงตาคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจและโปรมิกซ์ออยล์ค่ะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงไตฟื้นฟูไตนะบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกทุกๆผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อิ๋วอิ๋วนำมาบอกต่อกันในช่วงของรายการนะคะและสรรพคุณราคาช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆนะคะไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงของรายการได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ไหนนะคะก็จดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้เลยนะคะทีมงานลุงช้างอิ๋วอิ๋วก็จะมีบอกกันตลอดทั้งรายการเรียกว่าของดีแบบนี้เนี่ยต้องบอกต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ช่วงนี้เนี่ยเราก็มาสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราเรียกว่าบำรุงสุขภาพแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องเริ่มต้นด้วยที่แก้วนี้ค่ะแก้วที่มีกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะถ้ากาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยแต่จัดเต็มด้วยสมุนไพรและสารสกัดเกรดพรีเมียมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโสมทางเช่าเกากี้เห็ดหลินจือกระชายดำบำรุงร่างกายเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ยังมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดที่ช่วยดูแลผิวพรรณให้ดูดีบำรุงรากผมให้แข็งแรงด้วยนะคะค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงบรรจุ20ซองคุ้มสุดโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงราคา380บาทค่ะหากซื้อ2ถุงพิเศษเพียง700บาทเท่านั้นคุ้มมากๆและหากซื้อ4ถุงสุดคุ้มเพียง 1,000 บาทค่ะก็ตัดสินใจกันสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มโกกับทีมงานลุงช้างได้เลยทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ0812901691ถ้าสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะคะก็ต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าเคยทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้เนี่ยอดไม่ได้ทำใจได้ยากนะคะอย่างที่อิ๋วบอกว่าก็ลองพยายามดูแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณดูนะลดความเข้มข้นของรสชาติต่างๆดูนะคะแล้วก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันค่ะถ้าโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันทั้ง11ชนิดนะคะเพื่อดูแลสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ตอนนี้โปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง650บาทเท่านั้นค่ะและหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081 290 1691 081 290 1691

0: ยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ถ้าคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่างาดำสกัดเย็นคือราชาน้ำมันที่อุดมไปด้วยเซซามีนช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะดูแลข้อเข่าและกระดูกช่วยลดอาการอักเสบปวดข้อปวดเข่าบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยปรับสมดุลไขมันในเลือดด้วยแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณเส้นผมให้เงางามช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นนะเรียกว่าปรับสมดุลร่างกายให้ผ่อนคลายนั่นเองค่ะใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยลุกนั่งลำบากปวดเข่ากับแกลบนะมีเสียงดังลั่นกอบแกลบเนี่ยใช้งาดำสกัดเย็นช่วยดูแลได้เลยนะคะอย่าปล่อยให้การใช้ชีวิตสะดุดเพราะอาการปวดข้อน้ำมันงาดำสกัดเย็นเกรดพรีเมียมช่วยเติมความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อต่อทานง่ายนะคะดูดซึมไวในรูปแบบซอฟเจลค่ะและราคาโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลทานได้ 1-2 เดือนนะคะโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกราคา300บาทและโปรสุดคุ้มซื้อ4กระปุกแถมฟรีทันที1กระปุกเราได้ถึง5กระปุกเลยทีเดียวเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นบำรุงข้อต่อเติมแคลเซียมจากธรรมชาติด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีวิธีลดอาการปวดเข่าอย่างได้ผลด้วยอย่างยืดออกกำลังกายมาฝากกันค่ะอาการปวดเข่าสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แต่อายุยิ่งมากยิ่งเสี่ยงมีอาการปวดเข่ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานรวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อก็อาจจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากอาการปวดเข่าได้เร็วกว่าและมากกว่าคนอื่นอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีอาการปวดเข่าเกิดขึ้นมาแล้วแม้ว่าจะสามารถทานยาหรือทายาแก้ปวดได้แล้วแต่แพทย์จะสั่งลดอาการปวดเข่าให้น้อยลงได้แต่ก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุหากอยากให้เข่าแข็งแรงควรออกกำลังกายเข่าให้มากขึ้นและมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เข่าแข็งแรงขึ้นได้ด้วยยางยืดออกกำลังกายค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักเจ้ายางยืดออกกำลังกายกันก่อนเลยนะคะว่าคืออะไรยางยืดออกกำลังกายเป็นอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายที่มีลักษณะยืดหดได้เหมือนยางยืดมีทั้งลักษณะคล้ายเชือกที่มีด้ามจับที่ด้านหัวและปลายเชือกหรืออาจเป็นยางยืดเป็นวงคล้องโดยอุปกรณ์นี้จะมีไว้สำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้กับอวัยวะต่างๆของร่างกายทีละส่วนส่วนสร้างแรงต้านทานเหมือนกับการยกดัมเบลยกน้ำหนักลูกตุ้มค่ะวิธีใช้ก็คือการคล้องยางยืดในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วใช้พละกำลังในการยืดหดเป็นจังหวะนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราไปดู3วิธีลดปวดเข่าอย่างได้ผลด้วยยางยืดออกกำลังกายกันนะคะอันดับแรกเลยให้นำยางยืดออกกำลังกายแบบห่วงมาคล้องที่บริเวณเข่าทั้งสองข้างนอนตะแคงข้างขวาเข่าชิดค่อยๆ ยกเข่าข้างซ้ายขึ้นโดยที่เท้ายังคงอยู่ติดกับเท้าข้างขวาเหมือนเดิมนะคะยกขึ้นแค่เข่าซ้ายยกขึ้นลงช้าๆ 10-20 ครั้งทำ2เซตค่ะ วิธีที่2คือนำยางยืดออกกำลังกายแบบห่วงมาคล้องที่กลางฝ่าเท้าทั้งสองข้างให้ยางยืดอยู่ตรงกลางระหว่างขาจากนั้นย่อตัวลงแอนสะโพกไปด้านหลังยกแขนทั้งสองขึ้นงอแขนเล็กน้อยถึงตั้งฉากตั้งอยู่ระดับศีรษะแล้วค่อยๆยืดขาออกไปด้านซ้ายกลับมาด้านขวาทำ 10-20 ครั้ง2เซตนะคะค่ะและวิธีที่3คือนำยางยืดออกกำลังกายแบบห่วงมาคล้องบริเวณเข่าทั้งสองข้างให้ชิดกันจากนั้นนอนหงายแนบหลังกับพื้นวางแขนและฝ่ามือลงที่พื้นข้างตัวแล้วก็ยกสะโพกหรือก้นขึ้นเป็นเส้นตรงแนวดิ่งค้างไว้2วินาทีค่อยๆวางสะโพกลงจากนั้นแยกเข่าออกจากก้นช้าๆอีก1ครั้งจากนั้นเริ่มทำใหม่ทั้งหมดนับเป็น1ครั้งทำทั้งหมด 10-20 ครั้ง2เซตนะคะถ้าคุณผู้ฟังคะยางยืดช่วยเพิ่มแรงต้านทานให้กับหัวเข่าเมื่อออกกำลังกายด้วยท่าเหล่านี้แต่หากใครไม่มียางยืดออกกำลังกายก็สามารถออกกำลังกายด้วยท่าเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องใช้ยางยืดได้เช่นกันค่ะหลักสำคัญคือออกกำลัง

มาสดใสได้ค่ะค่ะป้องกันแสงแดดและรังสี UV ที่ทำร้ายเลนตาบำรุงจอประสาทตาลดความเสี่ยงตาต้อและจอประสาทตาเสื่อมมากด้วยสารสกัดที่เข้มข้นปลอดภัยมั่นใจในการดูแลนะคะเรียกว่าในแต่ละวันนะคะบางท่านเนี่ยใช้สายตาหนักตาพร่าตาล้าให้ยายาบริงช่วยดูแลดวงตาคุณนะคะจ้องคอมพิวเตอร์นานๆเล่นมือถือกันทั้งวันจนตาแห้งพร่ามัวไปหมดอย่าปล่อยให้ดวงตาคู่สำคัญเสื่อมก่อนวัยยายาบริงเป็นตัวช่วยฟื้นฟูสายตาที่คัดสรรสารสกัดมาเพื่อดวงตาโดยเฉพาะค่ะลดอาการตาล้าจากจ้องแสงสีฟ้านานๆนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาการตาแห้งระคายเคืองบำรุงการมองเห็นช่วยมองเห็นชัดเจนขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะสำหรับยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจราคา1กระปุก800บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะเรียกว่าประหยัดทันที100บาทเลยนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691 081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีสาระดีๆมาบอกต่อกันนะคะ7อาหารบำรุงสายตาแก้อาการเมื่อยล้าจากจอมือถือค่ะสำหรับพนักงานออฟฟิศทั้งหลายก็คงจะเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันทั้งวันนะคะบางคนก็ทำโอทีต่ออีกจ้องหน้าจอถึงดึกๆดื่นๆแบบนี้เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพดวงตาแน่ๆค่ะสายตาอาจจะเสื่อมกันได้นะคะค่ะก็เป็นห่วงพี่น้องชาวออฟฟิศนะทุกคนเลยวันนี้มีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับอาหารการกินที่ช่วยบำรุงสายตามาบอกต่อกันนะคะมาให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะค่ะจะต้องกินอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะค่ะชนิดแรกคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นกลุ่มผลไม้รสเปรี้ยวฉ่ำอมหวานเป็นแหล่งของวิตามินซีมหาศาลเช่นโกจิเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มันเบอร์รี่หรือว่าลูกหม่อนของไทยนะคะก็มีสารสำคัญอย่างสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงสายตาโดยตรงช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ดวงตาถูกทำลายช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตาและลดการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต่อมานะคะเป็นผักใบเขียวผักใบเขียวเช่นผักบุ้งตำลึงกวางตุ้งคะน้าผักเหล่านี้ล้วนอุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งจากการศึกษาพบว่าช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตาและการเกิดต้อกระจกได้ค่ะและไข่ค่ะคุณผู้ฟังคะไข่ทำอะไรก็อร่อยเนาะไข่แดงเป็นแหล่งของสารลูทีนและซีเซนทีนรวมไปถึงซิงค์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการเสื่อมจอประสาทตาทำให้เซลล์ต่างๆในดวงตาแข็งแรงอยู่เสมอค่ะต่อมาเป็นแครอทแครอทนะคะเป็นผักหัวใต้ดินที่มีคุณประโยชน์อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะแครอทขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารบำรุงสายตาชั้นเยี่ยมอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และลูทีนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาของคุณให้สดใสแข็งแรงอยู่เสมอช่วยบำรุงกระจกตาป้องกันไม่ให้เซลล์ดวงตาถูกทำลายจากแสงแดดและรังสีอันตรายต่างๆช่วยส่งเสริมการทำงานของจอประสาทตาไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรค่ะต่อมาเป็นอะโวคาโดนะคะค่ะผลไม้รสนุ่มนวลอย่างอะโวคาโดเจ้านี้เนี่ยมีประโยชน์ในการบำรุงสายตามากๆเลยเพราะมีสารอาหารจำเป็นเช่นลูทีนเบต้าแคโรทีนวิตามิน B6 และวิตามิน C โดยจะช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาฝ้าฟางช่วยชะลอการเสื่อมสภาพดวงตาที่ร่วงโรยไปตามวัยค่ะต่อมาเป็นอัลมอนด์นะคะในอัลมอนด์ค่ะอุดมไปด้วยวิตามิน E ซึ่งผลการวิจัยพบว่าช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาแค่ทานวันละ1ฝ่ามือก็ได้รับวิตามิน E ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำต่อวันแล้วค่ะและสุดท้ายคือปลาที่มีไขมันสูงจากการศึกษาทางการแพทย์ทั้งในต่างประเทศพบว่าปลาที่มีไขมันประเภทดีอยู่จำนวนมากเ
ช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาแอนโชวีปลาเทราปลาสวายปลาพวกนี้อุดมไปด้วยกรดไขมัน DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันที่พบได้มากในเรติน่าของดวงตาดังนั้นมันจึงตรงเข้าไปซ่อมแซมดวงตาของเราให้กลับมาสดใส

ไหลมีน้ำหล่อลื่นเพียงพอและยังช่วยให้ห่างไกลจากโรคตาแห้งอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้ววันนี้เราอาจจะออกไปหาซื้อพืชผักต่างๆเหล่านี้นะคะมาตุนไว้ในตู้เย็นกันก็จะเป็นการดีนะคะเพื่อประโยชน์ของสุขภาพดวงตาของเราค่ะ

0: ดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

และหากมูฟังมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะต้องใส่เลี่ยมจอยตัวนี้นะคะตอบโจทย์ค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมีอย.ได้มาตรฐานการผลิต JMP เลขสารระบบอาหารที่161067655029ค่ะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีและใส่เลี่ยมจอยทานได้เลยก่อนนอน2เม็ดนะคะเพื่อการระบายที่ดีค่ะอยากคุณผู้ฟังก็สังเกตตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนนะคะอยากจะปรับเรื่องของระบบขับถ่ายให้เป็นอย่างไรนะคะเพื่อการระบายที่ดีหรือว่าต้องการปรับสภาพลำไส้เนี่ยก็ทานได้เลยตามที่อิ๋วบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใส่เลี่ยมจอย2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยนะคะก็เท่ากับว่าได้3กระปุกในราคา700บาทเลยนะคะคุ้มจริงๆสำหรับใส่เลี่ยมจอยค่ะหากผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลโฟกัสสุขภาพด้านใดเนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันได้นะคะสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณแฟนรายการที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะและก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
5: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความ

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข้าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่จะล้น
6: ไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686 083แล้วพบกันนะ

0: รักเธอที่สุดไม่ขอรักใครนอกจากเธอนะครับผลงานเพลงจากน้องมิ้นท์มิณฑวันพันธุรัตน์ค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเอามาพูดเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเก่านะครับนำมาขับร้องใหม่ตอนนี้ TikTok ดังด้วยเพลงของเธอนี่แหละครับไปจากแหล่งของเรานี่แหละครับเพราะเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับรักเธอที่สุดเด่นนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนักร้องชายนักร้องหญิงก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับฟังครับถึงเวลาเราเจอกันเรื่องราวของข่าวจบเพลงก็เข้าข่าวข่าวข้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ประเด็นร้อนๆในวันนี้นะครับก็เรื่องของเด้งฟ้าผ่าในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีทีแรกเองก็บอกว่าวุฒิภาวะไม่มีวุฒิภาวะผู้นำไม่มีให้กลับไปนั่งที่เมื่อมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่อะไรนะวิทยาลัยการปกครองอยู่มาอีก2วันวุฒิภาวะไม่มีเนี่ยนะกลับให้มาเป็นนายอำเภอที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโลกโซเชียลก็ยิ่งงงกันไปใหญ่ครับประเด็นนอนกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับขอบพระคุณที่ท่านสั่งซื้อไปดูแลสุขภาพร่างกายน้ำมัน9ชนิดมีอะไรบ้างน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันครับเรามีที่จะคือแต่ละตัวเนี่ยมันดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉี่บ่อยๆหรือทางด้านของปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวกลับปวดเข่าปวดข้อเคล็ดขัดยอกกลับหรือไขข้ออักเสบหรือจะเป็นเรื่องของนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อลดอาการชามือชาเท้าบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดเบาหวานความดันนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็ขายแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200สำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับและอีกชนิดนึงครับอันนี้4ชนิดครับตะกี้9ชนิดอันนี้4ชนิดขวดที่2บรรจุ60แคปซูลเช่นเดียวกันครับนั่นคือน้ำมันมะระเราไม่ได้มีแค่น้ำมันมะระคินกอย่างเดียวเรามีมะระ3ตระกูลเลยมะระคินกมะระจีนมะระหวานแล้วมากกว่าด้วยการผสมกับน้ำมันงาดำด้วยสกัดเย็นอีก60แคปซูลขวดหนึ่งนะครับมีทั้งน้ำมันมะระคินกมะระจีนมะระหวานมารวมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับตะกี้9ชนิดนี่4ชนิดบรรจุเท่ากันครับ60แคปซูลแต่เวลาท่านซื้อเราขายซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับน้ำมันมะระคินกนะครับซื้อ2แถม1ครับราคาเท่ากันกับมาเท่ากันกับ9ชนิดส่วนน้ำมันมะพร้าวนี่ตัวเดียวโดดๆครับสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับน้ำมันมะพร้าวก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณล้างสารพิษในร่างกายมือชาเท้าชาแล้วก็เรื่องของไขข้อของกระดูกนะครับก็เช่นเดียวกันครับดูแลแบบเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเรื่องของข่าวเด่นประจำวันนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวิกุลครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นายกบอกว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งย้ายโดยชี้ไปยังที่นายอัธสิทธิ์สัมพันธวงศ์อัธโทษอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งยืนอยู่ด้านหลังบอกเป็นคนสั่งย้ายผมไม่ได้เป็นผู้สั่งย้ายพร้อมระบุดำเนินการเรื่องนี้คือนายณฤชาโคสาสิริสิวิไลนายโคในณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีอธิบายว่าในช่วงที่หลายจังหวัดอยู่ระหว่างรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดใด ที่มีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยจะต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมายโดยในระดับจังหวัดผู้ราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่มีอำนาจกำกับและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ได้กรณีจังหวัดปราจีนบุรีนายอนุทินระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองขอย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ขณะที่นายอธิบดีกรมการปกครองกำลังพิจารณาสถานการณ์ดำเนินการตามขั้นตอนโดยย้ำว่าในภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินไม่สามารถเสียเวลาไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนทุกเรื่องเพราะภารกิจสำคัญคือการบูรณาการกำลังเพื่อแก้ปัญหาประชาชนอย่างรวดเร็วครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มอบนโยบายให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้ย้ายหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงก็จะให้บุคคลดังกล่าวกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมครับก็ต้องใช้เวลาในการสอบสวนแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ล่ะเราไม่ได้เอาประชาชนเป็นหลักเลยครับบุคคลในพื้นที่คือชาวบ้านสร้างบอกเหมือนขาดหางเสือเสียงสะท้อนคนในพื้นที่หลังจากปลดฟ้าผ่าในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีทั้งที่น้ำยังไม่หายท่วมตอนนี้ยิ่งประสานงานยากชาวบ้านต้องช่วยกันเองพระไม่มีอาหารฉันชาวบ้านต้องลุยน้ำไปตลาดทำอาหารถวายพระกลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากมีแรงงานปลดฟ้าผ่าในเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีมีการเปิดเผยว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ณวิไลการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำตั้งแต่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี่ย้ายไปที่7นะครับคำสั่งดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อก็ต้องถูกตั้งข้อสังเกตโยงกับการเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีคำสั่งก่อนเกษียณอายุราชการคืออายุราชการมันเขาอยู่แค่วันที่8นายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอดีตแล้วไปเปิดเผยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงการทำหนังสือถึงส่วนกลางไปที่30กันยายนที่ผ่านมาเพื่อขอปรับย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒิในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่และบวกเป็นการตัดสินใจหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนปัญหาการทำงานสะสมระยะหนึ่งในช่วงน้ำท่วมเห็นได้ชัดว่าขาดภาวะผู้นำการประสานงานทั้งที่อยู่ในตำแหน่งมานานถึง4ปีแต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและเพื่อนร่วมงานได้แถมยังใช้อารมณ์และคำพูดไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้กลายเป็นคำถามของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีแม้ปีนี้น้ำจะท่วมสูงกว่าปี54แต่การปลดนายอำเภอบ้านสร้างกลางสถานการณ์ที่น้ำท่วมหนักยังรอการฟื้นฟูชาวบ้านก็ต้องถามว่าแล้วใครจะมาเป็นหัวเรือไทยรัฐออนไลน์ได้พยายามสอบถามแหล่งข่าวในพื้นที่โดยมีการให้ข้อมูลของราชการระดับสูงท่านหนึ่งในพื้นที่ว่าผู้ว่าได้เซ็นคำสั่งล่วงหน้าย้ายแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าผู้ว่ากำนันอำเภอน่าจะมีปัญหาในเรื่องของขยะที่กบินบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปราศัยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องขยะพิษที่กบินบุรีที่อาจโยงไปกับเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่านายเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเริ่มเป็นประเด็นกับผู้ใหญ่ในจังหวัดเมื่อแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับโรงงานขยะที่มีสารพิษของชาวจีนที่เข้ามาตั้งในจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอก็มีการประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าให้ถ่ายภาพพื้นที่รกร้างของตนเองไว้เพราะจะมีการนำขยะพิษมาทิ้งจะได้มีการภาพยืนยันเพื่อเปรียบเทียบเอาผิดกับผู้ที่มาทิ้งซึ่งได้แนะนำคนในชุมชนให้มีการป้องกันเอาไว้ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายคนมองว่าที่นายอำเภอบ้านสร้างถูกปลดจากตำแหน่งฟ้าผ่าเนี่ยเนื่องจากไม่สามารถจัดการเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ได้แหล่งข่าวมองว่าท่านนายอำเภอได้วางแผนแนวทางป้องกันตั้งแต่ก่อนน้ำจะท่วมแล้วแต่น้ำที่มารอบนี้หนักมากเมื่อเทียบกับน้ำท่วมปี54ซึ่งนายอำเภอได้เตือนว่าปีนี้น้ำจะมามากกว่าทุกปีเพราะแกอยู่มา4ปีก่อนรู้ว่าพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรพอน้ำปีนี้เริ่มเข้าท่วมในอำเภออื่นนายอำเภอก็ประกาศเตือนชาวบ้านให้เตรียมพร้อมยกของไว้ขึ้นที่สูงเพราะถ้ารอน้ำมายกของมันก็ไม่ทันอย่างกรณีที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลว่าส่งข้าวกล่องมาและจะทำการแจกในอีกวันหนึ่งข้อเท็จจริงในพื้นที่ไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีปีนี้น้ำเร็วมากท่วมสูงเร็วถึงเอวภายใน3วันต่อมาก็มีการป้องกันด้วยกระสอบทรายแต่ก็เอาไม่อยู่ประเด็นตั้งข้อสังเกตว่าวันงานเลี้ยงเกษียณผู้ว่านายอำเภอไม่ได้ไปงานเลี้ยงเป็นเพราะช่วงวันนั้นน้ำท่วมหนักถึงระดับเอวเลยทำให้นายอำเภอไม่สามารถออกไปงานเลี้ยงได้ต่อให้มีรถใหญ่แต่ถนนส่วนใหญ่ก็ท่วมหมดซึ่งวันที่นายกอนุทินมาในเมืองปราจีนบุรีท่านนายอำเภอก็รออยู่ที่ศูนย์อพยพที่อำเภอบ้านสร้างเลยทำให้นายอำเภอไม่ได้ไปรับนายกที่ตัวเมืองปราจีนบุรี แต่สุดท้ายท่านนายกก็ไม่ได้มาที่ศูนย์อพยพที่อำเภอบ้านสร้างเลยไม่ได้เจอกับนายอำเภอที่รออยู่เพราะท่านนายอำเภอเดินทางมาที่อำเภอบ้านสร้างก็จะต้องเดินทางกลับดึกเพราะถนนเกือบทุกสายตอนนั้นน้ำท่วมหมดแล้วการที่ปลดนายอำเภอบ้านสร้างเพราะฟ้าผ่าชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกไม่เห็นด้วยแต่อีกมุมหนึ่งก็ใกล้ถึงคราวที่ต้องโยกย้ายนายอำเภอเพราะท่านอยู่ที่นี่เข้ามาปีที่5แต่ถ้าย้ายก็ควรรอให้หลังน้ำรถท่วมหลังจากน้ำท่วมก่อนได้ไหมไม่ใช่ใช้พื้นที่น้ำท่วมยังไม่ทันจะหายท่วมเลยชาวบ้านก็ยังไม่รู้เลยจะได้ฟื้นฟูบ้านด้วยหรือเปล่าขณะที่ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมของนายอำเภอก็ถูกน้ำท่วมเพราะวันที่8ตุลาคมไปตระเวนดูนายอำเภอบ้านสร้างก็เพียงตลาดกับปั๊มน้ำมันที่น้ำไม่ท่วมนอกนั้นท่วมล้อมไว้หมดแล้วโดยเฉพาะสถานที่รายการน้ำท่วมเรื่องถือว่าเป็นครั้งใหญ่ของอำเภอบ้านสร้างในรอบ14ปีขวัญกำลังใจของชาวบ้านในอำเภอบ้านสร้างหลังจากมีคำสั่งปลดนายอำเภอชาวบ้านหลายคงจะใจคอไม่ดีในช่วงนี้น้ำก็ท่วมพอไม่มีระดับหัวหน้าของส่วนราชการก็ประมาณสสารงานก็ลำบากตอนนี้เลยพยายามช่วยกันเองถ้าบ้านไหนน้ำลดลงก็ช่วยบ้านที่ยังน้ำท่วมอยู่เพราะปีนี้ต้องยอมรับว่าอำเภอบ้านสร้างน้ำท่วมหนักกว่าทุกปีถึงขนาดพระที่วัดต้องออกมาขอความช่วยเหลือทั้งที่บ้านเราก็ท่วมสูงต้องฝ่าน้ำไปตลาดเพื่อทำอาหารไปถวายพระตอนเช้าชาวบ้านในพื้นที่เหมือนเรือที่ขาดหางเสือหลายคนเคว้งคว้างตอนนี้เราก็เลยพยายามช่วยตัวกันเองซึ่งชาวบ้านก็ต้องอาศัยคอนเนคชั่นส่วนตัวในการขอความช่วยเหลือเป็นหลักในตอนนี้ครับอยากจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่นั่งย้ายสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างว่าเราไม่เห็นด้วยถ้าย้ายคนเซ็นคำสั่งประมาณเดือนพฤศจิกายนนู่นลอยน้ำลดลงก่อนเพราะการบริหารจัดการในพื้นที่ช่วงนี้ควรจะต่อเนื่องพอเป็นอย่างนี้การบัญชาการมันยากขึ้นแล้วทีนี้ชาวบ้านก็ต้องรับเคราะห์ต่อไปอีกสิ่งที่อยากบอกกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตอนนี้คืออยากให้มาช่วยประชาชนในอำเภอบ้านสร้างโดยเฉพาะการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพราะตอนนี้ขยะต่างๆก็เต็มไปหมดโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ที่ถูกน้ำท่วมชาวบ้านไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองได้ครับคราวนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อทัวร์ลงก็ต้องมีการไม่ใช่ให้ไปอยู่ที่กรมการปกครองซะแล้วคำสั่งออกให้ไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่7แต่ท่านบอกก็ยังออกไปไม่ได้เพราะไม่มีรถออกไปครับก็คำสั่งวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนายอำเภอที่อำเภอสนธิจังหวัดลพบุรีก็ไหนว่าท่านไม่มีภาวะผู้นำไงและให้ท่านมาเป็นนายอำเภอลำสนธิแล้วคนไม่มีภาวะผู้นำมาเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิเหรอคนเขาก็สงสัยก็คอมเมนต์กันผมก็คอมเมนต์ไปคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่ที่ไหนเพชรมันก็คือเพชรทองมันก็คือทองเพราะนั้นถึงบอกว่าเล่นการเมืองจนประชาชนสับสนจนประชาชนเดือดร้อนไหนบอกว่าจะรักประชาชนเอาใจประชาชนก่อนที่อะไรๆจะเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนมากลางศึกไหมน้ำท่วมอย่างนี้ชาวบ้านสร้างจะดูแลกันยังไงใครจะมาดูแลแต่ก็แก้เกอ้อโดยวิธีการเอาไปอยู่ที่ลำสนธิลพบุรีแล้วก็ให้นายอำเภอจากโคกสูงมาเป็นแทนอย่างนั้นหรือเปล่าเอ้าก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันกระทบกระเทือนประชาชนด้วยนะครับ
2: ก็คือมันเป็นการเมืองภายในกระทรวงมหาดไทยมากกว่าแล้วก็พูดว่าในอำเภอคนนี้รู้สึกอยู่มา5ปีแล้วอยู่จนควรจะต้องโตไปเป็นอย่างอื่นแล้วนะรองปลัดกับจังหวัดเนี่ยควรจะได้เป็นแล้วนะปลัดจังหวัดควรจะได้เป็นแล้วนะแล้วในอำเภอส่วนใหญ่จะโตไปเป็นผู้ว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นการเมืองภายในมากกว่า
3: วันนี้ผมว่าสังคมไทยจับตาดูแล้วว่าวันนี้ไม่มีในอำเภอคนนี้อยู่แล้วเนี่ย1สถานการณ์น้ำท่วมบ้านสร้างเบาลงมั้ย2นะครับการช่วยเหลือประชาชนดีขึ้นมั้ยถ้าวันนี้ในอำเภอถูกย้ายออกไปแล้วสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนเดิมการช่วยเหลือประชาชนมีปัญหาเหมือนเดิมแสดงว่าคนผิดไม่ใช่ในอำเภอคนผิดคือคนที่ใหญ่กว่าในอำเภอเพราะในอำเภอไม่มีอำนาจอะไรเลย
2: โครงสร้างกระทรวงมหาดไทยมันเป็นลักษณะแบบนี้สมมตินะคุณไม่โทษใครสักคนนึงอ่ะคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบคือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ต้องถูกกรรมการสอบเลยตั้งหลายจังหวัดเกิดเหตุมันคือใครคือปภ.จังหวัดปภ.จังหวัดสังกัดใครมท.4 เจเสกกรมการปกครองสังกัดใครอธิบดีกรมการปกครองดูแลจังหวัดทุกจังหวัดก็ต้องสอบอธิบดีกรมการปกครองว่าสั่งยังไงประสานยังไงอธิบดีกรมการปกครองคนนี้มาจากไหนก็เพิ่งจะย้ายมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีทุจริตสอบไง
3: นายกอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบอาจจะมีคนให้ข้อมูลไม่ครบแล้วนายกอาจจะไปฟังความจากฝั่งผู้ว่าและรองผู้ว่ามากเกินไปแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาทางกฎหมายนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการสอบสวนผู้ว่า
4: หยุดซื้อฮาร์ดดิสก์แพงๆได้แล้วฟังนะ
5: ว่าท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยถูกย้ายเพราะว่าอดีตผู้ว่าไม่พอใจไม่ได้ไปงานเลี้ยงส่งใช่ไหมวันสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็เลยมีคำสั่ง เด้งย้ายออกไปในวันที่30กันยายนนะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะท่านผู้ว่าที่ถูกพาดพิงถึงนะครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านวีรพันธ์คือท่านนี้นะคุณผู้ชมท่านวีรพันธ์ดีอ่อนนะฮะออกมาชี้แจงท่านบอกงี้ครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานเลี้ยงส่งเลยแต่เหตุผลที่ต้องเซ็นย้ายวันเกษียณเพราะทนพฤติกรรมนายอำเภอไม่ไหวจริงๆแกบอกว่านายอำเภอคนนี้อารมณ์เกี่ยวกาใส่คนอื่นนะครับประสานงานกับใครไม่ได้เลยอยู่มา4ปีทำตัวเป็นเทวดาพอจังหวัดส่งกำลังอสและรถไปช่วยอพยพชาวบ้านนายอำเภอกลับไล่ตะเพิดส่งคืนบอกว่าไม่ได้ขอแถมอดีตผู้ว่ายังแซะด้วยนะครับบอกว่านายอำเภอมัวแต่สร้างภาพถ่ายคอนเทนต์ลง TikTok เดินถือกล้องลุยน้ำแทนที่จะไปนั่งบัญชาการอยู่ในศูนย์ควบคุมเหตุการณ์พูดง่ายๆคืออันนี้คืออันนี้คือสรุปนะเอาเป็นว่าท่านผู้ว่ามองว่านายอำเภอเนี่ยเป็นนายอำเภอคอนเทนต์ไม่ใช่คนทำงานจริงนี่คือท่านนี้นะนายอำเภอคราวนี้ย้อนกลับไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างกันดีกว่าใช่ไหมเพราะชาวบ้านในพื้นที่อาจจะเป็นตัวสะท้อนที่ดี
3: ถูกต้อง
5: ถูกต้องไหมครับเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ดีกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนครับคุณผู้ชมชาวบ้านหลายกลุ่มถึงขั้นนัดพายเรือฝ่ากระแสน้ำไปปกป้องนายอำเภอนะฮะโดยยืนยันว่าเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ลุยน้ำแจกข้าวของดูแลคนป่วยและพาเด็กอ่อนหนีน้ำจริงตามที่เห็นเดียวในคลิปนะครับคุณผู้ชมขณะที่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็สะท้อนว่าไม่เคยเห็นตัวจริงเคยเห็นแต่นายอำเภอมาเดินดูรอบเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่มาอีกเลยไม่ได้ช่วยอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทำให้มุมมองของคนในพื้นที่แตกออกเป็นสองฝั่งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์ยิ่งไปกว่านั้นอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ยังเป็นบุคคลที่ชาวปราจีนบุรีจดจำได้ดีจากประเด็นที่เขาบอกเป็นประเด็นอื้อฉาวก่อนหน้านี้เพราะว่าต้องงงกันตาแตกเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คือท่านเคยเซ็นแต่งตั้งนักธุรกิจชาวจีนเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าจนเป็นข่าวใหญ่โตผมจำได้ผมทำประเด็นนี้ด้วย
3: ใช่
5: ผมทำประเด็นนี้ด้วย
3: ใช่
5: ถึงขั้นสุดท้ายนี่ท่านต้องไปกราบขอขมาท่านอนุทินณตอนนั้นท่านเป็นรองนายกกับรัฐมนตรีมหาดไทยนะตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นนายกนะแต่นี่คนที่ไหว้สวยก็คือถือพวงมาลัยมากราบไหว้ขอขมาท่านอนุทินแล้วและยังมีปมปัญหาการจัดการกากขยะอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่รวมถึงปัญหาโรงงานมลพิษปล่อยน้ำเน่าสีรุ้งซึ่งปัญหาเหล่านี้กลับไม่เคยมีใครถูกสั่งย้ายเลยนะครับเพจดังอย่างเพื่อนตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าเด้งนายอำเภอบ้านสร้างเพราะ3ประเด็นประเด็นแรกต่อต้านโรงงานทิ้งกากสารพิษของทุนจีน2ไม่ไปร่วมงานเกษียณของอดีตผู้ว่า3ไม่สนองนโยบายพักน้ำเงินนะโอ้ยข้อมูลหลากหลายเหลือเกินนะฮะอ่ะคุณ
0: เอาละครับก็คงจะเข้าใจนะครับว่าสาเหตุที่จะต้องไปอยู่วิเลยการปกครองไปมาต้องมาอยู่ที่ลพบุรีอำเภอลำสนธิเพจแล้วรักลพบุรีบอกยินดีต้อนรับครับอย่างที่ผมคอมเมนต์ไปเหมือนกันคนดีที่ไปที่ไหนต้องตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับแล้วคนทำงานทำไมต้องให้ไปนั่งบัญชาการอยู่ที่อำเภอล่ะก็ลงไปสัมผัสกับชีวิตจริงไม่ดีกว่านั่งบัญชาการอยู่ที่อำเภอเหรอความคิดมันต่างกันครับแล้วก็จำได้ว่าผู้ว่าคนนี้ก่อนจะเกษียณที่เซ็นย้ายคนแล้วก็อย่างที่บอกว่านายอำเภอเป็นคนที่แอนตี้ไม่ให้เกิดขึ้นในโรงงานขยะที่กบินบุรีมันก็อาจจะเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่3ข้อที่นักข่าวสรุปมาให้ฟังเนี่ยนะครับครับคุณฟังครับนี่คือเรื่องราวของทางด้านการเกมจะได้บอกว่าเกมการเมืองก็ใช่นายกบอกจบแล้วจบแล้วขับก็จบจบก็คือจบแต่มันจบแบบพิกลมันเหมือนคนพิกลพิการยังไงกูพลนะครับมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันจบแบบค้างคาใจของคนดูว่าอย่างนั้นเถอะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
6: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตั้งแต่มันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องาม ดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ครับก็เป็นเรื่องข่าวกันต่อนะครับหลังจากฟังสปอตสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่จะดูแลสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนผู้ที่มีปัญหาเรื่องของไขข้ออักเสบนะครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอย่างก็มันจะหลุดออกมาอย่างนั้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานไขมันหรือจะเป็นเรื่องปอดเรื่องหัวใจเรื่องไตเรื่องตับครับมันช่วยได้หมดทีเดียวนะครับเพราะว่ามันตั้ง9ชนิดอ่ะสนใจก็สั่งซื้อมานะครับสนใจสั่งซื้อทั้งน้ำมันรวม9ชนิดและมะระขี้นก4ชนิดมะระขี้นกจีนเอามะระขี้นกแล้วมะระจีนแล้วมะระหวาน3ตระกูลผสมกับน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วยังผสมมะระขี้นกอีกแล้วมะระจีนอีกมะระหวานอีกรวม4ชนิดครับตัวนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับเหมือนกับตัวน้ำมันมะพร้าว60แคปซูลเช่นเดียวกันรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารเช้า2เย็น2ก่อนอาหารครับท่านก็สั่งซื้อ2แถม1 4แถม3เช่นเดียวกันสำหรับมะระขี้นกและมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะระขี้นกเราใช้ขี้นกมะระ3ตัวเลยนะครับ3ตระกูลเอามาผสมกับน้ำมันงาดำครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับแม่พัดร้องไห้พาไปชี้ห้องถูกขังป้าแมวโผล่เผชิญหน้า ขอให้พูดความจริงป้าแมวทางด้านคุณกันชัยเชิญไปออกรายการบอกไม่ไปถ้าไปแล้วก็เอาเดือดร้อนกันทั้งกรมเพราะนั้นมันมีอะไรอยู่ลึกๆภายในไม่งั้นไม่เปิดมาได้ถึง30ปีแล้วผมถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างข้าราชการเราเนี่ยมันเห็นแก่แบงก์อ่ะมันถึงได้เป็นเหมือนนรกฝังคนทั้งเป็นดีนะครับที่สั่งปิดเป็นในครั้งนี้แม่พัดเผชิญหน้าป้าแมวถูกอีกฝ่ายบอกว่าขอให้พูดความจริงนะป้าแมวแล้วแกก็ร้องไห้พาเจ้าหน้าที่ดูห้องที่เคยถูกขังยืนยันเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องแม่พัดคนเดียวที่เปิดประเด็นโดยรายการโหนกระแสแล้วก็เชิญคนนั้นมาคนนี้มาเชิญแม้กระทั่งข้าราชการของเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องมาพูดมาคุยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าม่วงแล้วก็คนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมจนมาสู่ของการเละเทะของการทำงานไม่รู้อนุญาตกันมาด้วยเช่นอะไรทำกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดป้าแมวก็โผล่หน้าออกมาต้อนรับทางด้านของแม่พัดก็จำได้คนนี้นี่เองที่ทำหน้าที่ดูแลกันตรงนี้แม่พัดพาเจ้าหน้าที่กองปราบสำรวจห้องที่ตัวเองถูกคุมขังที่โดยป้าแมวก็เดินเข้ามาร่วมฟังด้วยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสอบถามแม่พัดว่าโอเคไหมหากทางป้าแมวจะอยู่ตรงนี้ซึ่งแม่พัดก็บอกว่าแค่เห็นก็รู้สึกใจสั่นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขอเชิญป้าแมวออกไปข้างนอกก่อนอย่าให้มาปะทะกันตรงนี้จังหวัดในหนึ่งทางป้าแมวก็บอกกับแม่พัดว่าในฐานะที่เป็นแม่เหมือนกันและก็เคยมีการพูดคุยแก้ปัญหามีการโทรศัพท์ให้คุยกับลูกชายก็ขอให้พูดเรื่องจริงทั้งนี้แม่พัดได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้ตามห้องต่างๆที่อ้างว่าตัวเองโดนจับไปขังและมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้แม่พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดแต่ละห้องเราโดนขังบางห้องเราก็เราเห็นถึงก็ร้องไห้ออกมาเพราะมันแย่มากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปยังบอกเลยว่ามันโหดร้ายมากๆตอนที่ยืนข้างๆป้าแมวเรายังรู้สึกใจสั่นๆมือเย็นๆมันกลัวภาพเรามันวนกลับเข้ามาเราพยายามลบภาพเดิมให้ออกไปแต่เราเพิ่งออกไปได้แค่2เดือนพอกลับเข้ามาดูอีกครั้งเธอก็ร้องไห้ร้องไห้รู้สึกไม่ไหวเมื่อถามว่ารู้สึกสบายใจขึ้นหรือยังกองปราบลงพื้นที่มาตามคดีนี้แม่พัดเผยว่ารู้สึกสบายใจขึ้นบ้างฝากสื่ออย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบนะเรากลัวเรื่องมันจะเงียบขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเห็นความกล้าพอที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จนทำให้หลายคนได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่แค่เฉพาะที่นี่เพราะแกก็รู้ตามข่าวว่าที่นนทบุรีก็ลักษณะเดียวกันและแกก็บอกว่า

อีต้องไปพูดความจริงแล้วมันก็แหลกกันไปข้างนึงเหมือนกันเถอะอะไรคืออะไรก็ผมพอรู้นะครับระหว่างเอกชนกับรัฐบาลแม่ยังบอกได้ว่าตอนที่เข้าไปในด้านในเจอสัญลักษณ์ตัวเองเคยทำไว้เจ้าหน้าที่ก็เห็นและยังมีห้องหนึ่งที่เขาจับแม่ไปขังไว้ก่อนหน้านี้นักข่าวและตำรวจที่มาก็ไม่เจอซึ่งห้องนั้นเรียกว่าห้องบอลลูนเป็นห้องทึบแอบอยู่ด้านในสุดเวลาที่มีใครมาตรวจก็จะเอาแม่ไปขังไว้ที่นั่นอาจจะกลัวว่าแม่จะร้องให้คนช่วยซึ่งในวันที่โดนขังแม่ก็ปวดท้องจนจะไปลมและก็ขอให้ผู้ป่วยจิตเวชรายหนึ่งไปนอนด้วยแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเจออะไรบ้างเพราะกลัวว่าจะมีผลกับคดีตอนที่เราออกมาเรารู้สึกเข้มแข็งแล้วนะลืมความเจ็บปวดตรงนี้ไปแล้วแต่พอมาเห็นตรงนี้อีกภาพมันผุดขึ้นมาอีกแม่พัดกล่าวไปทั้งน้ำตาจากนั้นนายเจแปนลูกชายป้าแมวก็เดินเข้ามาพร้อมยกมือไหว้แม่พัดพร้อมเผยว่าผมต้องขอโทษแม่พัดด้วยที่ทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยที่คุณแม่เข้าไปด้านในช่วงที่มีการชี้จุดตามห้องต่างๆวันนี้ตั้งใจจะไปให้แม่พัดมีพื้นที่ของตัวเองมากที่สุดแต่ด้วยความจริงของแม่พัดและแม่ของตนอาจจะมีบางมุมที่ไม่ตรงกันในเรื่องความรู้สึกตนก็อยากขอโทษอีกครั้งรวมถึงเรื่องที่ผ่านมาด้านแม่พัดเองก็บอกเรื่องอภัยก็อภัยส่วนที่เรื่องกฎหมายก็ปล่อยไปดำเนินคดีแต่ตามกฎหมายอย่างจุดแรกที่เจอป้าแมวเจแปนก็เห็นแบบนั้นเหมือนเป็นการพูดข่มขู่ว่าเราไหมบอกเราพูดดีๆกันนะพูดความจริงนะเราแค่มองเราก็ใจเต้นและหน้าซีดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าเราไหวไหมจนเราก็บอกว่าไม่ไหวสามคนที่เคยตีเราก็มายืนอยู่ตรงนั้นด้วยเราก็เกิดความกลัวแค่เห็นก็กลัวแล้วเจ้าหน้าที่จึงเชิญพี่แมวกับเจ้าหน้าที่คนนั้นออกไปเจ้าหน้าที่ที่เคยตีแม่พัดพอแกรู้สึกว่าแกไม่ไหวตำรวจเขามองสีหน้าแล้วบอกไหวไหมคุณแม่พัดแกบอกแกไม่ไหวแกเห็นคนที่ตีมายืนอยู่ตรงหน้าด้วยไอเห็นป้าแมวด้วยขณะที่เจแปนก็ไหว้ขอโทษแม่พัดอีกครั้งเพราะดีใจที่ได้เจอคุณแม่เมื่อวานก็อยากให้คุณแม่กลับไปพักผ่อนว่ากันกลับไอ้ลูกเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องมันเป็นคำกำหนดของแม่ให้ทำเตียงแบบนั้นแบบนี้กลับส่งลูกไปเรียนก็ใช่ว่าจะไปเรียนแล้วจะได้เอาวิชาความรู้มาใช้แต่ถ้าวิชาความรู้ใช้แบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากเอาเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วตรงนี้ห้ามเปิดครับนอกจากว่าเส้นใหญ่ขนาดไหนแล้วสามารถเปิดได้เราค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงเอาละครับจากทางด้านของเอเวนดีลูติน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกถ้าจะดูแลดวงตากันแล้วรับประทาน AND ลูติน่าครับซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่สำหรับบำรุงสายตาปัญหาตื้อเรื่องตาเรื่องต้อนะครับต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกเบาหวานขึ้นตาดูแลกันครับทางด้านของสบู่สมไรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็สบู่สระผมครับเรื่องการสระผมเรื่องของการรังแคเรื่องของการมีเชื้อราบนหนังศีรษะนึกถึงสบู่สระผมของเราครับสนใจสั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474ครับแล้วก็มีเรื่องอ๋อมีต่อ นิดนึงป้าแมวประกาศขายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนสซิ่งโฮมมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนักลงทุนคนไหนสนใจพร้อมขายทันทีลั่นพอ.สปส.5คนเก่าเป็นคนดีครับก็ดีสิถ้าไม่ดีแกจะอยู่ได้ยังไงละ30ปี ทางด้านของประเด็นข่าวอื่นนะครับผมไปที่เดลีนิวครับเดลีนิวยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทางด้านอดีตรองนายกอบต.เสียชีวิตปริศนาริมถนนเอเชีย41เร่งคลี่ปมครับที่ชุมพรครับตำรวจสภ.สวีพบผู้เสียชีวิตข้างมอเตอร์ไซค์บริเวณริมถนนเอเชีย41ขาล่องใต้ช่วงหลักกิโลเมตร25บวก600หมู่ที่3ตำบลครนอำเภอสวีชุมพรจึงให้ตำรวจสภ.สวีนำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไปรุดสำรวจตรวจสอบพบร่างนายสายันพรมน้อยเป็นอดีตรองนายกอบต.วิสัยใต้สภาพมีบาดแผลรุนแรงบริเวณหัวนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy และร่องรอยเฉี่ยวชนบริเวณด้านซ้ายของตัวรถอย่างไรก็ตามจุดที่สร้างคอนเซ็ปต์แก่เจ้าหน้าที่คือการพบอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อยู่ใต้ร่างของผู้เสียชีวิตด้วย
โดยมีปลอกกระสุนติดคา

0: ั้งอยู่ในหลังเพิงจะได้ดีพิสูจน์หลักฐานจึงบันทึกภาพและจัดเก็บวัตถุพยานไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสายันพรหมน้อยอดีตรองนายกอบต.วิสัยใต้ไปร่วมงานสวดไปทำศพซึ่งอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ300เมตรก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์น้องแนงน้องแนงกลับบ้านพักจนทั้งมาพบตายกลายเป็นศพในช่วงดึกขณะเดียวกันทางด้านญาติและคนใกล้ชิดยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของรองนายกคนนี้ครับญาติคงติดใจการเสียชีวิตโดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในแวดวงการเมืองท้องถิ่นรวมถึงเรื่องวงการพนันไก่ชนและไฮโลอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนระบุประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเพียงข้อสงสัยของญาติซึ่งต้องรอการเก็บรวบรวมหลักฐานพยานยืนยันก่อนนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็ทางด้านของประเด็นข่าวที่DSI พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็นายพลพีสุวรรณจุ๋ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมอท2และปลัดกระทรวงยุติธรรมครับไปแถลงผลกรณี DSI เปิดปฏิบัติการยุทธประรัตผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพแกะรอยเครือข่ายต่างชาติขยายผลถึงต้นต่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการตรวจค้นในวันนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกต้องการปราบปรามนอมินีโดยวันนี้เป็นบูรณาการของหน่วยงานรวม9หน่วยงานตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดในกรุงเทพทั้งขอศาลอาญารัชดาพิเศษออกหมายค้น4หมายค้นซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงจังหวัดชลบุรีและบางละมุงพัทยาซึ่งวันนี้ได้มีผู้ต้องหา2รายคือนายไดมอนด์เดวิดมาเชียโนชาวอิสราเอลนางสาวดารินประเสริฐสุขชาวไทยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามระบอบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเรียบร้อยแล้วกรณีการขยายผลตรวจค้นจุดที่3จุดในวันนี้ก็มาจากรวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควรแล้วทางด้านรองอธิบดีเดซายบอกคณะพนักงานสอบสวนเดซายได้ดำเนินการตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการแปลงสัญชาติไทยแต่อาศัยประโยชน์จากการได้รับสัญชาติไปรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจกระทำอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นการทำที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรซึ่งผลสมผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมากดีเอสไอได้รับเรื่องแล้วก็จากการสืบสวนเราพบข้อมูลหลักฐานเส้นทางการเงินที่เป็นประโยชน์อย่างมากเส้นข้อมูลเกี่ยวกับนอมินีความผิดปกติของการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติและข้อมูลที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากรข้อมูลการถือครองที่ดินอันมิชอบโดยกฎหมายลักษณะของคนต่างด้าวรวมทั้งข้อมูลอื่นอีกมากจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นที่มาของการเปิดปฏิบัติการเป็นเหตุให้ DSI รวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลอาญาถนนชดาภิเษกออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดและก็4หมายค้นครับจุดแรกก็คือมูลนิธิชาบาทแห่งประเทศไทยอาคารเลขที่ถนนเลขที่18ถนนพระอาทิตย์จุดนี้ยังพบนิติบุคคลอื่นอีก5นิติบุคคลจดทะเบียนในที่เดียวกันจุดที่2คือ ITF สีลมเพชรถนนดาราธิวาสราชนครินทร์เขตบางรักกรุงเทพจุดนี้ยังพบนิติบุคคลจำนวนมากมาจดทะเบียนการเงินขณะนี้จุดที่3จุดที่4เกี่ยวกับยูสมาคมแห่งประเทศไทยยังคงเป็นจุดที่พบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องผลการตรวจค้นทั้ง3จุดทำให้พบพยานหลักฐานและข้อมูลจำนวนมากอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีกับบุคคลต่อไปครับนี่แหละครับค่อยๆคุยเคลียร์กันไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เจอจนหมดได้ละครับว่าเขามาให้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีประโยชน์เขาคงไม่เข้ามาบ้านเราเนี่ยเข้ามาดูมันง่ายได้ไม่ได้เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวมันเข้ามาเป็นพลเมืองของเราเนี่ยแถมยังซื้อขายบัตรประชาชนได้ประเทศไทยนี่มันก็แปลกนะซื้อได้หมดซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยังซื้อได้เลยประเทศไทยงงไหมนักภาษาเลยจะซื้อบัตรประชาชนไม่ได้ซื้อหมอได้ด้วยให้ทำลูกทิพย์ได้ซื้อเจ้าหน้าที่เขตให้จดทะเบียนมีลูกทิพย์ได้เออแปลกไหมแปลกนะที่แปลกที่สุดคือซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องก็ซื้อได้เออไม่รู้เอาทำอะไรเอาเครื่องยนต์ของเรือหางยาวมาใส่แทนไงก็งงผมยิ่งอ่านหนังสือพิมพ์ยิ่งงงกันไปใหญ่หลายๆเรื่องครับเอ้าเราคงต้องงงกันต่อไปครับประเทศไทย ยุคอะไรก็ไม่รู้ผมก็งงๆหมดนะอะไรมันก็โอ้โหครับบ้านหนึ่งมีลูกบ้านอยู่ในบ้านเดียวกันนี่300 400คนยังอยู่ได้ไม่รู้เข้าไปได้ไงเจ้าหน้าที่เข้าไปไงถ้าคนธรรมดาจะไปเขียนทะเบียนบ้านตัวเองไม่ได้หรอกมันต้องมีคนเข้าไป300คนอยู่ในบ้านเลขที่เดียวกันทำได้ไงทำแล้วครับทำได้ด้วยเออบัตรประชาชนไม่ใช่คนไทยทำได้ด้วยได้ครับแล้วประชาชนคนธรรมดาทำได้ไหมข้าราชการทำทั้งนั้นครับจบข่าวแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายครับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจะค้นกันต่อไปจะต้องทำงานต่อไปเพื่อความมั่นคงของชาติครับมิฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราก็คงจะต้องบอกว่าตกเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยที่แทบจะครอบครองแผ่นดินไทยของเราซะแล้วการอยู่99ปีไม่ใช่เป็นการลงทุนแล้วเป็นการมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์อย่างไทยแลนด์เมืองสยามของเราเนี่ยนะครับหรือว่าครับขอบคุณเวลาหมดซะแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับและเราอยู่กันในช่วงนึงนะครับอย่าเปลี่ยนเครื่องไปไหนเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปสักครู่เดียวครับ
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมร
6: ู้
5: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577

ั่ว7ทีดี7หนครับฟังกันตั้งแต่เพลงแรกเอาอยู่เอาอยู่ไหนบอกเอาอยู่แล้วอยู่ไหมล่ะท่วมกันเต็มบ้านเต็มเมืองเอาอยู่เอาอยู่ครับพูดไปกี่คำเอาอยู่เอาอยู่เต็มบ้านเลยรถลุยไม่ได้เสียหายนับเป็นพันๆคันหมื่นๆคัน

เอาอยู่เอาอยู่ครับมีนักร้องชายก็ร้องเสกโลโซก็ร้องนะครับเอาอยู่ครับก็หยิบเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงที่สองก็เจ้าช่อชวนชมครับและก็เพลงที่สามก็ชวดเจ็ดทีดีเจ็ดหนครับคุณฟังครับในช่วงเวลาของความสุขก็อยากให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวฟังกันต่อเลยครับฟังกันต่อกับแตงเถาตายครับต้นฉบับนวัยพจน์เพชรสุพรรณ AI Cover

0: วันนี้จัดให้แบบชนิดที่ว่าเอาสมัยเก่าๆมาทำเป็นดนตรี AI กันหมดก็มีความไปเราะอีกแบบหนึ่งนะครับจากทางด้านของ
1: ทุกคนนี่มันน่าถึงจริงๆฉันซื้อ1 อันแต่ได้เพิ่มมาอีก2อัน
0: น้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นมาครับท่านที่หลับก็หลับไม่ลงหลับก็ไม่สบายใจคือเดี๋ยวตื่นเพราะอะไรเพราะท่านต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวลุกกระอยปวดกระอยกลับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วร็อกลดอาการมือชาเท้าชาครับบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับหรือจะเป็นพวกเบาหวานความดันไขมันนี่ลดได้เลยครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็ขายแต่ซื้อ2ขวดลดให้200บาทซื้อขวดเดียวก็ขายครับแต่ต้องมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่ต้องเสียค่าขนส่งและลดให้100บาทครับส่วนทางด้านของน้ำมันมะระไม่ใช่ใช้มะระขี้นกตัวเดียวนะต้องมีมะระหวานมะระจีนมะระของเรา3ตัวครับผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3มะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดมารวมกับน้ำมันงาดำ4ชนิดครับเรามีทั้ง9ชนิดมีทั้ง4ชนิดครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับดูแลเรื่องของผู้ที่มีปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกครับหรือจะเป็นพวกมือชาเท้าชาครับลดไขมันในเลือดลดเบาหวานครับความดันโลหิตหรือจะเป็นน้ำตาลในเลือดครับนี่ก็น้ำมันมะระ3ชนิดกับงาดำ4ชนิดครับเรามีทั้ง9ชนิดและ4ชนิดแล้วก็ชนิดเดียวครับน้ำมันมะพร้าวมาเดียวโดดๆเลยสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันนะครับดูแลสุขภาพร่างกายบำรุงผิวพรรณบำรุงร่างกายครับรักษาดูแลไขมันความดันเบาหวานได้เช่นเดียวกันนะครับสนใจ60แคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจโทรมาที่0817577474 0817577474ครับ
2: ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมา
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูข่าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาคุณดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิยาที่มีฤทธิ์เย็นนี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ขัดใจไม่ได้เลยสำหรับเพลงนี้มาทุกวันครับ ียกพี่

0: คยมีปัญหาแบบนี้หรือไม
1: ่
0: เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: นิวส์ข่าวค่ำแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางพอดแคสต์วันนี้มีข่าวสำคัญหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะคะเรื่องฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในประเทศไทยก็จะมีผลกระทบยาวไปถึงวันที่13ตุลาคมเลยส่วนช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะราคาผักสดไข่ไก่ตอนนี้มีรายงานว่าพุ่งสูงมากเกือบ 200% เลยส่วนเรื่องกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ตำรวจออกมายืนยันว่าจะเร่งทำสำนวนกงสอบนะคะส่วนที่เหลือให้ทันกรอบ30วันแน่นอนค่ะแล้วก็ออกมาชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวกับการทำสำนวนในล็อตก่อนหน้านี้ที่ทางปปช.ส่งฟ้องไม่ทันด้วยส่วนเรื่องการเมืองวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านออกมาโต้ยัตติซักฟอกที่ฝากรัฐบาลออกมาพูดว่าเป็นบันเทิงทิปไตยยืนยันว่าทุกอย่างมีข้อมูลนะคะที่จะมีการพิจารณาร่วมกันจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามข่าวค่ะ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
2: ้น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมดีเงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไ

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่เรื่องฟ้าฝนกันก่อนเลยค่ะคำเตือนฝนรอบใหม่มาแล้วนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะหลายพื้นที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกนะคะอย่างบางจุดที่เคยท่วมตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังมีปริ่มๆท่ออยู่บ้างค่ะวันนี้มีรายงานที่เขตหนองจอกมีการระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลโหฟอร์เรวิลนี่หนักมากนะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันเน่าด้วยสุวินทวงศ์38เป็นโครงการขนาดใหญ่กว่า 2,000 ไร่ในหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขังประมาณ 50-70 เซนติเมตรค่ะตัวน้ำไม่ได้เข้าบ้านนะคะคือตัวพื้นมันยกสูงขึ้นแต่ว่าน้ำที่อยู่รอบๆบ้านท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะก็กระทบไปถึงการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านตอนนี้ทางเขตได้เพิ่มกำลังสูบจากหมู่บ้านแล้วก็ลงไปที่คลองย่อยๆที่อยู่รอบๆหมู่บ้านนะคะปรากฏว่าสูบลงไปมันก็ไม่ได้ทำให้น้ำลดลงไปเยอะลดลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนอีกหลายๆพื้นที่ที่เคยท่วมหรือว่าน้ำปริ่มๆอยู่นะคะก็กังวลว่าถ้าเกิดฝนระลอกใหม่ตกลงมาเติมอาจจะทำให้น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นหรือต้องอยู่กับน้ำท่วมต่อไปมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนก้อนใหม่จะถล่มกรุงอีกครั้งใครเป็นชาวกทมนะคะฟังดีๆเลยกรมอุตุบอกว่าฝนรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้นะคะจะเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกทำให้เขตหนองจอกลาดกระบังนี่ลาดกระบังก็รอบที่แล้วก็ท่วมหนักมากนะคะมีนบุรียังคงต้องเฝ้าระวังว่าอิทธิพลจากฝนรอบนี้จะเกิดน้ำท่วมซ้ำได้อีกครั้งหรือไม่ก็ต้องติดตามประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเพจกทม.อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะวันนี้โอนเรียบร้อยแล้ว 3,483 ครัวเรือนนะคะไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมวันนี้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 3,483 ครัวเรือนเป็นเงิน 29,499,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่7จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตรวมทั้งหมด 3,021 ครัวเรือนค่ะครัวเรือนละ 5,000 บาทในพื้นที่3จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีรวม462ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทจังหวัดน่าน2รายจังหวัดแม่ฮ่องสอนสกลนครอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้ท่านรีบไปติดต่อธนาคารค่ะเพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะถ้าเกิดไม่ผูกพร้อมเพย์ก็อาจจะทำให้ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือล่าช้าค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่ก็ต้องจัดการเร่งด่วนหลังจากน้ำรถตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่คือเรื่องขยะตกค้างในพื้นที่นะคือในชุมชนบางจุดอ่ะมันกองปิดทางเข้าบ้านจนประชาชนเขาร้องเรียนอ่ะอย่างเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะตอนนี้กทม.เก็บขยะไปแล้วทั้งหมด 1,735 ตันค่ะก็ต้องทยอยเก็บเรื่อยๆเลยส่วนของขยะที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะว่ามันจะมีบางจุดที่รถเก็บขยะเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆนะคะก็ต้องรอให้กำลังคนและรถเข้าไปได้ก่อนก็คืออาจจะให้ประชาชนเนี่ยเอาขยะออกมาวางไว้ตรงจุดที่รถขยะเนี่ยพอจะมารับได้นะคะมันก็จะได้ค่อยๆเคลียร์ออกจากพื้นที่ไปส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถตรวจสอบจุดเก็บขยะและข้อมูลการฟื้นฟูนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีขยะตกค้างนะคือ Cleaner Bangkok ค่ะหรือถ้าพบปัญหาขยะตกค้างให้ท่านแจ้งปัญหาที่เจอเนี่ยผ่านแอป Traffy

ไปปรากฏว่าวันนี้ซีของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความเห็นกันนะว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเหมือนกับเลื่อนลอยมากเลยข้อกล่าวหาแล้วก็เป็นลักษณะของการตรวจสอบเหมือนกับเป็นบันเทิงที่ประไตยเหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคประชาชนอย่างคุณเท้งก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าคือความคืบหน้าเรื่องการบรรจุยติก็ต้องรอประธานสภาก่อนคาดว่าการอภิปรายจะเกิดขึ้นได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ฝ่ายค้านต้องการอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนค่ะน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองครั้งหนึ่งเลยนะที่มีรัฐมนตรีถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายมากขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้าหากมีข้อเสนอให้ลดเวลาอภิปรายเหลือ3วันนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาพิจารณาจัดสรรเวลาให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการว่าจะกำหนดเวลาอภิปรายไว้เท่าไหร่วิป3ฝ่ายก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องกรอบเวลาด้วยนักข่าวก็ถามคุณเท้งว่ามีรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเขาวิจารณ์นะว่าการยื่นซักฟอกของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นลักษณะบันเทิงทิปไตยแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีข้อมูลจริงไหมคุณเท้งก็บอกว่าขอให้รอดูเนื้อหาละกันนะคะแล้วค่อยมาพิจารณาว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นอย่างไรส่วนถ้อยคำในยัตติที่บางถ้อยคำนี่ก็ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงนะอย่างเช่นเป็นพวกมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังก็ถูกมองว่ามันรุนแรงไปไหมนะคะคุณเทงก็บอกว่าเป็นถ้อยคำที่ใช้ประกอบข้อกล่าวหาในการตรวจสอบตามที่ฝ่ายค้านเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือความล้มเหลวในการบริหารงานแล้วก็ย้ำว่าแม้ข้อมูลที่จะอภิปรายยังไม่สามารถนำไปสู่เอาผิดทางกฎหมายได้อย่างเด็ดขาดก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านเขาจะไม่สามารถนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของทางรัฐบาลได้นะคะส่วนกรณีที่พรรคกล้าทำก็ชัดเจนแล้วว่าคือกล้าทำตอนนี้เขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วก็คือไม่ใช่ฝ่ายค้านนั่นแหละไม่ได้ร่วมลงชื่อในยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละพรรคดังนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะลงมติในยติอภิปรายอย่างไรส่วนข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีรัฐมนตรีฝั่งของพรรคเพื่อไทยเลยไม่มีใครถูกอภิปรายเลยคุณณัฐพงศ์ก็ชี้แจงว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมดและประเด็นในการอภิปรายมาจากการเสนอร่วมกันของฝ่ายค้านนะคะก็มีการหารือร่วมกันแล้วยืนยันว่าการคัดเลือกรายชื่ออาศัยพยานหลักฐานและข้อมูลที่แต่ละพรรคเสนอมาประเด็นเรื่องของเวลาในการอภิปรายนั้นก็มีความเห็นของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ด้วยว่าสามารถใช้เวลาตามแนวทางที่ปฏิบัติกันมาตลอดที่ผ่านๆมา 3-4 วันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้มาฟังในส่วนของรัฐบาลบ้างนะคะที่เล่าให้ไปในตอนต้นว่าเหมือนกับถูกย้อนเกล็ดไหมคุณพราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะก็เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วและการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่เขาจะใช้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดก็คือขอให้อยู่ในกรอบของข้อบังคับการประชุมสิ่งไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยัตติก็อย่าไปพูดถึงในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าต้องการกินรวบประเทศนักข่าวก็ถามคุณพราดอนว่ามันแรงไปไหมคุณพราดอนก็บอกว่าตามยัตติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือกล่าวหารัฐบาลในส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงก็เป็นเรื่องปกติค่ะตามธรรมเนียมที่ผ่านมาก็มันก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่มันเบาอยู่แล้วนะเขาก็ต้องกล่าวหารุนแรงไว้ก่อนแต่ว่าจะไปหาเหตุผลประกอบหรือหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันนะคะต่อเนื่องไปทนายอั๋นวันนี้มีความเคลื่อนไหวด้วยเป็นเรื่องของการตรวจสอบเหมือนกันนะคะที่ดินเขากระโดงนะคุณพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะว่าที่อธิบดี DSI ท่านใหม่แล้วก็อธิบดีที่ดินนะคะขอให้ตรวจสอบแผนที่ข้อพิพาทเขากระโดงฉบับใหม่ที่อ้างว่ามีการไปลบจุดลำรางทางสาธารณะ20จุดเลยทนายอั๋นบอกว่าการรถไฟไม่ยอมรับแผนที่นี้แล้วก็กังวลว่าถ้า DSI

0: เอกสารนี้ไปใช้อาจจะส่งผลต่อเรื่องการสืบสวนคดีได้ก็อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะส่วนเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยที่สืบเนื่องมาจากสสไอเดียนะคะซึ่งปรากฏว่าก็จะเห็นนักขุดหลายคนเนี่ยออกมาขุดกันต่อเนื่องเลยอย่างคุณสิริโชคโสภานะอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งตอนนี้พอไปดูเว็บพนันออนไลน์เนี่ยตอนนี้เหมือนกับมีการบล็อกชื่อประเทศไทยแล้วนะคะคือไม่สามารถเข้าได้ฝั่งของข้อมูลในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันออกมาว่าในมุมของทนายอ่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายของไทยได้แล้วก็ยังพูดไปถึงคดีหัวสวด้วยนะคะบอกว่ามีสวที่ถูกดำเนินคดีรายหนึ่งเข้ามาหารือแล้วก็ให้ข้อมูลสำคัญทนายอ่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ตามกันต่อเนื่องนะคะกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com ค่ะซึ่งก็มีคนออกมาเปิดประเด็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่กูราเซาตามที่รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็มีชื่อนายไทหยางซางสามีของส.ส.ไอเดียสุชาดาซางแทนทรัพย์ปรากฏอยู่ในข้อมูลผู้ถือหุ้นด้วยล่าสุดมีรายงานออกมานะว่าตอนนี้เว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com บล็อกคนไทยแล้วไม่สามารถเข้าได้นะคะล่าสุดกระทรวงดีอีโดยท่านปลัดดีอีก็ออกมาชี้แจงคุณพัชระอนันตสินนะคะบอกว่าสาเหตุที่ระบบตรวจสอบไม่พบเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com อาจจะเป็นเพราะมีผู้ใช้งานในประเทศไทยจำนวนไม่มากก็ทำให้ระบบตรวจไม่พบซึ่งการตรวจจับก็จะมีระบบที่ทำงานอัตโนมัติการรับแจ้งจากประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายทำได้2รูปแบบก็คือการปิดกั้นการเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานแพลตฟอร์มให้ถอดเว็บไซต์ออกจากระบบนะคะแม้ว่าการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยเรามีกฎหมายควบคุมอยู่แต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามก็ทำให้แพลตฟอร์มต่างประเทศอาจจะไม่ได้ยินยอมให้ถอดเว็บไซ

ออกจากระบบได้ต่างจากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบางประเภทอย่างเช่นขายยาเสพติดอันนี้เราจะประสานทางแพลตฟอร์มให้ถอดออกได้เลยแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดในอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะว่าได้บล็อกแล้วก็จำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วคือถ้าเกิดใครทดลองเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถให้บริการผู้เล่นจากประเทศไทยได้เนื่องจากเงื่อนไขใบอนุญาตค่ะเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ปปช.ไม่สามารถทำสำนวนส่งฟ้องไปที่อัยการได้ทันก็ทำให้ต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนออกมานั่นก็คือดร.วินจ่าพิชิตมีคุณสัตพรที่เป็นน้องสาวของดร.วินด้วยเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ผลัดแล้วนะคะวันนี้มีคำชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จตามกรอบ30วันและส่งสำนวนทั้งหมดไปยังปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นๆในกรณีเดียวกันค่ะการปล่อยผู้ต้องหาทั้ง3รายนั้นเป็นผลมาจากระยะเวลาการคุมตัวฝากขังครบตามกฎหมายตำรวจก็หมดอำนาจในการควบคุมตัวเว้นแต่จะมีคดีใหม่เกิดขึ้นแต่ถ้าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีในภายหลังปปช.ก็จะเป็นฝ่ายส่งเรื่องประสานให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปได้นะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องก็เลยไปอยู่ในสำนวนของปปช.ซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องส่งฟ้องอัยการส่วนความคืบหน้าคดีนี้บก.ปปป.ก็ยังคงจะเดินหน้าจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จับกลุ่มนางพานีหรือว่าประดัดออนนะคะอายุ63ปีเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกปลัดออนคนนี้เป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินอีก1สายนี่ถูกจับคาห้องทำงานเลยเมื่อวันที่8ตุลาคมก็ไปเรียกรับเงิน 350,000 บาทจากผู้เสียหายแล้วก็อ้างว่าจะบรรจุเข้าสอบราชการได้นะคะจากการสืบสวนพบว่าเงินนี้ถูกรวบรวมส่งไปยังปลัดออนโดยตรงเลยส่วนการขยายผลเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นก็พบว่ามีการแบ่งหน้าที่การทำอย่างชัดเจนกลุ่มของดร.วินและจ่าพิชิตจะทำหน้าที่รับแฟลชไดรฟ์ชื่อแล้วก็มีการไปปรับไปแก้ไขคะแนนคำตอบที่ตำรวจเขาไปจับได้บ้านแถวนนทบุรีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นสายวิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงมีผู้บริหารท้องถิ่นมีนายหน้าเข้าร่วมขบวนการด้วยส่วนผู้ต้องหาที่จับกุมมาใหม่นะคะทางตำรวจก็จะเร่งสรุปสำนวนแล้วก็ดำเนินการนะคะส่งไปรวมกับสำนวนในชุดของปปช.ภายในกรอบระยะเวลา30วันต่อไปส่วนเส้นเงินก็จะเป็นหน้าที่ของทางปปง.ค่ะวันนี้ก็มีมติยึดอายัดทรัพย์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับโกงสอบท้องถิ่นด้วยคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.นะคะเปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินคดีโกงสอบท้องถิ่นเป็นพฤติการที่มีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะมีความผิดที่คณะกรรมการเคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์108รายการรวมมูลค่าประมาณ320ล้านบาทสำนักงานปปง.ก็มีการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์ด้วยนะคะ5รายการค่ะก็เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารมูลค่าประมาณ4ล้านบาทนอกจากนี้ปปง.ยังมีมติให้ส่งสำนวนความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมเครือข่ายสแกมเมอร์การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือคดีของนายเฉินจื้อกับพวกเป็นความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ช่อโกงประชาชนช่อโกงและยักยอกที่มีลักษณะเป็นปกติธุระเป็นสมาชิกอ้างยี่มีความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมคณะกรรมการธุรกรรมก็เคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด96รายมูลค่า345ล้านบาทปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งและการขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะก็เลยมีมติให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน416รายการอย่างเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมเงินฝากในบัญชีธนาคารมูลค่ารวมประมาณ118ล้านบาท
รวมไปถึงคดี Forex 3D ของนายอภิรักษ์กับพวกด้วยคณะกรรมการธุรกรรมก็มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินไปคืน

0: ชดใช้คืนผู้เสียหายทั้งหมด298รายการมูลค่า581ล้านบาทแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย 7,642 รายนะคะกระบวนการสีเทาก็ยังไม่หมดล่าสุดนี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะร่วมกับตำรวจนครบาลไปจับกุมขบวนการสวมทะเบียนราษฎรอีกแล้วนะคะรวมไปถึงสวมบัตรประชาชนคนไทยด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้น3จุดสำคัญค่ะเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือหนึ่งในนั้นพื้นที่เป้าหมายคือบ้านหรูย่านวังทองหลางนะคะเป็นบ้านของนายอี้หลงแซ่จางหรือว่าอาหลงกับภรรยาชาวจีนค่ะพฤติการนายอี้หลงถือบัตรประชาชนคนไทยนะคะขึ้นต้นด้วยเลข5มีการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี32ทำบัตรล่าสุดเมื่อปี64ทีนี้จุดเริ่มต้นของคดีนี้มันเริ่มมาจากปมพ่อทิพย์เนี่ยแหละนายอี้หลงกับภรรยากับลูกเดินทางไปที่จีนปรากฏว่าตอนผ่านด่านตม.เนี่ยตำรวจเขาไปเจอว่าชื่อของพ่อในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยระงับการเดินทางแล้วก็จับตรวจ DNA เรื่องมันเลยโป๊ะขึ้นมาว่านายอี้หลงเนี่ยถือบัตรประชาชนคนไทยพบว่ามีการสวมบัตรประชาชนแล้วก็สวมทะเบียนด้วยนะคะเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยเนี่ยแหละมีเงินหมุนเวียนในบัญชีร่วมกับภรรยา581ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินอีกหลายรายการเลยรายที่2คือนายหลวงยี่หลงเป็นชาวเมียนมาถือบัตรหัวหมายเลข0เข้ามาอยู่ในไทยแล้วก็มาบวชเป็นพระอยู่ที่อำเภอแม่สายแล้วก็มีการทำบัตรโดยอ้างว่าเป็นบุคคลชายขอบรายที่3คือนายจิ้นไทยลือเป็นชาวจีนค่ะเป็นบุคคลตามหมายจับของอินเตอร์โพลนะคะรับเงินฝากผิดกฎหมายในจีนมูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านหยวนหรือว่าราวๆ 15,000 ล้านบาทโอ้สูงมากมีผู้เสียหาย 3,000 กว่ารายรายที่3นี้มีบัตรหัวสูตรแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับโทษในไทยแล้วก็เตรียมเข้าสู่การถูกเนรเทศตามหมายแดงด้วยรายที่4นายทกรเซ้งกัวเป็นชาวจีนค่ะข้อมูลการสืบสวนก็เชื่อมโยงกับบุคคลตามหมายจับทางการจีนเช่นเดียวกันนะคะเคยยื่นคำร้องเข้าสู่ระบบทะเบียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นแล้วก็มามีบัตรประชาชนคนไทยต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยยังพบข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินอีกหลายรายการนะคะกำลังตรวจสอบอยู่ว่าได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าขณะที่อีกคดีนึงที่เป็นคดีสินบนข้ามชาตินะโอ้ยคดีนี้โด่งดังมากสินบนโรลส์รอยซ์นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาคดีนี้ได้แล้วเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของปตท.สผ.นะคะหลังจากตำรวจอินเตอร์โพลเนี่ยบุกเข้าไปจับกุมใช้เวลาถึง18ปีเนี่ยเลขาธิการปปช.นะคะบอกว่านายเผ่าพเดชวรบุตรซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของปตท.ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนในคดีโรลส์รอยซ์นะคะแล้วก็หลบหนีคดีทุจริตเนี่ยออกนอกประเทศค่ะก็ถูกนำตัวกลับจากอินโดนีเซียมาถึงที่ประเทศไทยตั้งแต่คืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ระหว่างดำเนินคดีเนี่ยนายเผ่าพเดชก็หลบหนีออกนอกประเทศไปทางมาเลเซียแล้วก็ไปกบดานต่อที่อินโดนีเซียปปช.ก็ยื่นขอหมายแดงซึ่งคดีนี้การชี้มูลความผิดของกรรมการปปช.ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะผู้ถูกกล่าวหาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่ามันมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะส่วนคดีที่เป็นคดีใหญ่เลยคือเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งหลายท่านเนี่ยคงจะได้ติดตามกันมาต่อเนื่องนะจากรายการโหนกระแสด้วยปรากฏว่าวันนี้นะคะคุณแม่พัดเนี่ยก็ได้กลับไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปชี้จุดที่ถูกคุมขังเอาไว้แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็วันนี้เนี่ยเจอกับป้าแมวไปเผชิญหน้ากับป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ด้วยปรากฏว่าตอนที่แม่พัดเนี่ยเจอป้าแมวนะโอ้โหถึงกับมือสั่นจะร้องไห้เลยแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยต้องถามป้าแมวว่าอย่างไงเนี่ยเชิญออกไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยป้าแมวก็เหมือนกับมีจังหวะที่พยายามจะบอกให้แม่พัดเนี่ยพูดความจริงในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ปรากฏว่าในส่วนของลูกชายป้าแมวเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะบอกว่าทางสบส5เนี่ยเขามีการทำดีลกับศูนย์ไว้และป้าแมวเองก็มีการยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความจริงนะลูกชายเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง แล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าตลอดเวลาที่ผอ.นยนาซึ่งดำรงตำแหน่งผอ.สบส.5เข้ามาตรวจที่ศูนย์ของตนอย่างละเอียดผอ.ก็ถือเป็นคนดีคนนึงไม่ควรที่จะต้องถูกสั่งย้ายในเรื่องนี้ด้วยเลยนะคะซึ่งวันนี้ป้าแมวก็เปิดใจนะคะพร้อมกับลูกชาวก็บอกว่าตอนนี้อยากขายศูนย์นี้แล้วก็ฝากไปถึงนักธุรกิจผู้ที่สนใจเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ปิดท้ายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการในกทม.ให้ลูกจ้างหยุดงานในวันที่16ตุลาคม2569เป็นกรณีพิเศษนะคะหรือว่าให้ work from home ค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการตามมติของครม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เห็นชอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพ work from home ด้วยในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุธที่14พฤหัสที่15เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการจัดประชุม IMF นะคะซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกดาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป
1: เพิ่มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีแล้วขอให้รักษาฝีมือไว้

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคีซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5เฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 18:35 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80วันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารคตวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระศาสนโสพลพาพานกเถนอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80ซึ่งบรรจุสรีรังคารในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชวพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพาพานกเถนเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2423บรรพชาเมื่อปี2440ที่วัดบูรณะสิริมาตยารามและอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อปี2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ภายหลังศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนจนแตกฉานได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้พระเนนที่บวชใหม่ตั้งแต่ปี2458เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีกรรมการ

0: มหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและพระอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นกรรมการมหาเถรสมาคมประธานอนุกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการคณะธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3ตั้งแต่ปี2480ถึง2489และเจ้าคณะจังหวัดพระนครโดยมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษา47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรวมจำนวน 1,452 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตตอบสนองท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านงานวิจัยวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือในฐานะมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ซึ่งได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awards 2025พร้อมคว้าอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานอันดับ4ของประเทศจากเว็บโอเมทริกส์ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอกรวม62สาขาวิชาและเป็นแห่งเดียวในไทยที่มีหลักสูตรผลิตครู5ปีด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์สังคมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศพร้อมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มุ่งสร้างนักศึกษาเป็นวิศวกรสังคมจนได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาอีกทั้งร่วมกับเครือข่ายยกระดับผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวมจำนวน798คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนจำแนกเป็น P1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์ P2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชน P3 เสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและ P4 พัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชน84โรงเรียน
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี วันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภค

0: บริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้ณโรงเรียนบ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้แก่การดำเนินโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่การติดตั้งสถานีสูบน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน1,950,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนมีครูและบุคลากร16คน
1: ไม่มีแล้วค่ะไม่มีช่วง

0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งบ้านชาและกาแฟขึ้นให้เป็นร้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการคั่วการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกชาสายพันธุ์จีนและชาอัสสัมแก่เกษตรกรกว่า200รายในพื้นที่กว่า751ไร่รวมถึงส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ซึ่งในปี2569มีผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,500ตันช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนถ่ายทอดเรื่องราวผลิตผลโครงการหลวงและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมของว่างคุณภาพสูงรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้โรงเรียนวัดทิพาวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ปัจจุบันชุมชนยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปากถาโดยพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัตวิหารวัดโมลีโลกยาวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทห้าม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและบริษัทวินวินเวิร์กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟรอฟอทอจำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป.เต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกรำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามและวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: ใจคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ

กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ข
1: อเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศทันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
2: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิดคณินบุญประเสริฐครับปภ.เร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวแปดริ้วระดมเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องติดตั้งเสริมสถานีสูบน้ำบ้านใหม่หวังเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
14: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
13: มาเตรียมพร้อมกัน
15: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พพรายงานน้ำท่วม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานขณะนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่22จังหวัดกระทบ109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านเกิดผลกระทบ 1,145,000 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,180,000 คนโดยในพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นโดยในพื้นที่ฉะเชิงเทราขณะนี้เกิดน้ำท่วม11อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอท่าตะเกียบอำเภอเมืองอำเภอสนามชัยอำเภอพบบ้านโพบางประกงคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวม93ตำบล875หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 64,791 ครัวเรือนระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือระบายน้ำอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนที่บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านได้นำกำลังได้นำเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน6เครื่องมาติดตั้งเสริมกำลังการระบายน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูระบายน้ำด้วยปล่อยน้ำให้ไหลข้ามบานประตูลงสู่คลองชลประทานด้านล่างก่อนมุ่งหน้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำภายในคลองชลประทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่15ตำบลท่าไข่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านต้องเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อบ้านเรือประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมณสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเขตลาดกระบังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
4: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูและติดตามการจัดเก็บขยะครั้งใหญ่บริเวณเขตร่มเกล้าและสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเขตใต้กระบังหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงเกือบทั้งหมดโดยผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการใน2มาตรการควบคู่กันไปทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เร่งด่วนและการจัดเก็บขยะตกค้างหลังน้ำลดซึ่งในวันนี้ตั้งเป้าปริมาณขยะทะลุหลักพันตันโดยพบอุปสรรคสำคัญคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงซอยย่อยได้ซึ่งทางสำนักงานเทศกิจจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการให้
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง เพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เพลงที่ฮิตติดชาร์ตกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเพราะว่าญาติเพลงญาติยาชอบกันเป็นพิเศษนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาเป็นเพลงแรกของค่ำคืนวันนี้กับเสียงร้องของสติดวงสว่างตามตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานชาวพิจิตรนะครับนั่นก็คือเพลงนางลอยนางลืมนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนทันบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั้นในภาคกลางคืนไปได้ไกลมากๆทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภสิทธิ์จะโฟกัสในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการย้ายเพลงย้ายยาทุกสันที่ทุกจังหวัดเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเราจะเจอกันบนคลื่นสถานีวิทยุมทบ13ลพบุรีแห่งนี้3ชั่วโมงด้วยกันทุกค่ำคืนนะครับถ้าไม่ติดธุระปะปังอะไรมาติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังทั้ง3ชั่วโมงแล้วท่านจะมีความสุขกายและสุขใจอย่างแน่นอนสุขกายนี่คือได้นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพกันและก็สุขใจเมื่อฟังเพลงเพราะๆนะครับเพราะว่าทำงานทั้งวันหรือเรื่องราวที่ผ่านมาในภาคกลางวันหลายท่านเครียดหลายท่านรู้สึกกังวลเรื่องราวสารพัดอย่างนะเกิดเป็นคนเนี่ยลืมตามาก็มีแต่ปัญหาปัญหานี้ไม่ใช่ว่าจะมีสำหรับคนยากคนจนเท่านั้นคนรวยก็มีปัญหานะครับเขาบอกคนรวยนี่กลัวตายมากกว่าคนจนฮะคนจนนี่กลัวไม่มีจะกินฮะปานกลางนี่กลัวทั้งตายกลัวทั้งจะไม่มีจะกินบอกเป็นอันว่านะฮะมาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและการกินกันอยู่ก็เรื่องสำคัญน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะครับนั่นคือรู้จักนะช่วยเหลือตัวเองนะครับพืชผักสวนครัวถ้าเราสามารถปลูกได้ก็ปลูกอาหารการกินเลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้กินเนื้อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดปลูกผักสวนครัวพืชผักสวนครัวอาจจะไม่สามารถปลูกผักกาดได้เป็นแปลงๆหรือปลูกมะเขือได้มากมายแต่ว่าสามารถจะปลูกนะใส่กระถางนะครับแบบมะเขือนี่กินได้นานมากขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมะนาวเนี่ยปลูกเข้าไว้ถ้าเกิดมันเหลือกินเหลือใช้เอาไปขายกับข้างบ้านก็ได้นะหรือไปผูกนะผูกมิตรกับพ่อค้าแม่ขายฮะที่เขาต้องการมะนาวเนี่ยต้องการตะไคร้ขาแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยปลูกต้นเตยฮะต้นเตยอ่ะที่เขาจะไปทำช่อดอกไม้ไหว้พระนี่แหละเขาจะใช้ต้นเตยใช้เยอะด้วย1ต้นซื้อจากเราไปสามารถจะไปโอ้โหทำได้ตั้งหลายช่อเลยนะครับคือเรื่องราวของการดำรงชีวิตนั่นคือรู้จักประหยัดนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่ไม่มีเราก็จะเป็นต้องซื้อครับนั่นก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านได้เยอะเลยนี่น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมกันทั่วโลกนะครับนำมาใช้เพื่อผ่อนคลายภาวะตึงเครียดภาวะต
ึงเครียดในกระเป๋าตึงเครียดในสมองวันนี้มาทลายความเครียดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสูตร1กระปุกสีแดงครับยาเพียงยารู้จักกันดีและสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับคือทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันนะครับคือกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟถิ่นฉายคอฟฟี่กาฟีดิกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสารสกัดระดับพรีเมียมคนทั่วโลกที่ต้องการระดับ1ถึง24มีครบถ้วนในกาแฟถิ่นฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจนะครับแล้วก็กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้อีก1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทแล้วก็วิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตานับตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในมิเนตต้องทานวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่องทานได้120วันตกกล่องละ600กว่าบาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับกับวิสซอนดูแลดวงตาแยกเพ่งยะยามาเป็น10ปีแล้วแยกเพ่งยะยานับหมื่นนับแสนนับไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยของใกล้จะหมดหรือสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือเอาไปทดลองก็สั่งซื้อมาที่ดีเจสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดีจะดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพรุ่งนี้ประมาณ7-8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรสั่งซื้อโทรสอบถามสารพัดสารพันได้กับดีเจสุภสิทธิ์เลยนะครับจดไม่ทันอย่างไรเตรียมประกาศดินสอกระดาษเข้าไว้ช่วงต่อไปจะบอกอีกแล้วก็จะบอกทั้ง3ชั่วโมงจดให้ได้และพรุ่งนี้โทรมาเลยนะครับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับตะวันลับฟ้าส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: ดีเจสุภสิทธิ์บอกสารสกัดนะระดับพรีเมียมจริงๆทั้งวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ญาติเพียงยามั่นใจได้ว่าของดีได้ของดีมีคุณภาพสูงมาดูแลสุขภาพอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับนะก็ถือว่าเป็นสารสกัดระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตากล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่งแล้วนะครับกล่องละ900 บาทนะครับ2กล่อง 1,800 บาทกล่องหนึ่งทานได้1เดือนนะครับถ้าซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมมาอีก1กล่องกล่องที่แถมคือกล่องละ900ก็เป็น4เดือนนะไปทานได้4เดือนหรือ4กล่องเนี่ยรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีตกกล่องละ600กว่าบาท 2,700 ได้4กล่องส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นกาแฟระดับพรีเมียมเกรดทริปเปิล A 3ตัว ช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลีเซอไรด์ใช้สารสตีวีออลไกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลล์มันคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปุดไม่หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นผิวรวมสมใจเซตาดีพรมนาขึ้นมีใบแปลกกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนคือลุลาเป็นล้านเขาบอกดูแลตับไตหัวใจมันปอดเลือดกระดูกนะตังหนังเช่าเนี่ยเฮดลิจื้อสมกะหรี่และสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าล็อกขันมีครบถ้วนในกาแฟเทนชัยกาแฟจึงได้กาแฟสุดยอดมากได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มเป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีก่อนดื่มหลังดื่มถ่ายรูปเก็บไว้ฮะบอกทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคนทักคนถามว่าทำไมนิดเดียวนี้ดูดีมีออร่านะครับก็พอว่าดื่มกาแฟทินชัยคอฟฟี่นั่นเองแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยจากภายในสุเพนอกด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1ซอง1ซองก็ชง1แก้วนะครับ2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านนี่คือกาแฟเทนชัยกาแฟเราสามารถดื่มได้ทุกวันดีทุกวันนะครับแล้วก็ลืมเสียไม่ได้นะสุดยอดสมุนไพรไทยถือว่าเป็นตำรับยายานั่นคือสรรพคุณสูงมากขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนี่ยากมากแล้วก็ตัวยานี้ผลิตออกมาด้วยขั้นตอนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากแต่เชื่อไหมว่าสุภสิทธิ์จำหน่ายราคาถูกมากนะครับซึ่งที่จริงเขาต้องขายแพงแหละแต่ว่าสุภสิทธิ์เพื่อนะย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์ทั้งหมดก็นะฮะจำหน่ายเพียงราคาเบาเพื่อไปดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประโภคมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันทานได้เลยแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานได้เลยท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยคือว่าฉี่ก็ไม่พุ่งนะครับแล้วก็ฉี่ลดขากางเกงแล้วก็อั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยมีปัญหาสำหรับผู้สูงวัยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรือสมรรถภาพนะก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนท่านหญิงเลือดจะไปลบจะมาว้าวุ่นแล้วเข้าสู่เวททองเนี่ยมันซุบซิบสีเหลืองคอเหี่ยวยันเลือดลมมันมาไม่ปกติเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตสำหรับท่านหญิงผิวพรรณที่เคยตึงๆก็เหี่ยวแห้งหย่อนยานนะครับวันนี้มาชนะธรรมชาตินะด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันทานทุกคืนนะครับวันละครั้งเดียวก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถรุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆกระสาย26ชนิดนะความเสื่อมของร่างกายที่มาเกาะไปกินตามร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนักโอยตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะมันเส้นยืดตึงๆนะครับตามข้อตามข่าวตามกระดูกสารพัดเนี่ยมันปวดนะฮะแล้วก็ชาปรุงไปเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่อาการกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบรรลับซ้ายฮิวสเลเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับท้องผูกเป็นพาราดึกเนี่ยต้องทานนะหลายท่าน7วัน5วันยังไม่ถ่ายเนี่ยต้องทานเพื่อขับถ่ายที่ดีขึ้นวันละครั้ง2ครั้งไม่เหลวไปแล้วไม่แข็งปลายถ่ายพอดิบพอดีนะครับคือคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขแน่นอนทาน2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทสูตร2ขนาดนี้บรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรแล้วท่านติดเตียงอะไรท่านป่วยเรื้อรังนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักมองตาปิบๆไม่มีแรงหลายท่านปวดข้อปวดเข่าก้าวขึ้นบันไดไม่ได้ ฐาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นเป็นว่านะฮะจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์แล้วก็สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็โทรมาที่083 693 1999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ083 693 1999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: าสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันน่ะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็มืดจังอ่ะมันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีมั้ยเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อเดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเน
1: า
0: ะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับคุณสองพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ประสาทวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: ยี่สิบกระปุก
2: เล
3: ยนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ได้ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จ้าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ขอ
2: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ยพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับทายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่าน

0: ่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
0: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: ทับน้ำหมู่5
0: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
1: ด้วยกาแฟด้วย
0: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
1: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
0: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: อ๋อซื้อเต็มหมูประจำ
0: จ้ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: จ้ะท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อสำหรับเพลงนี้อีเซลยิ่งแก่ยิ่งกวนทีมงานนายงนพงนนงนะครับเขาบอกว่าคนแก่สมัยนี้ส่วนมาก FC แฟนคลับของ DJ สุภสิทธิ์ก็เป็นวัยรุ่นสวนะครับจะไปประมาทเสียไม่ได้เลยนะครับวัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์เนี่ยวัยพิปฏิพานเป็นเลิศนะอายุเป็นเพียงตัวแรกอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สมองแจ่มใสสามารถตอบโต้ได้จนคนที่สบประมาทเนี่ยนะย่ำแย่ไปกันไม่ถูกเลยล่ะ เป็นอันว่านะครับแล้วก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตรงนี้แหละนะครับฝากดูแลสุขภาพสำหรับญาติเพียงญาติญาติทุกท่านช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับสอบถามและสั่งซื้อทุบีฟันเวชฟันกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำให้ผู้สูงวัยนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงสมองแจ่มใสอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอศาสตร์ชะลอเสื่อมเมื่อดื่มกาแฟเช่นชาคอฟฟี่เป็นประจำและตาดีขึ้นเมื่อทานวิสซอนสูตร1สูตร2สูตร1บำรุงกายสูตร2ใครเมื่อทาน2สูตรร่วมกันแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาว120ปีเลยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกเสรีลุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าข้าวตั้งท้องน้องตั้งครรภ์ครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจาก
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ป่วยจนล้มไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบกพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ไทยใด
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมร
8: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
10: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเจษฎ์ยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลหากถูกหยิบคดีหัวสวมาอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เจเสร็จยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมองฝ่ายค้านมุ่งลดทอนความสามารถรัฐบาลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยขอให้ฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่รัฐมนตรีพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะก่อนหน้านี้ถูกอภิปรายและพาดพิงมาแล้วพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะว่าการทำงานมีจุดใดบกพร่องและต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อประชาชนส่วนข้อกล่าวหาไร้ภาวะผู้นำนั้นระบุว่าตนจบปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองขณะที่มองว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านคือการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนชื่นชอบด้วยการนำเสนอในมุมตรงกันข้ามเพื่อให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลส่วนกรณีไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายเกษตรระบุว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์แต่ไม่ขอก้าวล่วงพรรคเพื่อไทยพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านหยิบยกคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ขึ้นมาอภิปรายด้วยนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: สอนชนภาค2บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรทลายเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลยึดไอซ์หนักกว่า 1.1 ตันพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเรือ East Harbor 1ตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในช่องลับบริเวณท้ายเรือพร้อมควบคุมตัวกัปตันและลูกเรือชาวไทยรวม6คนและตรวจยึดเรือพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและกำลังทางทะเลเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลของประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: และจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ออกมาตรการสทคช่วยน้ำท่วมช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสทคจำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราค
8: คากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพพงศธรนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับส่งให้มิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะหลังจากจบชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ก็จะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสูตร1สูตร2เนี่ยยาเพียงยาที่เป็นผู้ใหญ่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะอายุ70 80 90เกือบ100เฉกเช่นเดียวกับคุณตาเรืองของสวรรค์เอาไปทานแล้วสุขภาพดีมีกำลังวังชาผิวที่เป็นฝ้ากระไฝฝีขี้มรวันก็จางหายไปแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะชนิดว่าสั่นไปทั้งตัวเนี่ยคือทานข้าว6ปักมากกว่าครึ่งจานน้ำ6มากกว่าครึ่งแก้วก็6ไปนะใช้แก้วพลาสติกต้องใช้แก้วพลาสติกถ้าใช้แก้วทั่วไปแตกนะฮะเดินเถินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้ต้องถัดไปถัดมาปรากฏว่าทุกวันนี้เดินเหินสะดวกสบายสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นคุณตาประเดิมของสุวรรณเนี่ยยกตัวอย่างหลายท่านนะเช็คเช่นแต่คุณตาเช็คเช่นเดียวกับคุณตาประเดิมของสุวรรณเนี่ยอายุจะร้อยแล้วแข็งแรงขึ้นยังโทรศัพท์ด้วยตัวเองมาสั่งซื้อสูตร1สูตร2เป็นประจำนะพูดจาเข้าใจนะอาจจะเรื่องราวของเรื่องราวของการ อาจจะไม่ไวเหมือนก่อนแต่ว่าดีฮะยังดีอยู่ถือว่าสติสัมปชัญญะระบบประสาทการพูดการคุยตอบโต้ยังเข้าใจอยู่ในขั้นดีนะครับทุกท่านเลยแข็งแกร่งแข็งแรงแน่นอนกระปุกละ350บาทนะสูตร1บำรุงร่างกายสูตร2แก้ปวดไครเมื่อเนี่ยถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับแล้วก็มาถึงวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับอยากท่านได้ทานแล้วจะรู้ว่าดีกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะสำหรับวิซอนนะ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 บาททานได้4เดือนและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับท่านดื่มดีเนาะจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าสดกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่และวิซอนล้วนแต่เป็นของดีมีคุณประโยชน์มีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับเอาไปทานแล้วตกปกไม่โกหกไปจกตาผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับแล้วก็อยากให้ท่านนะครับสงสัยอะไรนะครับก็โทรมาสอบถามสุภสิทธิ์เพื่อความมั่นใจและก็สั่งซื้อกันเข้าไปจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านจมูกป่ามกอ่างทอง
ขายดีทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเองป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายกาแฟร้านจี้วันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนดูแลดวงตาใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อญาติเพียงญาติบางส่วนนะครับให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังกันที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับจะมีข่าวนะหลายท่านเคยติดตามข่าวสารของแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่หรือเปล่านะครับกับเมแกนซึ่งเป็นนะฮะเจ้าชายเนาะแฮร์รี่เนี่ยของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งไปพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหนึ่งที่มีปัญหากับราชวงศ์นะครับคือสถาบันกษัตริย์ที่ประเทศอังกฤษวันนี้นะครับกษัตริย์ของประเทศอังกฤษคือคิงชานะครับประกาศชัดแฮร์รี่เมแกนเป็นบุคคลเป็นพลเมืองธรรมดานะครับเขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาที่3มีพระราชสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ปฏิบัติกรณียกิจเมื่อจะกลับมาสหราชอาณาจักรนะครับนั่นคือประเทศอังกฤษซึ่งนะครับจะเดินทางกลับมาที่จากแคลิฟอร์เนียนะครับมาที่ประเทศอังกฤษนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าแหล่งข่าวในวังหลายรายเผยว่าสมุหะพระราชวังส่งพระราชสารของสมเด็จพระเจ้าชาที่3ถึงทีมงานเจ้าชายแฮร์รี่กระทรวงทบวงกรมกองทัพและผู้แทนพระองค์ในระดับท้องถิ่นเพื่อแสดงสถานะที่ชัดเจนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่ย้ายกลับมาจากแคลิฟอร์เนียพร้อมลูกๆอาร์ซีและก็ลิเลเบสในเดือนที่ผ่านมานะครับบอกว่าท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีภาพเจ้าชายแฮร์รี่ปรากฏครั้งแรกบนโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่กลับมาสหราชอาณาจักรเป็นภาพที่สถานีโทรทัศน์และสตูดิโอพอดแคสต์พระราชสารต้องการสร้างความชัดเจนว่าภารกิจใดๆที่ครอบครัวซัสเซ็กซ์ทำหรือเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นตัวแทนราชวงศ์อังกฤษซึ่งดูเหมือนเป็นการเตือนว่าการเยือนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนไม่ควรถูกมองว่าเป็นภารกิจของราชวงศ์ทั้งนี้ครอบครัวซัสเซ็กคือครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับและเมแกนนั่นเองเตรียมปรากฏตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้หลังจากลงหลักปักฐานในสหราชอาณาจักรเรื่องอังกฤษนั่นเองนะครับและสนับสนุนการกุศลของตนเองนะครับพระราชสารของพระเจ้าชาที่3ย้ำด้วยว่าสถานะดังกล่าวซึ่งเห็นชอบกันในปี2020ตอนที่ครอบครัวซัสเซ็กออกจากสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกกันว่าข้อตกลงซานดริงแฮมยังคงมีผลบังคับใช้ข้อตกลงนี้ตัดสถานะครึ่งๆกลางๆออกไปนั่นหมายความว่าเฮรี่และเมแกนจะแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่ได้ขณะดำรงสถานะเชื้อพระวงศ์นะครับนี่คือข่าวสารนะของกษัตริย์
สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุเรียนผลเวชภัณฑ์กันเข้ามาสุภสิทธิ์บอกญาติเพียงญาติยาเลยนะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลุ้นแล้วก็แถมเงินทองเป็นของหายากเนาะนะหลายท่านอยากจะทานของสุภสิทธิ์แต่เงินมีน้อยบอกสั่งเท่านี้ได้ไหมส่วนมากสุภสิทธิ์จะไม่ค่อยเก็บค่าจัดส่งอยู่แล้วล่ะค่าจัดส่งนี่ก็ร้อยสองร้อยนั่นแหละสุภสิทธิ์บอกว่าถ้ามันส่งให้ได้ก็ส่งให้ฟรีนะครับส่วนมากจะส่งให้ฟรีละสุภสิทธิ์กำหนดมาแล้วนะครับกาแฟ2กล่องก็ส่งให้ฟรีแล้วสูตรหนึ่งสูตรสองสั่ง2กระปุกก็ส่งให้ฟรีแล้ววิซอนเนี่ยกล่องเดียวแล้วก็ส่งจัดส่งให้ฟรีการจัดส่งนี้มีทางส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางเนี่ยเขาจะคิดเป็น2เท่านะครับแต่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกลัวเพราะสุภสิทธิ์รับผิดชอบตรงนี้นะครับแทนญาติเพียงญาติยาทุกท่านคุณสำเนียงชาวโพทองครับตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นตำบลสำโรงชัยไพศาลนครสวรรค์กาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสมหมายศิลปะชัยตำบลหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีกาแฟเชนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณปราณีเต่าทองตำบลโก่งธนูเพื่อเมืองจันทบุรีวิศน์1กล่อง900บาทคุณป้าหนิมเม่นทองคำตำบลฐานอาสาสัพยาเชนาทสูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณป้าละอายสิงหาเพศานครับตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิศน์4กล่อง 2,700 สูตร13กระปุกสูตร23กระปุกกาแฟ5กล่องทั้งหมด 1,000ทั้งหมด 5,100 บาทครับคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณสมานภักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณปัตตานีอิสอาตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกาแฟเชนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทนายอาบคุณลุงอาปากเกร็ดตะวันไผ่เขียวแสวงสว่างอารมณ์อุทัยธานีสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูมั่นใจใจมั่นหรือมั่นใจเนี่ย เมื่อตอนกังวันโทรมาบอกของจะถึงไหมเนี่ยใจมั่นเป็นมั่นใจเนี่ยใจมั่นนะฮะคุณบุญชูใจมั่น98หมู่3ตะบนระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีวิศน์1กล่องกาแฟ2กล่องสูตร21กระปุก 1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์อินทากโกสุมตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิดจันสนิทตำบลเทวราชชัยอยู่อ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมานะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับ0836931999เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของป้าคำเพียงทานวิศน์แล้วก็พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งทานสูตร1สูตร2สูตร1ที่บอกว่าคุณแผนดังพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุภสิทธิ์เรวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถและกาแฟเทียนชายคอฟฟี่นะครับหลังจากจบเพลงนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับเพลงนี้มนแคทแก่นคูณเป็นผู้ร้องครับบอกพร้อมแต่บ่แพ้และมีสิริพรไพพงศ์กับจกโซคูณอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนรอท่านอยู่นะครับ

0: ป็นป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าๆๆ1
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างนี้แล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนๆแล้วก
1: ็ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหรออ
1: ยากกินแล้วมันแล้วลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเคืองอยู่ในนอนเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี่ปกติเลยนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟเชนชัยคอฟฟี่พี่ใจเกียรติที่ระลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับพังนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยจากนิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเน
3: า
2: ะ
3: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
3: า
2: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยแหละครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: เอาพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณที่ละเอียดเจริญรันลุ่งนะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ
2: ที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ

0: อราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

ค่ำคืนนี้สนุกสนานมีเพลงโจ๊ะๆมันๆทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้รอสายใจสั่งมาของไม้พิรมพรนะครับเพลงนี้ตั๊กกะแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าโคราชระเริงนะครับเดี๋ยวปิดเบรกนะครับในชั่วโมงที่2นี้จะเปิดอีกเพลงนึงก็คงจะไม่จบเนาะเอาหัวๆไปแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าโกรธอย่าเคืองกับสุภาษิตกันแล้วกันไม่เต็มเพลงไม่เต็มเพลงนะครับพี่เสด็จสาวกระโปรงเหี่ยนนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ส่งมอบให้ญาติยาญาติเพลงได้มีความสุขความสำราญกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ของไทยได
3: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0 081-780-5575
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
7: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
8: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟกซ์นิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลัก
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
16: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
17: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรไพรบริการตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนไพรแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บริวารกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเนี่ยก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดราคาแถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพื่อนเพื่อนจะเรือนใจหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้ววัตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบวมังอาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลพมรุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอังทองพี่เพทูลจันงามโพทองอังทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้าป้าถวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตัวในอำเภอมรุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกดดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามาท
ท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะมาเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับแล้วมีน้าโยงน้าพวงน้านงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานนี้ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะทึ่งจะเห็น
0: เห็นเน
1: า
0: ะ
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวน่ะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปแล้วไอ้พ่นกล้องพ่นมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ค่ะ
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊ปก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้พี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเถอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ตอนนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
0: ขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: มันต้องเป็นผู้ร้ายที่จะขึ้นมาลักได้อย่างนี
1: ้
2: เหรอ
1: เออเอาผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของเรา
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้าย

0: โอ้โหตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกแล้วย่องพอแล้ว
2: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้เพิ่งใช่เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่ายไล่ทีฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยว

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เราเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้ว

มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วย

0: 1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: โอนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันมันนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนต์แคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมร
10: ู
11: ้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้
13: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 คอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
15: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
9: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
15: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
9: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
15: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
14: 0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
9: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
16: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลย จากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
17: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

0: การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
9: ประโยชน์ของน้ำมันกระเทียม 1. กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวในกระเทียมมีสารสำคัญคืออัลลีซินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผลในการช่วยบรรเทาและลดอาการภูมิแพ้
0: 2. กระเทียมมีคุณสมบัติเสมือนยาปฏิชีวนะฤทธิ์ของกระเทียมที่คุณสมบัติเปรียบเสมือนยาปฏิชีวนะที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราช่วยต้านสารอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงลดการเกิดภูมิแพ้และอาการเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดหอบหืดไซนัสหูอักเสบเป็นต้น
9: มีส่วนช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดโดยไขมันคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดจากการวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ในกระเทียมอย่างอัลลิซินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลชนิดร้าย LDL คอเลสเตอรอลได้ดีเพราะกระเทียมสรรพคุณมากมายต่อร่างกายแต่รับประทานยากสำหรับบางคนเราจึงเสนอทางเลือกใหม่น้ำมันกระเทียมสกัดรับประทานง่ายไร้กลิ่น
0: สนใจซื้อน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นได้ที่0812901691โทร0812901691คุณภาพน้ำมันกระเทียมสกัดเหมือนกับการรับประทานกระเทียมสด
1: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
10: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
1: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
10: ้เมื่อต้อง องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและ

0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ชูโกโก้

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูสวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีทุกผู้ทุกคนทุกสถานที
0: ่ทุกสถานี
1: บทสปอร์ต711ลพบุรี
0: ค่ายจักรพงจังหวัดปราจีนบุรี
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลนี่ก็ 91.75 เนี่ย
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 FM เนี่ย
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจากอำเภอทุ่งสง
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็ 92.50
1: จอสอ1กรุงเทพ AM 657
0: ชาวกทมและปริมณฑลสวัสดีกัน
1: ตำรวจภูธรภาคตอุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์นี่ก็ 90.50
1: FM เหมือนกัน
0: FM เ
1: ด้แล้วก็คลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: อันนี้ก็ 89.75 FM
1: จังหวัดทหารบกลพบุรี
0: จอทล1197เนี่ยนะ
1: เจอกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับเนี่ยลุงช้างกับลุงโชเล่ก
0: ็
1: มาเล่าข่าวให้ฟังนะบางทีก็ว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ก็อดไม่ได้เหมือนกัน
0: โอ้เป็นเหมือนกันไง
1: เป็นเหมือนกันนะครับเห็นอะไรมันไม่ถูกก็เรื่องก็ราวก็เลยแย่กันไปหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่แก่ไม่กล้าแย่เต็มที่หรอกเพราะว่า
0: แค่คุยกันสู่กันฟัง
1: เรารู้ไม่จริงเนาะเราจะไปรู้ได้ไงว่าเอ๊ะอยู่ๆมาสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้าง
0: ย้าย
1: อำเภอบ้านสร้างไปทำอะไรเขาไปขวางหูขวางตาอะไรเขาหรือเปล่า
0: ไม่รู้เราก็ไม่ได้อยู่อ่ะ
1: หรือว่าหนึ่งดื้อดึงหลีกเลี่ยงขัดขืนละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราไม่รู้ไง เพราะนั้นเราเขาเขียนข่าวมายังไงเราก็อ่านเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหม
0: ว่ากันไป
1: ฝนฟ้าอากาศก็ยังว่างั้นแหละ
0: พยากรณ์อากาศเนี่ย
1: ครับมาเลยหน้าฝนมาแล้วนะเนี่ย
0: วันนี้
1: เลยยัง
0: วันที่9เนี่ย
1: โอ้ยนุ่นออกพรรษาใช่ไหม
0: พรรษาก็ยังไม่หมดฝนนะนะ
1: ครับครับครับตอนนี้ก็ฝนเป็นหน้าที่ของเขาต้องมาแต่หน้าที่ของชาวไร่ชาวนาก็ต้องทำมาแล้วครับทำนาทำไร่ทำสวนนะเน
0: า
1: ะ
0: ทำสวนทำนาทำไร
1: ่ครับ
0: สวนยางพลาเงี้ยนะ
1: ใช่แต่ตอนนี้เห็นคนมาปลูกหญ้าบอกรายได้ดีกว่าปลูกข้าวอีกนะปลูกหญ้าวัวกินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องเลือกพันธุ์ดีๆนะคุณผู้ฟังนะก็ต้องศึกษาความรู้กันนะว่าจะใช้หญ้าพันธุ์ไหนดีอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆเลยดินเนี่ยมันจะดีได้ก็ต้องได้รับการดูแลนะวันนี้เอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างไปใช
0: ้หอมฟุ้งตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: นอกจากเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้กินแล้วยังเป็นวัสดุปรับปรุงดินด้วยเนี่ย มีทั้งฮิวมิกมีทั้งโคลมไม้มีทั้งฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลอดทั้งเดือนนี้นะซื้อ2ตันแถม10กระสอบครับและ1ตันไปอีก2กระสอบเพราะนั้นท่านซื้อ2ตัน
0: ได้14กระสอบ
1: ได้14กระสอบเลยนะ
0: ถึงตันกว่า
1: ครับผม อย่ารอช้าเพราะว่าโอกาสนี้มีให้พี่น้องในช่วงนี้เท่านั้นโทรหาลุงช้างได้เลยที่081 290 1691 0812 90 1691 0812 1691 นี่จะมี9มันเคลือจังเลยวันนี้
0: 9เนี่ยนะ
1: 9เคลือจังเลยโทรหาโชเล่ชาติรัก081 924 4377 081 924 4377
0: นะ
1: โทรมากันนะครับวันนี้4โมงเย็นทีมงานเราจะไปที่หน้าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ครับ
0: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
1: ก็ไปดูเขาปล่อยน้ำกันว่า7ประตูปล่อยครบทุกบานนะ
0: ไปดูเขาปล่อยน้ำดูน้ำมาไหลดูการหาปลา
1: ครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนไม่ถึง 2,400 แล้วนะ
0: ลดลงไปบ้างแล้ว
1: ลดลงไปบ้างแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะพี่น้องอยู่ท้ายเขื่อนก็เดือดร้อนไปตามๆกันเน
0: า
1: ะ
0: ไปเยอะเดี๋ยวแถวอยู่นู่นน่ะทางกรุงเทพจะท่วมอ่ะนะ
1: ใช่มันมาแน่น้ำเหนือ
0: นี่แค่ฝนนะที่ท่วมเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวน้ำเหนือน้ำทะเลจะหนุนอีก
1: น้ำท่าเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านครับยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีรัฐบาลอนุทินขอขยี้5วันนะ
0: โสพล
1: โสพลสารัมพร้อมส่งครม.ล็อกนะ
0: ล็อกวัน
1: ครับล็อกวัน
0: เอาวันไหนดี
1: เดี๋ยวจะเลือกเอาวันไหนดี
0: คุยกันให้รู้เรื่อง
1: ไม่ใช่ว่าเขาซักฟอกแล้วรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ไม่ได้
0: ไปช่วยน้ำท่วมสะบดละ
1: มันต้องอยู่ให้เขาพูดสิต้องอยู่อภิปรายต้องแก้ตัว ขาเรียกว่าแก้คำคลหากันอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาหาว่างต้องให้เขาพูดได้บ้างนะ
0: จะปิดไมค์กันมาก
1: ใช่ ปิดไมค์แล้วผมให้ออกออกไม่ออกไม่ออกตำรวจเชิญเลยเนี่ยว่าหลายจริงจริงใครวิ
0: ไม่รู้นะ
1: มาอยู่ลพบุรีไม่ใช่เหรอ14 นาฬิกาเมื่อวานที่รัฐสภาครับนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒิ
0: สสอีรายชื่อเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยนะครับ
0: ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
1: พี่เทงของเราพี่เทงพร้อมกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับ
0: ยื่นหนังสือ
1: โดยพี่เทงของเราบอกว่าตนเนี่ยพร้อมเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะ
0: เข้าชื่อทั้งหมดแล้ว
1: 145 คน
0: ยกเว้นพรรคไหนเยอะนะ
1: พรรคกล้าทำพรรคกล้าทำก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วนะ
0: ขออภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะ
1: พรรคฝ่ายพรรคกล้าทำเนี่ยนอกจากไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลด้วยนะ
0: ยัง
1: ครับ
0: จ่ออยู่ไง
1: เออเขาขออภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจำนวน
0: ทั้งหมด18 คน
1: ประกอบไปด้วย1นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: คนที่2ใครนะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
0: ส่วนคนที่3
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี
0: คนที่4
1: นายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: คนที่5
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
0: ์คนที่6
1: นายประกรณ์นินเพชรรองนายกรัฐมนตรี
0: คนที่7
1: พลตำรวจพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
0: คนที่8
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
0: คนที่9
1: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0: ดีอีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนที่10ล่ะ
1: คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: คนที่11ล่ะ
1: พลตำรวจโทรุฑพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
0: คนที่12
1: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: คนที่13
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: คนที่14
1: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: คนที่15
1: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: คนที่16
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
0: คนที่17
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: และคนที่18
1: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
0: นายณัฐพงษ์กล่าวย้ำด้วยว่า
1: สำหรับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านรวบรวมเป็นบัญญัติยติอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้ต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบบสีน้ำเงินที่กินรวบประเทศอยู่ในขณะนี้
0: ซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรม
1: ต่อระบอบประชาธิปไตยครับ
0: อยู่ตรงกันข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจน
1: และกำลังกินรวบประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ครับ
0: โอ้ว่าอย่างนั้น
1: ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจหมายถึงรวมสมาชิกวุฒิสภ
0: า
1: แล้วก็กลไกทวงดุลตรวจสอบ
0: หรือองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับผมดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการโกงสบทุจริตสอบท้องถิ่นวิกฤตประชาชนเช่นการบริหารการจัดการน้ำท่วมต่างๆเอาด้วยกับเขาด้วยนะ
0: ล้วนอยู่ในกรอบคานอภิปรายไม่ไว้ยังใจทั้งสิ้นเนี่ยนะ
1: ครับผมเอานี่ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะ
0: 18บุคคลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอ่ยมาเนี่ยรู้จักกันหมดได้ยินชื
1: ่
0: อ
1: ได้ยินชื่อก็อ๋อกันหมดแล้ว
0: ท่านทุกคนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ว่ากันไป
1: ขอบพระคุณยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตานะครับส่งมาให้แล้วนะครับ
0: ยาย่าบิงก็กระปุกละ800เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ดูแลสายตากันเนาะ
0: 2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
1: เดี๋ยววันนี้ท่านจองได้เลยนะเดี๋ยวผมให้ทีมงานก็ทำกล่องใส่ไว้พอมาปุ๊บวางเลยแล้วก็ส่งให้มาเมื่อวานเนี้ย
0: ส่งให้มัน
1: จะต้องถึงวันนี้ค่ำ
0: ๆ
1: พรุ่งนี้จะได้ดำเนินการส่งให้เลย
0: ยาจะอาญาบิงเนี่ยนะ
1: 800บาทดูแลสายตากันเนาะ
0: นาน
1: เป็นแคปซูลนะกระปุกหนึ่ง60 เม็ดครับ
0: นาน
1: หรือท่านจะเลือกเอาเป็นซอฟเยลก็ได้นะ
0: ซอฟเจลก็ดีแคร์เนี่ยนะ
1: อันนี้คุณภาพเขา
0: ดีต่อตาราคาดีต่อใจได้นะ
1: กระปุกหนึ่ง400บาทมี30ซอฟเจลครับ
0: ซื้อ2กระปุกก็650บาทเนี่ย
1: ครับผมซื้อ4กระปุกเนี่ย1,300บาทเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ถามว่าอะไรดีกว่ากันก็แล้วแต่เน
0: า
1: ะ
0: แล้วแต่ท่านชอบแบบไหน
1: บางท่านก็บอกไอ้กินซอฟเจลเห็นผลกว่าบางท่านก็บอกว่ากินแบบแคปซูลยายาบิงเห็นผลกว่า
0: บางท่านนี่บอกว่ากินสองอย่างเลยนะ
1: เอาอย่างผมนี่เช้ากินยายาบิง
0: จริงๆก็โทรบอกผมว่ากินสองอย่างเลยก็แล้วแต่ท่านนะชอบแบบไหนก็สั่งซื้อกัน
1: ครับ
0: ทั้งสองอย่างนี่แหละ
1: เจ้าดูแลสายตาเจ้าดีแคร์เนี่ยเขาราคาเดียวกันกับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไต
0: ของกระปุก650เหมือนกันนะ
1: ครับโอมิกออยนี่กินก่อนนอนเท่านั้นนะครับ1เม็ดเพื่อการบำรุงไต2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตไม่ใช่ยานะ
0: นอกจากตับนอกจากไตได้ใช้ได้เนี่ย
1: ครับจะให้ดีก็ดูแลเรื่องอาหารการกินหน่อยแล้วกัน
0: จะเค็มมาก
1: เค็มมากเกินก็ไม่ไหวแอลกอฮอล์เยอะเกินเลยลดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อย
0: จับแต่ได้ไปแข็งเนี่ย
1: ด้วยการเสริมโซดาแล้วน้ำแข็งเข้าไป
0: ไม่ต้องไปกินได้มันก็ดีเชื่อผมผมนี่ข้าวพรรษาเนี่ย
1: ข้าวพรรษาแล้วแล้วก็ออกพรรษาแล้วด้วย
0: ออกพรรษาแล้วก็วันเข้าอ่ะนะตัวตับแข็งอ่ะดิ
1: ครับผมทุกท่านโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนี่ครับสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในรายการนะ
0: สั่งซื้อได
1: ้ครับในกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีอุตรดิตถ์ยังไม่มีนะ
0: ถ้าไม่มีก็สั่งซื้อ
1: สตูลก็ยังไม่มีเนี่ยเมื่อวานพี่หมูซื้อเยอะเลยนะ
0: ซื้อหลายอย่าง
1: โอ้โหพี่หมูนี่คนเดียวนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะพี่หมูนะนะทั้งไทยทิพย์โอสถทั้งไทยแคลพัททั้งวิทยุทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มอย่างเงี้ยเยี่ยมยอดเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยไปดูเรื่องของนี่ครับไอ้กรณีที่เอาแม่ไปขังไว้เนี่ยกำลังดังเลยนะตอนนี้นะ
0: แม่พัดเนี่ยนะย้อนนาทีลูกชายพาสองชายชะกัน
1: โอ้โห
0: ลุงคาบ้านขึ้นรถเนี่ย
1: แล้วตอนนี้ที่สำคัญที่สุดลุงโชเล่
0: เป็นไงล่ะลุงคาม
1: ันไม่ได้มีลายเดียวนะมันยังมีเพิ่มมาอีกนะ
0: มีอีกด้วยไง
1: มีเพิ่มอีกหลายลายต่อหลายลายเลย
0: นอกจากกาญจนบุรีแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อ้าวมีแบบนี้ด้วยแม่ทำขังแล้วจะออกไปได้ยังไง
1: นั่นน่ะสิกรณีแม่พัดเนี่ยตอนนี้ต้องย้อนนาทีลูกชายพาสองชายชะกันมาอุ้มขาบ้านเลยนะคือรถตู้นะ
0: นำไปส่งที
1: ่ศูนย์ดูแลกาญจนบุรี
0: ที่เมืองกาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แม
1: ่ทำไมลูกคนเดียวลูกตั้งหลายคนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้นะ
0: ก็พอแม่ทำอะไรไม่ไหวเป็นภาระสิ
1: หาว่าเป็นภาระสิ
0: แย่เหมือนกันนะ
1: เวลาแม่เลี้ยงลูกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นภาระเลยนะ
0: โอ้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตนะ
1: จากกรณีนางนภัทรหรือว่าแม่พัทรพร้อมด้วยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนี่นะ
0: เขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลาง
1: เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: หลังจากถูกลูกชายแท้ๆเนี่ย
1: จ้างวานรถตู้มาอุ้มตัวไปขังครับ
0: ที่ศูนย์ผู้สูงอายุดูแลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
1: ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านพักจุดเกิดเหตุของแม่พัดในพื้นที่เขตวังทองหลางครับ
0: กรุงเทพมหานครเพื่อจำลอง
1: และก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านพัก2ชั้นปัจจุบันถูกเช่าเป็นโรงงาน
0: หลังจากที่คุณแม่ถูกอุ้มไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเนี่ย
1: บ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยให้เช่าเนื่องจากว่าลูกสาวนี่ขาดรายได
0: ้อ้าว
1: จากการลงพื้นที่บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยกล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็พนักงานทำงานอยู่ในบ้านนะครับ
0: แม่พัดเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ย
1: ขณะเกิดเหตุตนอยู่อาศัยในบ้านกับลูกสาว
0: แล้วก็มีลูกชาย
1: บอกว่าจะเข้ามาคุยเรื่องโรงงานคุณแม่จึงกดรีโมทเปิดประตูให
0: ้หลังจากนั้น
1: คุณแม่สังเกตเห็นชาย2คนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาว
0: และชายทั้ง2คนเข้ามาล็อกตัว
1: ปิดปากแล้วก็รวบยกขาปุ้มแม่ไปอย่างรวดเร็วโดยลูกสาวนึกว่าพี่ชายจะพาคุณแม่ไปหาหมอ
0: ตามที่เคยคุยกันเอาไว้
1: เดี๋ยวเราต้องพาแม่ไปหาหมอเนาะ
0: แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร
1: แม่ไม่สบายก็อุ้มไปเลยสิคุณแม่พัดบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆนะใช้แต่กำลังรวบรถตัวไปกันนั่นแหละ
0: อุ้มขึ้นรถตู้ไป
1: กูรถตู้กูภัยอ่ะจอดแอบไว้นะเมื่ออุ้มถึงท้ายรถตู้แล้วก็วางตัวลงกับพื้น
0: ตนก็ร้องขอความช่วยเหลือ
1: ชายคนที่ปิดปากจึงผลักขึ้นไปท้ายรถตู
0: ้
1: เมื่อคุณแม่ร้องขอความช่วยเหลืออีก ผู้ก่อเหตุจึงต่อยเขาที่ท้องนั่น
0: โอ้ต่อยแม่เนี
1: ่
0: ย
1: แม่มึงแท้ๆเนี่ยนะ
0: ต่อยท้อง
1: พร้อมบอกว่าอย่าร้อง
0: แม่อย่าร้อง
1: จากนั้นผู้ก่อเหตุก็รีบขึ้นฝั่งคนขับแล้วก็ถอยรถเปิดไซเรนหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
0: คือรถกู้ภัยด้วยไงเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่อ้
0: าว
1: สังเกตเห็นรถตู้คันดังกล่าวมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ระบุว่า
0: อะไรอ่ะนะ
1: MST Thailand นะระหว่างขับไปบนถนนลาดพร้าว
0: ผู้ก่อเหตุก็พูดคุยว่าจะเปลี่ยนรถ
1: นะเนื่องจากมีคนเห็นเหตุการณ์ในจังหวะที่ยกโทรศัพท์ขึ้นเสื้อของผู้ก่อเหตุเลื่อนลงทำให้คุณแม่สังเกตเห็นรอยสักรูปสามเหลี่ยมสีดำทึบครับรู้ตัวอีกทีก็ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
0: ทางด้านของผู้กำกับการสน.วังทั้งหลัง
1: บอกว่าวันนี้ผู้เสียหายได้เดินทางเข้ามาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเอาไว้กับอาสาสองคนเนี่ยกู้ภัยเนี่ยที่กักขังนงเหนียวแกเนี่ย
0: แล้ววันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ผู้เสียหายมาแจ้งความในคดีลักทรัพย์ตู้เซฟมูลค่ากว่า9,400,000 บาท
0: กับลูกชายและก็ลูกสะพ้ายเนี่ย
1: โอ้โหมันแนบเนียน
0: จริงๆก็มีเงินน
1: ะ
0: เก้าล้านกว่าบาท
1: ขั้นตอนถัดไปเป็นความจำเป็นต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องให้มาดูให้ข้อมูล
0: ทั้งลูกชายและก็ลูกสาว
1: รวมถึงเพื่อนบ้านที่แม่พัดเล่ากล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ในวันนั้นส่วนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างกล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างๆต้องแสวงหากันต่อไปครับ
0: ทางนี้ก็ต้องขอกล้องวงจรปิดไงเลย
1: เชื่อว่า CCTV ไงเชื่อว่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะแล้วก็อาจจะมีคลิปหรือว่าภาพที่ผู้เกี่ยวข้องถ่ายไว
0: ้เก็บเอาไว
1: ้คงต้องเอาเข้ามาใส่สำนวนสอบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้น
0: แล้วก็สามารถที่จะเป็นองค์กรประกอบความผิดได้
1: หรือพิสูจน์ทราบได้หรือไม่ผู้ใดกระทำความผิดครับลูกแท้ๆเนี่ยเอาแม่ไปโอ
0: ้ไม่สามารถเลี้ยงแม่ได
1: ้ต่อยท้องแม่ไม่ยอมได้ไหมนะ
0: อ
1: ๋
0: อไปไว้ที่กาญจนบุรี
1: เออ
0: โ
1: อ้ทีนี้ที่ศูนย์เลี้ยงเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าของนี่แจ้งว่าโอ้ผมมีใบอนุญาตนะ
0: มีใบอนุญาต
1: แต่ก็ยอมรับว่าเคยใช้ผ้าเนี่ยมัดผู้ป่วยคุมตัวเองไม่ได้ไงเป็นอาวาสไงแต่ขออนุญาตญาติแล้วนะนะครับก็สบส.4สั่งย้ายผู้ป่วยบ้านเสริมสุขครับ
0: สั่งย้ายไปแล้ว
1: ครับผ
0: ม
1: จากกรณีที่นายสุภชัยสิงห์โหผอ.สนับสนุนสุขภาพที่4เนี่ยที่ตัวย่อเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะสบสอะไรนี่แหละ
0: นั่นแน
1: ่เออ
0: เอาตัวสอบบ้านเสริมสุขเนี่ยนะ
1: ครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบจุดแรกมีผู้ป่วยมารับบริการ11ราย
0: แต่จุดเนี้ย
1: ขออนุญาตประกอบกิจการแค่9เตียงนะครับ
0: 9เตียงมี11ราย
1: แต่แก้ไขให้เหลือเพียง
0: เหลือ9
1: เตียงนะครับโดยจุดแรกยังตรวจพบอีกว่าอาคารที่เป็นตึกสามีผู้มารับบริการเพิ่มอีก58คน
0: โอ้โห
1: ขอ9เตียงมา58เลยตึกนี้ไม่ได้ขออนุญาตครับ
0: จึงได้ไปทำประกอบการได้เคลื่อนย้ายดิ
1: พอยังไม่ได้รับอนุญาตต้องย้ายดิ
0: ย้ายออกไป
1: อยู่ไม่ได้ดิเหอะมีคนไข้เป็นผู้หญิงนี่นะ14คน
0: อ
1: ยู่ในแถบโซนหนึ่งซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจึงให้เคลื่อนย้ายผู้รับบริการออกมาเช่นประสานงานกับสธจ.นนทบุรีพม.ย่อมาจาก
0: พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะ
1: ดูแลแล้วจะให้เคลื่อนย้ายออกไปเร็วที่สุด
0: เบื้องต้นก็ต้องประสานไปญาติของผู้ป่วย
1: ให้เคลื่อนย้ายออกไปก่อนนะฮะมันละเอียดอ่อนนะคุณผู้ฟังลุกนึกถึงจิตใจคนแก่คนเฒ่าที่เขาเลี้ยงเรามาบ้างสิเห็นเขาไม่พูดเขาไม่ใช่เขาไม่รู้นะ
0: ก็เคยอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยเอากันไปอยู่ที่อื่นเนี่ยแกก็ว้าเหวนะ
1: ไม่ต้องอะไรแล้วทุกวันเนี่ยเราสองคนเนี่ยเห็นหลานวิ่งหน้าบ้านเนี่ยมีความสุขพอมันไปอยู่กับพ่อกับแม่มันวันเดียวยังนั่งเหงาเลย
0: เหงาคิดถึงหลานนะ
1: ใช่
0: คิดถึงไง
1: คิดถึงดิ
0: เห็นแหนน้ำตาไหลเห็นนะคิดถึงหลาน
1: ภาษีโทรมาจากแปดริ้วบอกแม่บอกให้ตะละเลเตเตมมาคุยกับยายสีด้วยสีรักจังเลย
0: ไม่รู้ไปไหนแล้วไปอยู่ไปกับพ่อกันแล้วละบ้างอ่ะ
1: เมื่อวานจัดรายการเสร็จก็ไปเรียนพิเศษ
0: อ
1: ๋อไปเรียนพิเศษแล้วมันไม่กลับมันไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เขา
0: ก็อยู่ใกล้พ่อแม่เขาสิ
1: เดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็จะให้ท่องชินบัญชรให้จบเลยนะแต่ไอ้ยันทุนมันท่องจบละทำให้เราสองคนได้รู้สึกอะไรนะ
0: รู้สึกว่า
1: อาย
0: อายเด็ก เด็กท่องได้
1: เราท่องไม่ได้นะ
0: ท่องหิปปิโสยังไม่จบเลย
1: นโมยังไม่ทันตัสสะเลย
0: ไม่ทันสามจบเป็นนโมพวงไปแล้ว
1: นโมพวงเลยนโมพอนโมเสร็จปุ๊บแล้วไงนะสามจบ
0: สามจบป่ะนะครั้งเดียวเท่านั้นแหละ
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: ครับอย่าลืมนะโกโก้อร่อยมากอร่อยเลิศ ใครรับใครดื่มก็บอกว่าอร่อยเลิศจริงๆสมคำล่ำลือบำรุงสายตาบำรุงสายตาบำรุงสมองครับ
0: นั่น
1: สองกล่อง500บาทชื่นใจนะมีทั้งกุจิบุรีมีทั้งเกากี้มีทั้งผงอบเชยมีทั้งผงโกโก้แล้วก็ใช้สุขรสนะแทนน้ำตาล
0: ใช้สุขรสนะ
1: แล้วความอร่อยความมันก็เกิดจากมะพร้าวนั่นเองครับ
0: มะพร้าวความมันเนี่ยนะ
1: สู
0: ่
1: โกโก้
0: ชู
1: ครับได้ดื่มแล้วจะบอกว่าโอ้ใช่เลยจริงสมคำล่ำลือ
0: น
1: ี่นะ
0: นาน
1: ลูกสาววัย19โดนครูสาวขับรถชนเสียชีวิต
0: ผ่านไป9เดือน
1: คดีเงียบกิ๊บไม่คืบหน้าเลย
0: ไม่ว่าหน้าเนี่ยนะ
1: ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ไบโอดี
1: รับประทานเป็นประจำฮะบำรุงร่างกายฟื้นฟู

0: แม่เลี้ยงเดี่ยวเดินทางเข้ามาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนี่แหละครับ
1: ก่อนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนบังคับการปราบปราม
0: ครับเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีน้องวิวหรือว่านางสาววิภาวีอายุอนาม19ปีครับ
1: ลูกสาวอ่ะลูกสาว
0: ซึ่งทำงานเป็นเชฟถูกข้าราชการครูสาวขับรถยนต์พุ่งชนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: ตอนนี้ผ่านไปเกือบ9เดือนแล้ว
0: คดียังไม่ไร้ความคืบหน้าเลยครับ
1: ไม่คืบหน้าไม่วาหน้านี
0: ่นางพนีบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที
1: ่16มกราคม
0: เวลาประมาณ 22:50 นาที
1: บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ย
0: ถนนสายพัทยานาเกลือตำบลนาเกลืออ
1: ำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: ขณะที่น้องวิวขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยสารมากับเพื่อนสาวคือเด็กหญิงเอ
1: ตอนท้ายกันมา
0: หลังจากกลับจากการทำงานแล้วก็แวะไปซื้อพัสเซอร์ยาให้แม่ห่างจากบ้านไม่ถึง100เมตร
1: แล้วก็ถูกรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิ
0: สวิฟ
1: สวิฟเนี่ยนะ
0: ซึ่งมีนางสาวยุวธิดาข้าราชการครูเป็นคนขับ
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: เสียหลักข้ามเลนมาชนอย่างรุนแรงครับ
1: แล้วก็ยังเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันนึงด้วย
0: เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
1: 4รายด้วยกัน
0: เบื้องต้นผลการตรวจทางการแพทย์ระบุว่า
1: น้องวิวได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: สมองบอบช้ำเลือดออกในสมองกะโหลกศีรษะกระดูกใบหน้าแตกหลายแห่งแขนซ้ายหัก
1: แล้วก็กระดูกท่อนขาด้านขวาก็หัก
0: ต้องผ่าตัดสมองเร่งด่วนครับ
1: แต่ว่าน้องวิวเนี่ย
0: ต้องทนทรมานอยู่นานถึง29วัน
1: ก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบ
0: เนื่องจากภาวะเลือดออกในปอดแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดในวันที่14กุมภาพันธ
1: ์โอ้วันวาเลนไทน์พอดีเลย
0: ลูกสาวเป็นเด็กขยันนะเป็นเสาหลักของบ้าน
1: โดย
0: ตัดสินใจออกจากโรงเรียนตั้งแต่มัธยมปีที่2
1: แล้วก็มาทำงานหาเงินช่วยแม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้าน
0: นี่สินงานศพของพี่ชายรวมถึงดูแลยายที่พิการแล้วก็น้องชาย
1: น่าสงสารเนาะ
0: ความก็ยังต้องเรียนกศน.ควบคู่ไปด้วย
1: จนใกล้จะจบอยู่แล้ว
0: แต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากความประมาทของผู้ขับขี่ครับ
1: ยิ่งไปกว่านั้นทางครอบครัวก็ตกใจสิ
0: ตกอยู่ในภาวะยากลำบากสิตกใจอยู่ๆก็ลูกมันเสียชีวิตอย่างเงี้ย
1: หนักเนี่ย
0: เนื่องจากรถคู่กรณีไม่มีพรบซะด้วยสิ
1: อ้าว
0: ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเสียชีวิตจำนวน
1: 500,000 บาทจากกองทุนพรบได
0: ้ต่อมาหลังเกิดเหตุ4กุมภาพันธ์ผู้เสียหายเจรจาคู่กรณีขับรถมาชนได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
1: แล้วก็ค่าซ่อมรถที่เสียหาย
0: ส่วนนางพันมีก็ได้รับค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน
1: 40,000 บาท
0: แล้วก็ช่วยเงินเยียวยางานศพอีก
1: 70,000 บาทเนี่ย
0: ขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินการอย่างล่าช้า
1: แล้วก็ต้องรอผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ย
0: นานถึง5เดือนมันไปหมดแล้ว
1: ไม่เหลือแล้ว
0: หายระเหิดระเหยไปหมดแล้ว
1: สุดท้ายวันที่4เมษายนเนี่ย
0: ที่ได้พูดคุยกันนะ
1: แล้วก็คู่กรณีก็พยายามบ่ายเบี่ยงเย็น
0: ไม่เคยติดต่อแสดงความรับผิดชอบใดๆอีกเลย
1: โหน่าเห็นใจ
0: ทราบว่าได้นำรถคันเกิดเหตุไปซ่อมแล้วก็กลับมาใช้งานตามปกติแล้วล่ะที่ออกมาร้องเรียนแบบเนี้ยอยากให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบให้ดีกว่านี้
1: ขอหากว่าสภาพจิตใจของคนในครอบครัวบอบช้ำอย่างหนักเนี่ย
0: โดยเฉพาะน้องชายที่นั่งรอพี่สาวกลับบ้านทุกวันนะ
1: โอ้เอา
0: จึงมาร้องขอความเป็นธรรมต่อกองปราบปราม
1: เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดคดี
0: นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับผู้ที่คู่กรณีเขาก็มาชดใช้จำนวนหนึ่งแล้วเนาะ
1: ก็แสนกว่านะ
0: ครับผม
1: เออ
0: ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: กาแฟลิต้าเอ็มนี่มีมากว่า10ปีแล้วครับไม่เคยปรับราคาไม่เคยปรับโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นนะถุงหนึ่งมี30แก้วราคา490บาท
1: 490บาท
0: ซื้อ2ถุง900บาทครับ
1: นั่น
0: รับทันที
1: ชาบูหอมฟูงจากลุงช้าง
0: ให้เป็น1ก้อนนะฮะ
1: เอาไป
0: ถ้าจะซื้อ5ถุง 2,000 นะเดี๋ยวให้สบู่ไป2ก้อนครับ
1: ให้2ก้อนเลย
0: แล้วกาแฟลิต้าเอ็มโกสูตร2เนี่ย
1: เป็นไง
0: ส่วนผสมก็เหมือนกันสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจี่กระชายดำเหมือนกัน
1: แต่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
0: เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแน่นอนที่สุดครับเราใส่คอลลาเจนไปแล้วเพื่อบำรุงกระดูกลากผมลากฟันนะดูแลผิวพรรณด้วย1ถุงมี20แก้ว20ซองขาย380บาทครับ
1: นั่น
0: ซื้อ2ถุง700บาทครับ
1: ซื้อ4ถุง
0: 1,000 บาทครับรับทันที
1: ซาบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนมีทั้งโสมทั้งถังเจ้า
1: เอากี้
0: เห็ดหลิงจือ
1: กระชายดำเนี่ยนะ
0: สุขภาพล้วนๆครับคุณผู้ฟังนะ
1: กาแฟ
0: ถ้าไม่ดีจริงหรือว่าทำไม ถูกใจจริงเนี่ยป่านี้โรงงานเขาปิด

0: ไปแล้วล่ะ
1: นั่นสิ
0: ครับเพราะมีมากว่า10ปีจริงๆนะไล่เลียงเคียงคู่กับสมุนไพรไทยทิพย์โอสดเลยนะ
1: นั่นสิ
0: ครับอ้าวขอมาเตือนแล้วนะเสียงน้ำท่วมฉับพลัน53จังหวัดกทม.ด้วยนะครับ
1: ฝนตกหนักเนี่ย
0: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาเนี่ย
1: พอสั่งรับมือ24ชั่วโมงนะ
0: มันมาอีกแล้วครับ
1: มาอีกรอบนึงเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ปภ.
0: กรมป้องกันและสาธารณภัยในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1
1: เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
0: มีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี้นะครับ
1: วันนี้ถึง13ตุลาคมเนี่ยนะ
0: ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวน มีลักษณะของฟ้าฝนลมกระโชกแรง
1: แล้วก็ลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่ง
0: นี่แหละลูกเห็บตกอ่ะระวังจะโดนหัวเข้าไป
1: เราก็อยู่ในบ้านดิ
0: ฝนตกก็ใส่หมวกกันน็อกนี่มันจะเป็นต้องออกข้างนอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแตกกันมาแล้วก็ลูกเห็บไม่ใช่ลูกเล็กๆนะ
1: ลูกใหญ่ก็มี
0: ครับ
1: ลูกเล็กก็มีอ่ะ
0: ใช่พื้นที่ที่คาดว่าฝนจะตก

0: หลากเน
1: ี่ยดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วลมก็โชกแรงนะครับ
0: ช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคม
1: อยากเป็นภาคเหนือ5จังหวัดได้แก่
0: จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และ
1: อุทัยธานีครับ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัด
1: ได้แก่ชัยภูมิร้อยเอกยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา
0: บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี
1: ภาคกลาง25จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลได้แก่กาญจนบุรี
0: ราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
1: พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้ว
0: จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาคร
0: สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการ
1: ภาคใต้14จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาน
0: ราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
1: และก็จังหวัดสตูลนะครับ
0: สตูลด้วยนะ
1: ก็ประสานแจ้ง53จังหวัดกรุงเทพรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
0: ให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเนี่ย
1: อาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยได
0: ้ต้องระวังกัน
1: เขาออกมาเตือนแล้วนะพ่อมึงแม่มึงนะ
0: วันนี้ถึง13ตุลานะ
1: ครับผม
0: ม
1: ีปัญหาเรื่องเบาหวานพบแพทย์พบหมอนะ
0: นั่นสิ
1: เอายาโรงพยาบาลมารับประทานแล้วก็รับประทาน
0: ทางด้านของ
1: มาราคินกของลุงช้างเข้าไปด้วย
0: รับประทานควบคู่กันไป
1: มาราคินกไม่ใช่ยานะคนโบราณโบราณเขากินกันมานะกระปุก300บาท
0: 300
1: 60เม็ดนุ่นราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: กระดูกลั่นกอบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ก่อนนอนคืนนี้ก็ทานงาดำทั้ง2เม็ดมาลากินกทานคู่กับยาโรงพยาบาลน้ำมันงาดำทานก่อนนอนนะ
0: ได
1: ้มันจะได้เดินทางไปอย่างไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านนะครับ
0: มันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: ใช่แต่มันไม่ปวดไงทำให้เหมือนกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะมันเจ็บ
0: เจ็บเ
1: ต้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: ไทยแคลพลัสก
0: ับ ไทยแคลพลัสนะ
1: อันนั้น2กระปุกได้กินได้เดือนนึง500บาท
0: 2กระปุก500
1: 4กระปุก 1,000 นะ
0: แถมให้1กระปุกนะ
1: ได้5กระปุกเลย
0: ดูแลเรื่องของกระดูกก็ต้องไทยแคลพลัส
1: กินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได
0: ้
1: ใครเป็นข้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี
0: ่นิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: ฐานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะ
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กล่องนึงครับ
0: แถมให้เขาไป
1: สูตรดั้งสูตรเดิมสูตรต้นตำรับเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก
0: ็รับประทานแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: แคปซูลเนี่ยกระปุกละ300บาท
0: ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กระปุกแถมให้กระปุกหนึ่ง
0: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุก
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะอย่าเพิ่งจ่ายเงินจ่ายทองกันนะ
0: ทำไง
1: ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่า
0: ลุงช้าง 100% เนี่ย
1: สบายใจกว่าใช่ไหม
0: ซื้อได้เลย
1: เดี๋ยวจะมาไม่ตรงปกไม่สมคำล่ำลืออีก
0: นั่น
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก
0: ็รับประทานฟอร์กัสนะ
1: กล่องเขียว
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: 390บาทครับ
0: ฟอร์กัสนะ
1: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 นะ
0: 1,000 3กล่อง
1: ใครที่อื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที45ตำบลเนี่ยนะ
0: อ้าวนี่รับประทานไซเลื่อมจอย
1: ไซเลื่อมจอยเป็นแคปซูลเนี่ยปุกกระ350ซื้อ2กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันกับจอยมิกฟู้ดนะ
0: จอยมิกฟู้ดนี่ก็
1: เป็นผงชงน้ำดื่มอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกเหมือนกัน
0: นั่นสิ
1: ครับมันผมว่ามันเร็วกว่าแบบแคปซูลนะไม่รู้นะคนอื่นอาจจะกินแคปซูลไวกว่า
0: อันนี้แบบผง
1: แต่ลุงช้างกินแบบผงมันไวกว่าไงซื้อ2แถม1เหมือนกัน
0: แถม
1: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวเลยนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: กับอะไรนะ
0: ไอ้ห้าวเนี่ยนะ
1: ได้กินบ้าวานเนี่ย
0: ไม่ได้กินนะ
1: ถึงว่าเสียงไม่ค่อยดีใช่ อ่ะใครที่เอื้อออกมามีเลือดติดมาด้วยระวังนะ
0: สงสัยจะเป็นฤทธิ์สีดวงอะนะ
1: รับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารครกไทยทิพย์โอสถนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ดนะ
0: ขายกระปุกละ
1: 350บาทซื้อ3กระปุก 1,000
0: 3กระปุก 1,000
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได้โอ้มีตั้ง60เม็ด
0: รับประทานได้สบายเลย
1: รับประทานก่อนนอนทุกคืนเดือน2เม็ดนะทานเม็ดนึงก็ได้เพราะว่าทานน้อยๆเนี่ยทานทุกวันมันเป็นยาระบายจดทะเบียนเป็นยาด้วยนะครับ
0: นาน
1: ไม่ใช่อาหารเสริมนะ
0: จะได้บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารกัน
1: เพราะนั้นละคุณผู้ฟังอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมา
0: โทรไปที่เบอร
1: ์0812901
0: 091
1: หรือโทรหาโชเล่ที่081
0: 924

0: 3
1: 7 7
0: มีเวลาอีกสัก5นาทีอ่านชื่อวัดทันไหม
1: อ่ะวัดไง
0: อ
1: ้าวว่ากันไป
0: นะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเน
1: า
0: ะเพราะว่าวัดเยอะวันนี้เมื่อวานนี้ก็มาอีกวัดหนึ่งที่วัดลำพญ
1: า
0: อำเภออินบุรีผมจำตำบลไม่ได้นะงั้นช่วยบอกตำบลหน่อยกันแล้วกัน
1: ฟังอยู่ก็บอกมาตำบลอะไร
0: ครับ
1: 31ตุลาคมเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดท่าโคกตำบลเขาสมอคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยใดตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสบอกตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้าน
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081757474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยะนางมะระขีนกบีดรู้หม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันส เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
13: ป่วยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

ทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: โกโก้

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: ชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟัง
1: ติดตามรับฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้เราเพิ่มจากสถานีเดิมมาก็คืออีก2คลื่น
1: คลื่น
0: จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็คลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50เนี่ยนะ
0: ทักทายและสวัสดีไปทั้งทุกท่านเลยนะ
1: ทุกสถานี
0: ทุกวันศุกร์เนี่ยจะได้ฟังเพลงเนี้ย
1: เพลง
0: อีแซล41นี่นะ
1: 41เนี่ยนะ
0: ถ้าไม่เปิดไม่ได้เลยต้องวันศุกร์นะไม่ชั่วโมงแรกก็ชั่วโมงที่2เนี่ยถ้าไม่เปิดมีเรื่องแน่เลยไม่รู้จะไปอะไรกันนักหนาเนี่ยโกรธอะไรใครมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู
1: ้เขาแต่งซะยาวเลย
0: เล่นซะยาวเลยป่าพยับคำพัน
1: ลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้สักทีบันไดก็แล้วอะไรก็แล้วกว่าจะได้ลงเล่นไปตั้งเท่าไหร่นะกี่นาที14นาที48วินาทีนะ
1: ฟังกันไป
0: ชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงพรรคฝ่ายค้านนะเขายื่นฟอก18รัฐมนตรีแต่โฆษกรัฐบาลบอกว่าเป็นแค่เรื่องบันเทิงพูดเพ้อเจ้อใช้วาทกรรมนะเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ฝากกันไป
0: เป็นอย่างนั้นน่ะจะพูดทำไมอ่ะเออ
1: โฆษกรัฐบาล
0: เ
1: ย้ยฝ่ายค้าน
0: ครับ
1: ยื่นซักฟอกกันเนี่ย
0: นั่นเรื่องบันเทิง
1: 18
0: เพ้อเจ้อ
1: รัฐมนตรีเนี่ยนะ
0: ใช้วาทกรรมเนี่ยแม่อยู่เฉยๆก็สบายสบายอยู่แล้วนะ
1: ก็ว่ากันไป
0: นายเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151เปิด18รายชื่อรัฐมนตรีว่าตนเพิ่งเห็นรายชื่อมาสักครู่เนี่ย
1: เพิ่งเห็น
0: โดยรู้สึกแรกได้อ่านรู้สึกว่ามันเรื่องบันเทิงซึ่งตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสนกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า
1: ว
0: ่าการเมืองขณะนี้คือบันเทิงทิพย์ไต
1: บันเทิงทิพย์ไตเงี้ย
0: ไม่พูดซะดีกว่า
1: ว่ากันไป
0: ครับเรื่องของน้ำนี่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดีกว่า
1: คนเขาเดือดร้อนเนี่ย
0: เมื่อสักครู่นี้มันโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอมือถือผมเนี่ยนะ
1: โอ้มายังไง
0: เรื่องของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนี่ยผมส่งให้ลุงชาวเล่ได้ด้วยนั้นน่ะนายวีรพันธ์ดีอ่อนนะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดเผยผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเกี่ยวกับกรณีที่มีการทำหนังสือขอให้โยกย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่โดยระบุว่าต้องการเตือนน้องด้วยความหวังดีว่ายิ่งดิ้นยิ่งแน่นเนื่องจากคนไม่เห็นตัวจริงมัวแต่สารวนอยู่กับการแจกของทั้งที่หน้าที่หลักของนายอำเภอก็คือการอยู่ประจำศูนย์บัญชาการเพื่อคอยรับฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและสั่งการแก้ไขปัญหาอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีระบุว่า
1: อ
0: ำเภอบ้านสร้างได้งบประมาณเต็มแม็ก3ล้านบาท
1: ช่วยเหลือ
0: แต่การช่วยเหลือกลับเป็นไปอย่างทุลักทุเลและไม่ได้เตรียมการโดยมองว่ามัวแต่ทำคอนเทนต์และถ่ายทำเป็นหลักเนื่องจากมีคนคอยถือกล้องเดินตามตลอดเวลา
1: พร้อมระบุว่า
0: อยากให้ทำงานด้วยมือแล้วก็สมอง
1: เ
0: ป็นงาน
1: อยากให้ทำด้วยมือและสมองเนี่ยนะ
0: ครับส
1: ่
0: วนประเด็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกนั้นมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกอาจจะมีคนดีใจด้วยซ้ำใบนี
1: ่
0: นอกจากนี้ยังมีการระบุว่านายอำเภอขาดภาวะการเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอีโก้สูง
1: ม
0: าทางจังหวัดส่งคนและส่งรถไปให้เขากลับไล่กลับตัวอีกทั้งที่เขาไม่ฟังใครนะ
1: พ
0: ูดจาไม่ดีและคนที่ส่งไปโดนตะเพิดซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่นายอำเภอแล้ว
1: ว่าอย่างนั้น
0: สำหรับที่ผ่านมาพบว่านายอำเภอมีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยเหตุการณ์นี
1: ้
0: ไม่ไหวจริงๆก็คือช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมซึ่งอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอสุดท้ายกว่าน้ำจะไหลถึงแม้เราจะสั่งการตลอดแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ทราบแน่ชัดว่านายอำเภอทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ย
1: ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับแต่ในสายตาคนทั่วไปเน
1: า
0: ะว่าแกก็ลงพื้นที่อ่ะนะทำงานตลอดเนี่ยนะ
1: ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกย้ายถูกเด้งถูกอะไรกันไปแล้ว
0: ก็ต้องว
1: ่
0: าก
1: ันไปว่ากันไปเนี่ยนะ
0: มีอย่างนี้มันมีทั้งถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องแต่ไม่ถูกใจซึ่งเราสองคนก็ไม่รู้หรอก ตื่นลึกหนาบางก็เป็นยังไงกันนะ
1: ก็ว่ากันไป
0: เราก็อ่านไปตามเนื้อผ้าอ่านไปตามข่าวนั่นแหละเนาะแต่อยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สวทั้งหลายนะดูแลกันเยอะๆหน่อย
1: นั่น
0: คนติดเตียงก็ดูแลกันมากๆหน่อยให้ท่านได้รับประทานไบโอดีกันบ้างนี
1: ่ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ครับผม
1: ก็ไปเติมเต็มให้กับร่างกายกัน
0: ครับมันเป็นเอนไซม์นะครับกินกันไปแล้วมันจะแปลงอาหารที่เรากินกันไปให้กลายเป็นโปรตีนกลายเป็นพลังงาน
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
0: ครับบางคนกลืนแคปซูลไม่ได้ก็ฉีกผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่เลยโกโก้ลุงช้างนี่อร่อยนะ
1: โกโก้นะ
0: ดังไกลแล้วนะ
1: ไปถึงนู่นภาคใต
0: ้เลยพี่น้องมุสลิมชอบว่าข้างกล่องมีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ย
1: รับประทานได
0: ้2กล่อง500บาท
1: กล่องเดียว300อ่ะนะ
0: ครับผม
1: กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: มีขายอยู่2ร้านแค่นั้นเองนะ
1: มีที่ร้านไหนบ้างอ่ะ
0: เจ๊หมูอยู่ป่าโมก
1: แล้วก็อีกร้านนึง
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วนะครับ
1: 6ตูมยังไม่มีนะ
0: ไม่มีครับวันนี้ใครอยู่แถวๆ
1: เข
0: ื่อนป่าสักในเขตของตำบลอะไรนะ
1: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี่ย
0: อันนี้เขาไปแต่ก็ไม่มีโกโก้นะแต่อย่างอื่นมีหมดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยปุ๋ยอินทรีย์ลุงช้างเนี่ยนะ
1: ท่านยาวก็สั่งเขาตะก่อนก็ได้เอาติดรถไป
0: หรือจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่เขาใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยเนี่ย
1: เขามีไปอยู่แล้วลานา
0: อาการปวดเส้นเอ็นตึงนะใครที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็สั่งซื้อไปเลยครับไทยทิพย์สูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่อง
0: กล่องละ200บาทหรือว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูลกระปุกละ300บาท
1: แต่นี่แคปซูลเขาก็มีไป
0: โอ้มีมากว่า20ปีแล้วนะ
1: ซื้อกัน
0: ใช้ดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปทั้งนั้นแหละครับ
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: ถ้ากระดูกปูกระดูกพุนก็จะรับประทาน
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับ
1: กระดูกพุนเนี่ยนะ
0: ไม่แพง2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงนะ
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 ก็แถม1กระปุก
0: ได้5กระปุกเลย
1: ใช่
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
1: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ครับผม
1: ซื้อกันไป
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ต้องเป็นยาย่าบริง
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ยาย่าบิงนี่มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
1: และมีที่ไหนอีกอ่ะ
0: ร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงนะ
1: มีที่ไหนอีกอ่ะ
0: จีง้วนจันช่องแคร์นะ
1: มีที่ไหนอีก
0: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเท่านั้นนะครับ
1: วันนี้เขาก็ไปบ้านหนองบัว
0: ครับ
1: เกิดป่าสักด้วย
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะ
1: สั่งซื้ออย่างเดียว
0: ปลูก800นะ2กระปุก 1,500
1: ตามนี่เลยเป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเลยก็2เม็ด
1: ยาย่าบริงเนี่ย
0: ครับ2เม็ดพอวันละครั้งเดียวนะกระปุกนึงมี60เม็ดกินได้เดือนนึงเลย
1: 800บาทเนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: 1,500 บาทนะ
0: บอกมาหรือว่าตอนนี้อยากจะกินแบบซอฟเยลมีไหมล่ะ
1: ซอฟเยลก็จะเป็นดีแคร์เนี่ยนะ
0: ดีแคร์ก็คุณภาพเขา
1: ดีต่อตาราคาก็ดีต่อใจเนี่ยนะ
0: กระปุกนึงมี30ซอฟเยลนะ400บาทนะ
1: ซื้อ2กระปุก650บาท
0: 2กระปุกจะได้60เม็ด
1: ซื้อ4กระปุกก็ดีนะ
0: เข้าแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: 1,300 บาทเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์ที่บำรุงฟื้นฟูไตแหละ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานโปรมิกออยล
0: ์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรมิกออยล
0: ์ครับผม
1: ราคาเดียวกับดีแคร์นี่แหละ
0: 2กระปุก650บาท
1: สี่กระปุกก็ 1,300
0: ครับผม
1: แถมหนึ่งกระปุกเหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
1: ้ได
0: ้แต่อย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: แม่น้ำตาร่วงเลยนะครับเพราะว่าครูสาวลงโทษโหดลูกสาววัย9ขวบ
1: ทำอะไร
0: ทำข้อสอบผิด19ข้อใช้หวายรัวหวดก้น19ที
1: จนเด็กเป็นยังไง
0: ฟกช้ำไข้ขึ้นสูงเลย
1: สูดช้ำไปหมดแล้ว
0: โอ้ยแต่มันฉลาดหมดทุกคนก็เป็นนายกกันหมดแล้วตอนตีครูมันก็ต้องมีรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ค่อยสอนกันไปที
1: ่อันนี้ผิด19ข้อตี19ทีเลย
0: ข้อละทีเลยอ่ะ
1: คนใหม่หมดแล้ว
0: ที่เด็กไม่เข้าใจไม่กล้าที่จะถามเนาะ
1: น่าสงสารเด็ก
0: ผมเคยเจอมาแล้วอย่างเงี้ย
1: ตีกูดตูดเนี่ยนะ
0: ตีก้นนี่แหละ
1: ตีก้นเนี่ย
0: ผมมันรู้ไวไง
1: ทำไงอ่ะ
0: เอาหนังสือใส่กันไปดึงหนังก้นนั่นนั่นกางเกงแหละ
1: พอตีดังป้าป้า
0: เลยมาตูดเธอนี่แข็งจังเลยนะ พอดึงออกมาแค่นั้นแหละ
1: เป็นสมุด
0: สมุดเป็นเล่มๆ เลย
1: สมัยก่อนก็คงจะแกนไม่เบาอ่ะนะ
0: พอได้
1: พอได้เนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีคลอง7
1: ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
0: ก็มีนายเอนางบีนะครับสองสามีภรรยาเนี่ย
1: เป็นผัวเมียกันแล้วก็
0: พาลูกสาวมาน้องซี
1: น้องซี
0: อายุแค่9ขวบ
1: เป็นเด็กชั้นป.4
0: โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
1: เดินทางมาจากชลบุรี
0: มาร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุล
1: ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
0: ขอความเป็นธรรมหน่อย
1: ว่าลูกสาวของตนเนี่ย
0: เยอะถูกครูประจำชั้นทำโทษโดยการใช้ไม้หวายตีคนจนไข้ขึ้นสูงอ่ะ
1: โอ้ตีเด็กจนไข้ขึ้นสูงเลย
0: นางมีถึงน้ำตาคลอเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
1: ลูกสาวของตนเนี่ยถูกครูสาววัย25ปี
0: เป็นครูประจำชั้นแล้วก็สอนวิชาภาษาอังกฤษ
1: ทำโทษโดยการใช้ไม้หวาย
0: ตีเขาที่ก้น19ครั้ง
1: แล้วก็
0: จนแก้มคนในฟกช้ำเป็นแนวเชีย
1: ตูดไหม้แล้วบ้าง
0: นั่งแล้วก็นอนหงายก็ไม่ได้ต้องหวาดผวามีไข้สูง
1: โดยลูกสาวของตนเนี่ยเล่าให้ครูบอกว่าเล่าเนี่ยถูกครูตี
0: เขาทำข้อสอบภาษาอังกฤษผิดไป19ข้อ
1: 19ทีอ่ะ
0: ทั้งหมด22ข้อเธอผิดไป19ข้อนะ
1: ตีตูดเด็ก19ที
0: 19 20 21 22ทำถูก3ข้อเองนะ
1: เออตี
0: แทนที่จะชมทั้งหน่อยนะอุ้ยมึงเก่งนะทำถูกตั้ง3ข้อเนี่ย
1: อ๋อตีไป19ที
0: นอกจากนี้ลูกสาวแล้วก็ยังมีเด็กคนอื่นๆที่ห้องเนี่ยก็ถูกลงโทษเหมือนกัน
1: เออครูดิเขาชอบตีบ้างเนี่ย
0: ไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะ
1: ตีเหมือนกันถ้าผิดเนี่ยนะ
0: ครับครูให้เด็กยืนกอดอกหันหลังนะหนีบกระโปรงไว้ที่ขา
1: เ
0: วลาถูกตีไม้จะได้แนบเนื้อไง
1: แนบเนื้อ
0: เด็กมันเจ็บ
1: เจ็บสิ
0: ขอพักแป๊บนึงไหมครูขา
1: เออ
0: ไม่ไหวแล้วค่ะพักไม่ไหว
1: ครูแม่อนุญาตด้วย
0: ตีรัวเลยก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: จนครบ19ที
0: เด็กนักเรียนในห้องทั้งหมด14คนนะ
1: หากปล่อยไว้เ
0: นี่ยเกรงว่าจะทำอาการรุนแรงกับเด็กๆคนอื่นไปเรื่อย
1: ๆ
0: ขอเอาเรื่องที่ถึงที่สุด
1: ครูนะ
0: รักบัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตีดิ
0: แต่ที่นี่ลูกทำลูกศิษย์ทำผิดแค่นี้
1: ไม่
0: ได้ไปฆ่าคนตายซะหน่อย
1: ตูดไหม้ไปหมดแล้ว
0: ค่อยๆสอนนี่เด็กบางทีไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหม
1: ภาษาอังกฤษ
0: เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาษา
1: ไม่ยากนะ
0: ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยต้องมันเรียนกันโชเล่นี
1: ่โอ้พูดง่ายภาษาอังกฤษเนี่ย
0: ชัดเป๊ะเลยนะลองพูดภาษาอังกฤษดิ
1: อังกฤษเนี่ย
0: นั่นแหละครับ
1: ไม่ยากนะอีสติปเก้าที
0: คุณปวีณาก็ได้ประสานทางภูมิกับสภ.เมืองชลบุรี
1: ประสานได้ประสาน
0: ให้พ่อแม่ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: แล้วก็มีนัดสหสอบวิชาชีพด้วย
0: พร้อมกับประสานนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1: ในฐานะ
0: ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
1: ดร.ภูธรจันทละหงเนี่ยนะ
0: ครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ดร.อรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการสปท.ของกระทรวงศึกษาธิการให้ไปตรวจสอบหน่อย
1: โรงเรียนในสังกัดสปท.เนี่ยนะ
0: แห่งนี้เพื่อตั้งกรรมการสอบครูที่ก่อเหตุเพื่อเด็กจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความเป็นธรรมนะครับ
1: มากไปบังกันเนาะ
0: ครับตีผมว่าเด็กเนี่ยวัยขนาดนี้ค่อยคุยค่อยสอนดีกว่านะครับเอ๊ะมันไม่ได้อย่างใจเราหรอก
1: นั่นนะก็ธรรมดา
0: ทำไมครูจะไม่เป็นครูใหญ่ล่ะถ้าครูรู้ทุกเรื่องอ่ะ
1: ก็เป็นครูเล็กไปก่อน
0: เออทำไมครูไม่เป็นนายกอ่ะมันไม่รู้ทุกเรื่องหรอก
1: ไม่รู้ทุกเรื่อง
0: เพราะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กเนี่ยมันคือผ้าขาวไงไม่อยากจะพูดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวปั๊ด
1: ใจเย็นใจเย็นนะ
0: ได้ยกมือไหว้ซะนี
1: ่ลูกหลานยังเลี้ยงอยู่นะเดี๋ยวครูตีก้นพังอีกนะ
0: ฟาเจราจริยาโหนตินะ
1: แปลว่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เรื่องของครู
0: คุณได้นัดผมก่อนที่จะถามผมอ่ะไม่นัดเลยก็ไปหน้าแตกเลยนะเนี่ย
1: พูดได้พูดได้แต่แปลไม่ออก
0: แปลไม่ได
1: ้เรื่องของครูบาอาจารย์นี่แหละ
0: ครับผมเป็นคำบูชาครู
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออนะครับ
1: เรื่องของครูนะ
0: ใช่
1: ตีก้นเด็กนะช้ำเลย
0: เด็กๆอ่ะบางทีเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีแล้วให้เด็กไปนั่งหลังอย่างเงี้ย
1: บางคนก็ใส่แว่นนะ
0: เด็กก็นั่งหน้าเถอะเนาะบางเด็กบางคนอย่างพวกเราเงี้ยมันก็อยากนั่งหน้า
1: เพราะอะไร
0: เขาเรียกนักเรียนหลังห้อง
1: รู้จักทางนี้ทีไร
0: อย่างผมเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยผมนั่งหลังห้อง
1: ชอบอยู่หลัง
0: ครับ
1: สายตาครู
0: สมัยนั้นผมยังเล่นดนตรีตั้งแต่อยู่โรงเรียนแล้วเล่นดนตรีตามงานตามอะไรต่าง
1: ๆเป็นนักดนตรี
0: มาโรงเรียนก็สายมาเรียนยังง่วงนอนเอง
1: ดนตรีชอบเล่นอะไร
0: โอ้ยผมพูดไปคุณจะรู้จักไหมเนี่ย
1: อะไรอ่ะ
0: โอ้นี่เครื่องมาใหม่ล่าสุดเลย
1: ครุย
0: ไ
1: ง
0: ไม่ใช่
1: สมัยก่อนจะมีครุยเลย
0: โอ้โหคุณไม่รู้จักแล้วผมบอกไปอ่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: ธรรมริน
1: ธรรมรินทร์คืออะไร
0: งงนะงงนะ
1: งงอะเด็
0: กงงธรรมรินทร์ที่กระถางเครื่องมันถือเคาะเคาะกันไง
1: ไอ้แบทชิงมือล่ะ
0: ธรรมรินทร์
1: อ๋อก็ได้ธรรมรินทร์นะ
0: โอ้โหไปแถวบ้านคุยโอ้ยครูไปเล่นดนตรีมาเว้ย
1: เออ
0: มึงได้อะไรวะธรรมรินทร์โอ้มันเก่งเว้ยไอ้ดนตรีชนิดใหม่มึงที่ไหนได้ไอ้ลูกแก๊กๆอ่ะนะ
1: นาน
0: อ่าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับดูแลไตดูแลไตของท่านในโปรมิกออยดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ได้2อย่างเลย
0: อยากบำรุงสมองบำรุงสายตาดื่มโกโก้เย็นๆแล้วได้ร้อนๆดิ
1: โกโก
0: ้ร้อนๆนะครับ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานกัน
0: ถ้าเย็นๆมันต้องไอ้นี
1: ่
0: จอยมิกฟู้ดผสมน้ำเย็นชงดื่มมันนั้นจะได้ร
1: ู
0: ปรับเนี่ยมานะ
1: เกี่ยวกับการขับถ่ายเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ค่อยถ่ายภายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ย
1: จอยบิ๊กฟู้ดเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ถ้าจะดื่มกาแฟก็ขอเป็นกาแฟลิต้า M ก็ไ

0: พี่สาวจากพนัสนิคมเนี่ยบอกโอ้โหจริงสมคำล่ำลือเลยนะเหรียญแบบโชเล่เขาอะไรโชเล่เขาเอากินกาแฟผสมโกโก้นี่แหละ
1: กาแฟดิซ่าเอ็มแล้วก็โกโก้ใส่ลงไปหน่อยเนี่ยไม่ต้องเยอะนะ
0: แต่พี่ก็ซองต่อซองไงนะ
1: ได้รสหวานด้วย
0: พี่ก็เอากาแฟถุงหนึ่งซองหนึ่งแล้วก็โกโก้ซองหนึ่งผมว่ามันจะเปลืองไปนี่ครับวันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากจะเป็นคนขายโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691 0812901691
0: หรือโทรหาโชเล่ชาติรักก็ได้ที่0814344377 0819244377นะครับ
1: นั่น
0: มีการมีงานมีงานบุญงานบวชจะหาลิเกนะครับก็ติดต่อได้โชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เรืองรองมีหลายคณะไอ้ถ้าเลือกกันนะ
1: ติดต่อกัน
0: ครับไม่ว่าจะเป็นทองยอดลูกมหาราชจะเป็นนพรัตน์ไม้หอม
1: ได้
0: จะเป็นเพลงพระสอนสิทธิพรพระแก้วหรือว่าจะเป็น
1: ชัยชนะ
0: ชัยชนะเพชรน้ำหนึ่ง
1: พรเทพพรทวี
0: หรือจะเป็นสอนรามน้ำเพชร
1: สอนรามน้ำเพชรนี่เขามาเล่นงานไหว้ครูชมรมลิเกลพบุรีนะ
0: ปีนี้เจอกันแน่ครับ
1: ปีหน้าที
0: ครับปีหน้า
1: วันที่10มิถุนาปีหน้านะ
0: จองวันแล้วนะครับ
1: ล็อกไว้ให้เราแล้ว
0: จริงๆลุงฟ้ากิตดาก็จะมาแต่ว่าก็ติดปัญหานางเอกท้อง
1: ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราได้ครบหมดแล้ว
0: เขามาช่วยเรา2ปีเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็มาช่วยขอบคุณมากกันแล้วกันนะ
0: ลิเกที่มางานไหว้ครูของโซเล่ทุกคณะเนี่ยผมก็รับปากเขาแล้วนะว่าผมจะไปไลฟ์สดให้ฟรีทุกคณะเลย
1: ไลฟ์กัน
0: แต่เขาไม่เอาไงมือไม่ถึง
1: แม่บางทีเขาก็มีประจำกันอยู่นะ
0: ครับผม
1: ใจกัน
0: ใช่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เราอ่านรายชื่อวัดต่างๆที่มาร่วมให้ลุงช้างกับลุงโชเล่ประกาศงานกฐินสามัคคีเดี๋ยววันนี้ชั่วโมงนี้เราต่ออีกสักหน่อยนึงนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีวัดลำพญาใช่ไหม
1: วัดลำพญานี่ขึ้นกับตำบลอะไรนะ
0: ช่วยบอกหน่อยแล้ว
1: อำเภออินบุรีสิงห์บุรีเนี่ย
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนนะ
0: เขาบอกมาเมื่อกี้แหละแต่จำไม่ได้
1: ความจำไม่ดีไม่กินโกโก้เด็ด
0: กระดาษกินยังจำไม่ได้เลย
1: อาจจะเป็นกฐินกองละ1,000กองละ500หรือจะ 2,000 3,000 ก็แล้วศรัทธาของท่านนะออกลงทานติดต่อทางวัด22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะลุอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัด สระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี29 30 31ตุลาคม เชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อ

0: สิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าภาพนะครับติดต่อลิเกเข้ามาทั้งที่โคกตูมแล้วก็ที่วัดลำพารามท่าวุ้งนะครับ
0: โคกตูมนี่วันที่8มกราคมปีหน้านะ
1: ครับผม
0: ส่วนวัดลำพารามบ้านกล้วยท่าวุ้งลพบุรีก็วันที่13เมษายน
1: ทีมงานแข็งแกร่งยิ่งใหญ่อลังการนะ
0: โหเลยชาติรักนะ
1: ฉากไฟแสงสีไม่ต้องห่วงครับเขาได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งนะ
0: ลุงช้างตราพญาเสือนี่แหละ
1: ครับกว่าจะถึงวันนั้นนะปุ๋ยก็คงจะขายดี
0: ขายดี
1: ขนาดน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมมาละ2ตัน2ตันน่ะ
0: เอาไปส่งกัน
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: ครับนายกอบต.บางครูวัดเล่าระทึกอดีตพนักงานจ้างยิงปืนขู่2นัดกลางงานศพในวัดยันเอาเรื่องถึงที่สุดนะครับ
0: เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
1: ครับ
0: พนักงานจ้างไม่พอใจ
1: ไม่พอใจไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู
0: ้แล้ว
1: เคยขู่ทีเองนะเคยครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วอ
0: ันนี้ไปยิงไม่ได้ปืนนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้พกไม่ได
0: ้เด็ดกันละ
1: ครับ
0: หาเรื่องติดคุกกันเนี่ย
1: เมื่อวานที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัดตำบลบางคูวัด
0: อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
1: ได้มีพี่น้องประชาชนและข้าราชการเทศบาลเมืองบางคูวัดและก็ท้องถิ่น
0: เดินทางไปให้กำลังใจกับว่าที่
1: พันตำรวจเธอด็อกเตอร์มนพิพัฒน์เอี่ยมจรัสนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด
0: จากกรณีที่ไปร่วมงานศพลูกบ้าน
1: ที่วัดบางคูวัดเนี่ยซึ่งกำลังพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิต
0: ก็มีอดีตพนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองบางคูวัด
1: เดินจากเมนตรงเข้ามาที่ศาลาพร้อมตะโกนด่าทอโดยถ้อยคำหยาบคายจากนั้นก็ชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่และยิงขึ้นฟ้าไป2นัด
0: เหตุเกิดเมื่อค่ำของวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ดีนะยิงไม่ถูกเทวดานะไม่งั้นละเทวดาล่วงลงมาอีกนะ
0: สวรรค์นะนะ
1: ใช่ทางด้านนางสาวปนัดดาทุกจากรองปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัดบอกว่าพอเราได้ยินข่าวก็ใจตนก
0: ตกใจ
1: ตนทำงานกับนายกมาประมาณ9เดือน
0: นายกเป็นยังไง
1: นายกก็มีแนวทางในการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบขอเป็นกำลังใจให้นายกนะคะ
0: อ๋อนี่รองปลัดเทศบาลว่ายังงั้น
1: ครับขณะที่เจ๊ปุ้ยหมู่บ้านมณีรินชาวบ้านที่เดินทางมาให้กำลังใจกล่าวว่า
0: การทำงานของท่านนายกเนี่ย
1: ถ้าคุณไม่พอใจอีก4ปีก็เลือกใหม่สิมาด่ามาทอกันทำไมมาทำอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ควร
0: ไม่ดี
1: ทุกวันนี้นายกดูแลเอาใจใส่ชาวบ้านเป็นอย่างดีพวกเราก็เป็นจิตอาสามาช่วยนายกนายกเป็นคนดีจริงๆนะจะบอกให้
0: ช่วยทุกอย่างเนี่ยนะ
1: ส่วนด้านเลขาธิการนายกคันสิริชัยจันแบบเนี่ยนะครับ
0: ว่าไงเนี่ย
1: บอกว่าเหตุเกิดที่วัดเนี่ยตอนนั้นนายกกำลังจะทอดผ้าป่าและมีกลุ่มผู้คนที่มีปัญหาได้ยืนทอดผ้าป่าอยู่ข้างๆตนก็ทำหน้าที่ถ่ายรูปให้นายก
0: ยืนยันอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งด้านหลัง
1: และสังเกตเห็นว่าคู่กรณีมองหน้านายกหลายรอบมากสักครู่คู่กรณีก็เริ่มมีอารมณ์ทำท่าเหมือนจะพุ่งเข้ามาทำร้ายจึงรีบเข้าไปปรามคาดว่าจะมีเรื่องเชื่อมโยงกับการเมืองจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น
0: ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไร
1: จึงหันไปมองกันที่เห็นวัตถุสีเงินเงาแวบสะท้อนแสง อยู่ที่มือของคนอีกคนนึงนะครับ
0: ยืนอยู่ด้านนอกกระดาน
1: พอที่ยิงขึ้นฟ้า
0: แล้วก็
1: เดินไปที่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไป
0: ครับหลบหนีไปแล้ว
1: ครับ
0: น้องแดงไปแล้ว
1: ทางด้านว่าที่พันตำรวจโทด็อกเตอร์มนพิพัฒน์นี่นายกเนี่ยนะ
0: ว่าไงว่าไง
1: บอกตนไปร่วมงานศพพ่อของผู้ใต้บังคับบัญชา
0: เมื่อเสร็จพิธีแล้ว
1: ก็ขับไปกราบคารวะศพก็จะลงมาจากศาลาพร้อมกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ญาติอีกคนนึง
0: จากนั้นก็มีอดีตพนักงานของเทศบาลเมืองบางคูวัดเนี่ย
1: ซึ่งลาออกไปแล้วเดินมาจากบริเวณเมน
0: พร้อมกับ
1: ใช้ถ้อยคำหยาบคายก่อนเดินเข้ามาใกล้ศาลา
0: หลังจากนั้น
1: ชักปืนยิงขึ้นฟ้า2นัด
0: ปังปัง
1: ก็เร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์หนีไปเฉยเลย
0: ยิงแล้วก็ไปเนี่ยนะ
1: ขณะเกิดเหตุภายในบริเวณดังกล่าวมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการทีมงานข้าราชการรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมของที่ระลึกสำหรับแจกในงานชาปนกิจศพครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
1: ส่วนลักษณะการใช้อาวุธนั้นผู้ก่อเหตุขู่ปากกระบอกปืนขึ้นฟ้
0: า
1: ไม่ได้เล็งมาที่ในศาลานะเนื่องจากระยะห่างกันระหว่างผู้ก่อเหตุกับกลุ่มของตนในค่อนข้างใกล
0: ้ใกล้
1: จึงได้พยายามตั้งสติและก็ระมัดระวังตัว
0: แล้วก็เกาะกลุ่มที่อยู่ใกล้กับลูกสาวผู้เสียชีวิตอยู
1: ่แล้วก็ญาติอีกหนึ่งคนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดครับคิดดีๆหน่อยเถอะพ่อคุณเอ้ย
0: ยิงปืนไม่ได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวนี
1: ้ที่เดี๋ยวนี้กฎหมายมันแรงนะกฎหมายมันแรงนะครับอย่าไปทำตุ่มสี่ตุ่มห้านะ
0: นั่นเจ
1: เดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อที่จทล1197นะฮะสำหรับท่านที่ฟังที่วทป711
0: บิดไปทางขวา
1: ส่วนที่ทุ่งสงเนี่ยพรุ่งนี้เรากลับมาเออทุ่งสงไม่เจอกันในวันเสาร์อาทิตย์นะ
0: วันเสาร์ไม่มีนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าก็ฟังข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรแล้วก็เพลงด้วย
0: มีเพลงด้วย
1: อุทธรภาค9สตูลยังอยู่ด้วยกันนะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ยังอยู่ด้วยกันนะอุตรดิตถ์ตำรวจอุทธรภาค6อยู่ด้วยกันครับชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
4: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081
11: 7577474
15: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
16: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิตโตรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
17: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
18: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
19: ตอนนี้มีแรงกลับมา
20: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
21: ้ซื้อภูผาวิตโตรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
16: ภูผาวิตโตรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิตโตรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
9: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
22: ช่วยจนล้นไปคน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางต

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

โดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: โกโก้

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

ขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยราก

ัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสร้างลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อน

อ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อน

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: กลับมาชั่วโมงที่3เลยครับ
0: ก็มาติดตามรับฟังกันต่อ
1: ชั่วโมงนี้เราก็เพิ่มจทล.จังหวัดทหารบกลพบุรี
0: ฟังกันนะ
1: มาอีก1คลื่นนะครับตำรวจภูธรภาค6อุตรดิตถ
0: ์ฟังกัน
1: โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9นครนายก
0: ฟังกัน
1: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: 91.75 เนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สตูลก็ฟังกัน
1: ยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารเอามาบอกเล่า90ให้ฟังกันบ้าง
0: มีเรื่องของข่าว
1: มีธุระอะไรก็ไปกันไปหมดธุระก็มานั่งอ่านข่าวให้พี่น้องบ้านเราได้ฟังกันได้ทราบกันนะนะมีเรื่องของรถกระบะครับไปพุ่งลนชนรถจักรยานยนต์2คันรวด
0: แถวไหนเนี่ย
1: ลากไปไกลกว่านู้น100เมตร
0: เป็น100เมตรเนี่ย
1: เด็กหนุ่มเด็กสาววัย15เสียชีวิต2ศพ
0: บาดเจ็บสาหัสอีก4ราย
1: ที่นู่นละบ้านคุณเนวินนะแ
0: ท้อ๋อนู่นบุรีรัมย์มาสินะ
1: ครับแต่วันนี้ที่อำเภอบ้านกรวดเกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเมื่อคืนเนี้ยตอนเที่ยงคืนน่ะเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงคืนวันนี้นะ
0: ครับ
1: เที่ยงคืนรถจักรยานยนต์ขับมาคนเดียวลากไปไกลกว่า100เมตรเองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะ
0: นาน
1: แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา3คน
0: ระหว่างรอที่จะข้ามสี่แยกในหมู่บ้านเนี่ย
1: ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1ราย
0: บาดเจ็บอีก2รายเนี่ย
1: โอ้นะโหดจริงๆเลยนะ
0: อุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: รถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้ารถชาวบ้านอีก1คัน
0: แล้วก็มีคนขับแล้วก็คนนั่งซ้อนข้างเนี่ย
1: แต่ละบาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันนะรวมอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย
0: บาดเจ็บอีก4นะ
1: รวมทั้งหมดอุบัติเหตุเนี่ย6รายนะครับ
0: มี6ราย
1: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านที่ถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในทางคดี
0: แล้วก็สอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยการชนฝั่งซ้าย
1: ของถนนซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์คันแรกวิ่งตามมาเป็นปกตินั่นแหละครับ
0: หลังจากนั้น
1: ก็ดูร่องรอยยังพบว่ารถกระบะได้ลากรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนคันแรกไปไกลกว่า100เมตร
0: แล้วก็เสียหลักถลายไปทางด้านซ้าย
1: แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นซ้อนกันมา3คนทำให้หนึ่งในนั้นเป็นหญิงอายุ15ปี
0: ซ้อนมา
1: แล้วก็ท้ายสุดกระเด็นไป10เมตรเสียชีวิตอีก1
0: เป็น2ศพนะ
1: นอกจากนี้ยังพบเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกชนหักไปกี่ต้น
0: 3ท่อน1ต้นนะ
1: พบว่ามีรถกระบะของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีก
0: 1คันด้วยกัน
1: คาดว่ารถกระบะน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับ
0: แล้วก็พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์คันแรกเนี่ย
1: แล้วก็เสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา3คน
0: แล้วก็ไม่สามารถหยุดรถได้เร็วนะ
1: แล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้ากระเด็นไปชนรถของชาวบ้านอีก1คันดังกล่าว
0: โอ้โห
1: สอบถามเจ้าของบ้านนะครับซึ่งชื่อว่าคุณสาวรีเนี่ย
0: นางสาวสาวรีอายุ29ปี
1: ก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็รถที่ผู้ก่อเหตุขับมาชนเนี่ยอยู่ดีๆมาชนทั้งหมดจะได้
0: ช่วงนั้นกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านเนี่ย
1: ได้ยินเสียงโครม
0: ออกมาดูแล้ว
1: พบว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวน่ากลัวมาก
0: เพราะว่ารถกระบะคันที่ชนเนี่ย
1: ชนหลายช่วงหลายตอน
0: หลายตอนเด็
1: กเห็นคนเจ็บและคนตายต่อหน้าต่อตาเลยนะ
0: ยังดีที่รถของบะของตนเนี่ย
1: ขวางไว้ไม่ให้ชนถึงห้องนอนถ้าเป็นงั้นแล้วนอนตายที่นอนเลยนะเนี่ย
0: ตายคาที่ราชรถมาเกยเนี่ยนะ
1: บรรยากาศงานศพของนางสาวพิชยา
0: อายุ15ปี
1: น้องคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ล้อข้ามถนนนี่คันนี้นะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะนางสาวดาวรุ่งอายุ37ปีนี่แม่ของผู้เสียชีวิตโอ้อายุยังน้อยอยู่เลยเน
0: า
1: ะ
0: แม่อายุ37ลูก15เนี่ยนะ
1: มีลูกเร็วจังลูกสาวบอกว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อน
0: ตนเองก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: พอหลังเที่ยงคืนมีคนมาถามว่าน้องอยู่บ้านหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิด
1: ก็รีบไปดูที่ห้องลูกสาวปรากฏว่าไม่เห็น
0: รู้สึกตกใจ
1: กระทั่งสามีแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
0: ที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
1: ส่วนศพของนางอติกาอายุ15ปีเนี่ย
0: คนที่ถูกชนเนี่ย
1: คนแรกไง
0: คนแรกเลย
1: หน่วยกู้ภัยนำร่างไปส่งที่บ้านเกิดแล้วเช่นกัน
0: อ๋อเนี่ยไปส่งบ้านเกิดขณะที่นายประวัติเนี่ย
1: คนขับรถกระบะเนี่ยอายุ35แล้วนะ
0: พุ่งชนเด็กเนี่ยนะ
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วครับ
0: อ้าว
1: โดยได้รับการให้การกับตำรวจว่ารถจักรยานยนต์คันแรกเข้ามาเลนข้ามเลนมาชนเขาเองซึ่งยังไม่ตรงกับภาพวงจรปิดนะ
0: ยังไม่ตรงนะ
1: แกตัวเปล่า
0: สงสัย
1: ครับ
0: อยู่ที่กล้องวงจรปิดแล้ว
1: นี่คืออุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดหรอกครับ
0: เด็กตายเลย
1: เด็กตาย
0: โอ้โห
1: จ
0: ากอุบัติเหตุเนี่ย
1: ไก่นี่ก็ยังไก่นี่ก็เป็นฆาตกรรมเหมือนกันนะฆาตกรเหมือนกันนะ
0: ไก่แบบไหนอ่ะ
1: เข้าเห็นครูสอนภาษาไทยอ่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์อักษรกลางอะนะ
0: อ
1: ักษรกลางท่องเลยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์บอกไก่เป็นฆาตกรเฉยเลยอ้าวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้ไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยววันนี้ไปรับกันได้ที่
0: ที่ตลาดนัดเ
1: นี่ยโน่หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะ
0: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี
1: ่ยไบโอดีเนี่ยไม่ได้มีขายทุกร้านนะครับมีร้านเจ๊หมูป่าโมกม
0: ี
1: ร้านจีวันจันช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกโตม
0: ไปซื้อกันได
1: ้บางคนนี่นอนติดเตียงและกลืนแคปซูลไม่ได้ฉีกแคปซูลผสมกับโกโก้ลุงช้างเลยโกโก้ อร่อยเลิศประเสริฐสี
0: โกโก้เนี่ยนะ
1: ครับผมกล่องนึงอ่ะ300บาท2กล่อง500บาท
0: อ
1: ิ่มอร่อยกินก่อนนอนละดีนะ
0: นาน
1: หนังท้องจะได้ตึงจะได้ดึงตาหย่อนผมกินก่อนนอนทุกคืนเนี่ยช้ามาก็แก้วนึงก่อนนอนก็แก้วนึงถ้าวันไหนจัดรายการ2ช่วงกลางวันนี่แก้วนึงเลยนะ
0: นาน
1: แล้วก็ดื่มคู่กับกาแฟดิต้าเอ็มแบบโชเล่เขาก็ได
0: ้ได้เลยสบายใจ
1: ชงกาแฟปั๊บแล้วก็ฉีกซองโกโก
0: ้
1: ตักไปตะแก้ว2ไอ้ช้อน2ช้อนน่ะได้
0: น
1: ะคุณแม่จากกรุงเทพบอกฉันซองต่อซองเลย
0: นาน
1: กาแฟซองนึงโกโก้ซองนึงแม่แจ๋วเลยเหมือนกัน
0: แจ๋วเลิศเลย
1: ครับผมดูแลสายตาด้วยอะไรครับ
0: สายตานี่ก็มีทั้งดีแคร
1: ์
0: และยาย่าบริงเนี่ยนะ
1: ดีแคร์เป็นซอฟเยลนะยาย่าบริงเป็นแคปซูลนะครับ
0: ดีแคปซูลเนี่ยยาย่าบริงเนี่ย
1: สั่งได้เลยครับมาแล้วถึงแล้วเรียบร้อยครับ
0: กระปุกละ800นะ
1: เดี๋ยวพวกนี้จะได้ส่งให้นะ
0: สองกระปุกก็1,500นะ
1: ครับผมอ้าวในรายการวิทยุใครขายไม่รู้นะยาหอมผสมดอกมะลิของลุงช้างไม่มีนะแม่นะโทรเข้ามาจะซื้อยาหอมผสมดอกมะลิของผมมีแต่อะไรอ่ะยาดมของสาวิไลเนี่ยขวดเขียวๆเนี่ย
0: ขวดโก้เนี่ยนะ
1: ใช่ยาน้ำมันเหลืองน้ำมันสีเขียวเนี่ยนี่ผมเอามาขายให้กับสาวิไลตอนนี้ไม่ได้เอามาแล้วนะครับเพราะว่าผมยุ่งเขาไปดมยาหม่องกันซะมากกว่าย
0: าหม่อง
1: ยาหม่อง
0: โอสดนี่แหละ
1: ใช่
0: ตื่นใจ
1: ทาถูนวดปวดถูทาเป็นลมแรงก็เอามาดมได้นะยาหม่องไทยทิพย์โอสดขวดละ150แต่ว่าไม่ขายนะขวด2ขวดอ่ะ
0: ไม่ขายอ่ะ
1: ขาย3ขวด400ซื้อ6ขวดเหลือขวดละ100บาทแต่ผมไม่ค่อยโฆษณานะแต่ขายดีมาก
0: ขายดีนะ
1: เหมือนไอ้ห้าวอ่ะไอ้ห้าวก็ไม่ค่อยโฆษณาหรอกแต่คนก็ห้าวกันเยอะอ่ะเนาะเออเหมือนน้องแมวน้องหมาก็เป็นแผล
0: เป็นแผล
1: เราไม่ค่อยได้พูดด้วยนะไม่ค่อยบอกเบอร์โทรด้วยนะถ้าเขาเอาไปใช้แล้วก็ใช้ดีไง
0: ก็สนใจก็สั่งซื้อกันทะ
1: ครับ
0: เป็นแบบสเปรย
1: ์เป็นสเปรย์ฉีดไม่ต้องกลัวมันจะเลียหรอกเลียก็ได้เพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับอ่ะดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้นะจ๊ะ
0: มี2อย่างเลือกเอาก็แล้วกัน
1: ดีแคร์เขาขายราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
0: อันนี้จะเป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กระปุก2กระปุกอ่ะ
1: 650บาท
0: สบายใจ
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
0: เหมือนกับโปรบิกออยล์นะ
1: ครับโปรบิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตทุกระยะ
0: เ
1: ลยครับ
0: เกี่ยวกับตับเกี่ยวกับไตเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่ยานะแม่นะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวไปกินยาฟอกไตซะช้างหน่อยไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ต้องไปโรงพยาบาลนู่นอย่างนั้นน่ะต้องเอาโปรบิกออยล์ไปรับประทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับส่วนใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินมารักขี้นกลุงช้างเขาได้
0: ควบคู่กันไป
1: กินคู่กันเลยพร้อมกันเลยไม่มีปัญหาหรอก
0: มารักขี้นกเนี่ย
1: ขายราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำ
0: 2กระปุกก็600อ่ะนะ
1: ครับไม่เสียค่าส่ง
0: ใช่
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
0: หรือ4กระปุกก็แถม1กระปุกอ่ะ
1: แต่น้ำมันงาดำในกินก่อนนอนนะ
0: ก ระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: ต้องกินก่อนนอนนะครับแต่ถ้าเป็นกระดูกผูกระดูกเพลินในนึกต้อง
0: ทางด้านของไทยแคลพัด
1: อันนี้กินพร้อมกับยารมไอ้กินพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถนะ
0: อันนี้ก็สำหรับเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สองกระปุกก็500
1: มันไปบำรุงแล้วไปเสริมกระดูกอะเนาะไทยแคลพลัสนะครับ
0: ไทยแคลพลัสนะ
1: 4กระปุก1,000แถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: อืม
1: ถ้าเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี่นะรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: กล่องละ200 บาท
0: อืม
1: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งครับ
0: 3กล่อง
1: ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึง
0: แถมให
1: ้ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูล
0: แต่นี่แคปซูลก็
1: กระปุกละ300 บาท
0: 300ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: อันนี้แถมให้1กระปุกไปเลย
1: ครับผ
0: ม
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่ค่อยจะออก
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: ฉี่ไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
0: รับประทานโฟกัสกันเ
1: ถอะกล่องเขียวๆนี่แหละจะได้เยี่ยวคล่อง
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: 390 บาทครับ
0: นาน
1: สั่งซื้อทีละกล่องก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอกแต่ถ้าซื้อ2กล่องจ่าย700
0: นาน
1: ซื้อ3กล่องก็จ่าย 1,000 นะ
0: 3กล่อง 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับผมแม่ชาวสวนส้มโอเป็นไง
0: เป็นไงที่
1: กล่องบอกน้ำท่วมต้นทุนหลักแสนจมน้ำไปแล้วหัวเงินเยียวยาไม่ครอบคลุมครับ
0: อีกทั้งขั้นตอนมันยุ่งมันยากเนี่ย
1: มันยุ่งยากเหลือเกินขั้นตอนเนี่ยเนาะไ
0: อ
1: ้ชัยนาก็โดนเขาด้วยนะชัยนาก็มีเหมือนกันนะ
0: สมโอเดียดา
1: ลาผมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงคราม
0: ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
1: โดยเฉพาะชาวสวนที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรเป็นเวลาหลายวันนะครับ
0: สร้างความเสียหายกับต้นไม้แล้วก็ผลผลิต
1: รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรขณะที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
0: พร้อมด้วยจิตอาสาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เร่งระดมกำลังสูบและก็ผลักดันน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: ส่งผลให้หลายจุดนี่ระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้ว
1: สร้างความหวังให้กับพี่น้องชาวบ้านที่เฝ้ารอสถานการณ์เพื่อจะได้คลี่คลายครับ
0: อ
1: ย่างไรก็ตามครับแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความกังวลของชาวสวนยังไม่หมดไป
0: เพราะว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับสวน
1: และหลักเกณฑ์ของขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐซึ่งชาวบ้านมองว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้ชาวสวนส้มเนี่ยนะ
1: บอกว่าการเยียวยาด้านเกษตรยังมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์หลายประการหลังจากขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วยังต้องมีคณะกรรมการลงมาตรวจสอบความเสียหายอีก
0: ขณะที่ความเสียหายจริงก็ไม่ได้จะมีเฉพาะจำนวนต้นสมโอเท่านั้นนะ
1: ที่เสียหายแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นระบบสปริงเกอร
0: ์
1: ทรัพย์สินอื่นมากมากมายในสวนน่ะ
0: ทำให้เกิดความยุ่งยากของระบบการลงทะเบียน
1: รับ
0: เงินช่วยเหลือ
1: โดยเฉพาะประชาชนสูงอายุในพื้นที่ริมน้ำ
0: บางรายเป็นยังไง
1: ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเหมือนคุณบิดาเขานั่นแหละกดอย่างเดียวรับอย่างเดียวอ่ะ
0: นาน
1: ทำอะไรก็ไม่ได
0: ้
1: อยากให้หน่วยงานลงพื้นที่ดูหน่อย
0: นาน
1: นะช่วยคนแก่คนเฒ่าเกษตรกรน่ะ
0: ช่วยกัน
1: จะได้ลดขั้นตอนและทำให้ความช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนได้จริงนะจ๊ะ
0: จะได้ช่วยกันได้แบบเต็มรูปแบบนะ
1: ครับผม
0: เดือดร้อนกันทั่วดิ
1: ขนาดปลาบึกหลายสิบตัวนะลอยตายเกลื่อนนะน้ำมันเสียไง
0: โรงงานเป็นไงล่ะ
1: โรงงาน
0: ปล่อยน้ำเสียลงไปในบ
1: ่อเจ้าของโอ้โหปวดหัวจี๊ดเลย
0: นี่บ่อปลาบึกไง
1: ทำไมไม่ไปดูบางทีปราจีนบุรีที่อันนี้ที่ไหนเนี่ย
0: เนี่ย
1: ปลาบึกกันเนี่ย
0: เอาเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
1: ที่ปราจีนบุรีนี่หมูไงหมูตายเยอะอันนี้ฉะเชิงเทราเว้ย
0: บึกไงเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้บะเริงเลย
1: ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบบึงขนาดใหญ่นะที่20ไร่นะครับ
0: อ
1: ยู่ในซอยรุ่งเรือง
0: หมู่13
1: ตำบลตะละแดงบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
0: พบว่าในบ่อปลาหมึกเนี่ยจำนวนมากเลยตาย
1: ทยอยตายอยู่เหนือน้ำแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วบริเวณ
0: โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ่เนี่ย
1: ลอยตามผิวน้ำสร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของบ่อแล้วก็ชาวบ้านที่พบเห็นครับ
0: เ
1: จ้าของบ่อนี่แกอายุเยอะแล้วนะ
0: อายุ81ปี
1: คุณยายสุทินเนี่ย81แล้ว
0: คุณยายพลอยทับทิมเนี่ยนะ
1: บอกว่าแม่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสาเหตุอะไรที่ปลาตายจากน้ำประเภทใดนะ มีตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำจากการล้างไก่หรือเปล่าส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะใช่
0: อ
1: ่ะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการเลี้ยงปลาสวายมานาน
0: เลี้ยงมานาน
1: และที่ผ่านมาก็จับปลาสวายขึ้นได้ละครั้งละหลายสิบกิโลไม่เคยประสบปัญหาลักษณะเช่นนี
0: ้เพิ่งจะมามีเน่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่น้ำมันก็ดูดำๆ
1: ใช
0: ่
1: ก ก็น่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรนะ
0: เลี้ยงปลาบึกขนาดใหญ่เลย
1: โอ้ปลาบึกนี่ก
0: ็ลอยตายเนี่ย
1: ครับ
0: น่าสงสารเนาะ
1: รถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งเละเลย
0: เหี่ยวชนกับรถกระบะพังยับ
1: เสียชีวิตที่เกิดเหตุ1เจ็บไป6
0: อ้าว
1: บนถนนธนรัตน์เนี่ย
0: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: นะครับ
0: นู่นโคราชนู่น
1: ถนนธนรัตน์บรรทุกรถบรรทุกพ่วงชนกันรถเก๋งเฉียวรถกระบะเสียชีวิตที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.หมูสีปากช่อง
0: โคราชโคราช
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน
0: ที่ถนนสายนี่แหละ
1: สายธนรัตน์กิโลเมตรที่12 13ช่วง3แยกวัดสิมาลัยทรงธรรมหน้าฟาร์มโชคชัยหมู่3ตำบลหมูสีครับ
0: อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาม
1: ีผู้เสียชีวิตและติดอยู่ในรถด้วยนะครับ
0: เสียชีวิตติดอยู่ในรถหลังจากรับแจ้งแล้ว
1: รีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.หมูสีเจ้าหน้าที่จราจร
0: ไป
1: ตำรวจตรวจสอบกัน
0: ที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุกพ่วงบรรทุกหินนะ
1: ทะเบียนโคราชจอดอยู่ริมถนนหันหน้าไปทางเขาใหญ่
0: สภาพกันชนเนี่ยยุบแล้วก็ฉีกขาด
1: เสียหายทั้งคันนะครับอาจจะด้านหน้าพังยับครับ
0: แล้วก็มีหนุ่มวัย34ปีแสดงตัวเป็นคนขับขี
1: ่ครับถัดไปพบรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพครับ
0: เป็นไง
1: ด้านหน้าตกอยู่ในขอบถนนสภาพเก๋งด้านซ้ายถูกชนยุบ
0: พังเสียหายไปทั้งแถบเนี่ย
1: ผู้ขับขี่กระเด็นออกมาจากรถนอนเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุ
0: กระเด็นออกมา
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ออ
1: มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดในรถ4รายครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำเครื่องมือตัดทางเนี่ย
1: ตัดประตูออกมาเพื่อช่วยเหลือนำตัวผู้ติดอยู่ในรถ5คนเป็นเด็กด้วย
0: เป็นเด็กหญิง4ขวบด้วย
1: เด็กชาย2ขวบแล้วก็ภรรยาผู้ขับขี
0: ่รวมทั้งแม่ยาย
1: หลานชายผู้ขับขี่ออกมาได้สำเร็จครับ
0: แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลปากช่องดานาถัดไป
1: ถัดไปนี่พบรถกระบะทะเบียนนครราชสีมาผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
0: จากการสอบสวนในเบื้องต้นก็บอกว่าคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
1: ได้ให้การว่าวิ่งจากปากช่องมุ่งหน้าส่งหินที่หมูสี
0: แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุ
1: ชนกับรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพกลางลำเลยนะครับ
0: เกี่ยวชนก็เต็มแรง
1: รถกระบะทะเบียนโคราชนี่บนถนนธนรัตน
0: ์จนเป็นเหตุให
1: ้มีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิต
0: ตำรวจก็ต้องเร่งถ่ายภาพแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
1: สอบสวนหาสาเหตุที่เกิดเหตุให้ละเอียดอีกครั้งนึงนะครับสำหรับบริเวณดังกล่าวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ
1: เนื่องจากว่ามีรถชะลอจะเข้าซอยแล้วก็ออกซอยห่างรถทางตรงไม่ชะลอความเร็วนะ
0: จะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งเนี่ย
1: พร้อมกับนำรถทั้งหมดไปเก็บไว้ที่สภ.หมูสี
0: เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอาหากัน
1: หากันดิ
0: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: มาไปเก็บไว้โรงพักก่อน
1: ใช่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะกว่า20ปีพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
0: คือการทานกันเนี่ย
1: ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ยเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยนะครับ
0: ยูล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: บรรเทาด้วยไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะ
0: เป็นกล่องละ200บาทเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กล่องสีเหลืองๆเนี่ย
1: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็รับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งหรอก
0: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็นะ
1: ถ้ากระดูกโพกระดูกผลก็รับประทาน
0: ไทยแควพัดนี่แหละ
1: ครับ2กระปุก500กินได้เดือนนึง
0: 4กระปุกก็ 1,000 แถมให้1กระปุกเนี่ย
1: ครับถ้ากระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อป
0: รับประทานน้ำมันงาดำนะ
1: ก่อนนอนนะงาดำต้องกินก่อนนอนนะ
0: น้ำมันงาดำเนี่ย
1: คลาไปกินเวลาอื่นไม่ถูกกับเรื่องนะต้องกินก่อนนอน
0: 2เม
1: ็ดกระปุกหนึ่งกินได้เดือนหนึ่งเลย
0: รับประทานกัน
1: 2กระปุกไม่เสียกระส่งราคาเดียวกับมะระขี้นกมะระขี้นกกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะเอาไปกินคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้ได้เลย
1: แต่ไม่ได้รักษาเบาหวานนะพ่อมึงแม่มึง คนเฒ่าคนแก่เขากินกันมานานแล้วเนาะ
0: โอ้กินกันรั้วบ้านนี่แหละ
1: ครับผมสั่งซื้อก็ได้โทรหาลุงช้างครับ
0: 0812906911
1: ทางจำหน่ายเราเยอะนะ
0: ไปซื้อกัน
1: ลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรี
0: อ
1: ุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ย
0: นครสวรรค์มีที่ไหน
1: นครสวรรค์ก็ร้านจีฮวนจันช่องแคร์ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรดบกสตาคลีร้านเจตุกลิ้มเป่งหวดอยู่โกรกพระครับ
0: โกรกพระนครสวรรค์สระบุรีที่ล่ะ
1: สระบุรีก็สุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหม
0: อ
1: แล้วก็ร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ร้านยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงร้านยาดีเพศสัตว์ หลังบขส.สระบุรีครับอัน
0: นี้ที่สระบุรีก็ไปซื้อกันนะ
1: ครับผม
0: เอาที่สิงห์บุรีสิล่ะ
1: สิงห์บุรีสิริชัยเพศสัตรุบขส.สิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถกับร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางอยู่ติดกันนะทองเอ็นอินบุรีร้านพิมพ์ชนกหมอยาอันนี้อยู่ที่ท่าข้ามร้านเจ๊หน่ำครับตั้งอยู่หลีจันทร์อยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
0: ไปที่อยุธยาเนี่ย
1: ละอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
0: ไปที่นู่นที่ราชัยนาทน่ะ
1: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดพันสิงสุงครับร้านโพทองโอสถที่หันคาครับร้านหมอสายทองครับชื่อร้านเวชโอสถโพนางดำตกครับ
0: อุทัยอุทัย
1: อุทัยธานีร้านหนองฉางเภสัชร้านผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่ที่ทับทันครับ
0: สุพรรณสุพรรณ
1: สุพรรณบุรีก็ในวัดป่าเลไลครับร้านสุธีสมุนไพรร้านปรมาสมุนไพรอยู่ในวัดเนี่ยนะ
0: ในวัดป่าเลย
1: แล้วก็ร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกบอชมพูสะพานตะแลสีประจันแล้วก็ร้านลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
0: อ่างทอง
1: เจ๊หมูป่าโมกครับร้านลูกสาวสมบัติเพศัตครับ
0: มีทุกอย่าง
1: ร้านพี่สำรวยปากทางขวัตท่าชุมนุมสามโก้ร้านประเจือตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก
0: ้
1: พิมพ์ชนกเพศัตหน้าโรงพยาบาลสามโก้ครับ
0: จากลพบุรีด้วยไหมล่ะ
1: โอ้ลพบุรีเพียบเลย
0: มีหลายร้านเลย
1: รถนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาที่วงเวียนสระแก้วทางไปป่าหวายร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศนะแล้วก็มีร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่
1: นะร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมร้านกิจรุ่งโรจน์ที่เพชรตัดซอย12ร้านปะตวองซอย4สายจันทวาโคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนี่มีปุ๋ยด้วยนะ
0: มีปุ๋ย
1: แล้วก็ร้านปะแถวนิคมสร้างตนเองบ่อ8ครับ
0: อันนี้ไปซื้อกันได้
1: ท่าโขลงเซ็นเตอร์ตลาดท่าโขลงอย่างเงี้ยร้านคุณชำนาญเขาสมครโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงนำเวชโอสถอยู่ที่หนองม่วงลี่แซโอสถบ้านมีนะครับ
0: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็ยังมีร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสถท่าหลวงร้านเจนานนำเวชโอสถหนองม่วงครับ
0: จำแม่นนะ
1: โอ้โหสบายเบื่ออ
0: ุทัยอุทัย
1: อุทัยปวกไปแล้ว
0: อุดไปแล้วนะพอแล้วแค่นี
1: ้พอแล้ว
0: เห็นเหนื่อยแล้ว
1: พอแล้วสงสารผมบ้างเ
0: ถอะสั่งซื้อทำไมบีนะ
1: โทรมา
0: 0812901691 0812901691
1: เมื่อกี้เล่นผมไม่ไล่เรื่องชื่อร้านใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมจะมาเล่นเรื่องวัดอีกแล้ว
0: กระถิ่นสามัคคีนะ
1: อย่าเบื่ออย่าเบื่อแม่อย่าเบื่อเนาะ
0: กับปีละหนทอดกระถิ่นกัน
1: ครับแล้วร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็ทำบุญกับลุงช้างซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
0: อำเภอเมืองลพบุรีนะ
1: 1พฤศจิกายนนะ
0: กฐินสามัคคีเนี่ย
1: ไม่ต้องโอนตังมานะ
0: อ
1: ่าแค่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300ทำบุญ5บาทแล้ว
0: ทำบุญอยู่ในตัวเลย
1: ครับผม
0: ส่วนถ้าจะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกองละ500กองละ1,000ก็ติดต่อทางวัดจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดนะ
1: หรือจะฝากบุญฝากกุศลมากับพี่บิดาก็ได้ที่อยู่ทางนู่นนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้นะ
0: ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เอากฐินสามัคคีวัดแรกก็31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือ ตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายน

0: ที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซ่อตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
1: สาธุขออนุญาตให้โชเล่ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนะ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัส อย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007

สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: มีหลายคนนะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของรัฐบาลเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนะครับเราไม่รู้จริงนะเพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสายตาประชาชนทั่วไปก็เห็นท่านนายอำเภอทำงานตลอดแต่สายตาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านก็บอกว่าไม่ทำงาน มันก็เป็นเรื่องน่าอับอายถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ว่ากันไปเราไม่รู้ตื้อลึกหนาบางสักขนาดไหนนะเพราะนั้นแล้วเราสองคนจะไม่วิพากษ์วิจารณ์บางคนก็โทรมาถามคุณต้องออกความคิดเห็นบ้างสิไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใช่ไห
1: ม
0: ไอ้เรื่องของเราก็คือบอกว่าเอ้ามันปวดเมื่อยร่างกายก็หินไทยทิพย์โอสถ
1: อันนี้แน่นอนที่สุด
0: ตาผ้าตามัวตาป้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งหายาย่าบิ้งมากิน
1: รับประทานกัน
0: อยากจะดื่มโกโก้ก็ดื่มโกโก้ชู
1: อ
0: ยากจะดื่มกาแฟกับกาแฟลิต้าเอ็ม
1: มีสองสูตรด้วย
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: รับประทานกัน
0: หรือว่าจะเป็นดูแลเรื่องไตก็โปรมิออย
1: เรื่องตับเรื่องไต
0: ใช่หรือว่าจะดูแลกันเรื่องของกระดูกมันเสื่อมมันผุมันพุนก็โปรก็ไทแคลพัด
1: ไทแคลพัดเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บแต่มันไม่ปวดก็น้ำมันงาดำ
1: ต้องน้ำมันงาดำแล้วล่ะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานก็ไล่ไปโรงพยาบาลเอายามากิน
1: เอายาโรงพยาบาลกินแล้วก็รับประทานมะละกินนกควบ
0: ใช่นะครับแล้วก็บอกได้แค่นี้จะให้เราวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: อะไรมันคงไม่ได้อย่ายุสิยุไม่ได้ซะด้วยนะผมอ่ะ
1: ผมสะกิดให้คุณหยุดกูก็พูดใหญ่เลย
0: ผมไม่รู้ดีกว่าใช่ไหมเขาเรียกนักอ่านข่าวที่ดี
1: ได
0: ้คือข่าวมายังไงแล้วก็อ่านอย่างนั้นเนี่ย
1: ตามเนื้อข่าว
0: เนี่ยอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะอายเขาไม่เล่าไม่อับไม่อายกันหรอกนะ
1: ว่ากันไป
0: ครับหนุ่มวัย29ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ไอ้ก้านกระจกมองหลังอะ
1: เออ
0: ไปทำท่าไหนไปทิ่มหน้าอกเสียชีวิตกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ครับที่สมุทรสาครนะ
1: ที่จังหวัดสมุทรสาครนู่นน่ะ
0: เมื่อวานนี้เขารับแจ้งมีคนเสียชีวิตบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนช่องทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: ไปดูที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเน
1: า
0: ะเป็นยังไง
1: พบรถ
0: เจอคนเสียชีวิตอายุ29ปี
1: สัญชาติไหนอะนะ
0: ทางบ้านเราเนี่ย
1: พม่า
0: สภาพศพนอนหงายกับพื้นริมถนนเลือดนองเต็มพื้นครับ
1: ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ Honda เวฟทะเบียนสมุทรสาคร
0: สภาพล้มคว่ำอยู่1คันนะ
1: แล้วก็ยังพบว่า
0: ตรงก้านของกระจกมองหลังของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ถูกถอดออกไง
1: เอ้าม
0: ีรอยดัดแปลงมีเลือดติดอยู่เกือบครึ่งอันน่ะ
1: กระจกเขาก็มีไว้ดูข้างไปถอดออกไปแล้ว
0: จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไม่พบปลอกกระสุนปืนหรือร่องรอยการถูกยิงครับ
1: หรือว่าถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
0: ทั้งตรงบริเวณปากแผลก็ไม่พบขม่าวดินปืนด้วย
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่า
0: ผู้ตายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เกิดเสียหลักล้มลงครูดกับแท่งบารีเออร์ข้างทาง
1: แล้วก็ถูกก้านของกระจกมองข้างเนี่ย
0: ค่ะแทงเข้าบริเวณหน้าอกซ้ายจนกระทั่ง
1: โอ้โหเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เออไม่น่าเลย
0: เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนำศพไปผ่าพิสูจน์ที
1: ่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ก่อนจะประสานญาติรับศพไปมาเป็นกุศลต่อไป
1: น่าสงสารพม่า
0: จะกลับไปพม่าหรือเปล่าไม่รู
1: ้ก็เผาเมืองไทยไปเลยนะ
0: เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่นะ
1: พบกันนะ
0: ลากลางคืนถ้านอนไม่หลับก็ฟังจทล.ลพบุรี
1: เที่ยงคืนถึงตีสามนะ
0: วอสปอก็ได้ลพบุรี
1: สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: จอสอนหนึ่งก็ตั้งแต่สองทุ่มยันตีห้าเลย
1: ฟังกันยาวนะ
0: แล้วก็เย็นนี้ไปใช้บริการกันที่หน้าเขื่อนป่าสัก
1: ป่าสักชลสิทธิ์นะ
0: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็ก และสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบ
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
8: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
16: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
17: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805555 75ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
12: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
14: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
16: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
16: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
11: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลง
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
18: จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
19: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
20: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
21: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด วีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
21: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: โปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

มาเสียงดวงค่ะคุณฝนธนสุนทรนะคะสวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะตีสามถึงตีสี่แบบนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าส่วนใครที่พลาดฟังตอนตีสามตีห้าถึงหกโมงเช้าคุณผู้ฟังขาตามไปฟังได้ที่วสป612อีกช่วงหนึ่งนะคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายมาก่อนสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจีราไปด้วยบางท่านถามว่าไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นไขมันไม่ได้มีความดันกินได้ไหมได้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งต้องการเร่งเผาผลาญแล้วก็เป็นคนที่กินมื้อหนักๆเป็นประจำเค็มจัดหวานจัดมันจัดเบาได้เบานะคะคุณผู้ฟังดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าสำหรับเรื่องของเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมฝ้าฟางพร่ามัวเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้มีมากมายหลายขนาดในท้องตลาดปุ้มการันตี BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM สั่งซื้อที่ปุ้มสันธนีนี่แหละพร้อมทั้งเรื่องราวของเกษตรกรในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะช่วงนี้ถ้าต้องการฟื้นฟูข้าวที่แช่น้ำอยู่นานๆตอนนี้ยังมีพื้นที่เขียวๆอยู่วัคซีไรส์กับชีวภาพปราบราค่ะส่วนพืชไร่ไม้ผลทั่วไปวัคซีเน่กับปราบรานะคะใช้ได้เลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือพืชไร่วันนี้วันที่10เดือน10 10 10เป็น100รับส่วนลด100บาทสำหรับโปรโมชั่นมาเป็นคู่ฟื้นฟูผลผลิตคุณผู้ฟังขามาเป็นคู่เพื่อฟื้นฟูผลผลิตวันนี้วันเดียวนะ10เดือน10คุณผู้ฟังที่ซื้อวัคซีไรส์1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100ค่ะวัคซีเน่1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100ค่ะวัคซีเน่2 1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100ค่ะมาเป็นคู่ฟื้นฟูผลผลิตเฉพาะจับคู่กับปราบราเท่านั้นนะคะต้องการให้คุณได้ฟื้นฟูต้องการให้ได้คืนโดยที่ไม่ต้องลงใหม่นะสั่งเลยค่ะ0855179025 0855179025วันนี้วันเดียวนะคะโปรนี้มีวันเดียวค่ะคุณผู้ฟังวันที่10ตุลาคมนะเดี๋ยวจะหาว่าวันเลขเบิ้ลแบบนี้ทำไมไม่มีโปรโมชั่นให้กันบ้างเลยปกติแล้วเนี่ยวัคซีเน่วัคซีไรส์ปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มไม่ค่อยลดราคาเพราะว่าค่าส่งมันแพงค่ะค่าส่งแพงจริงๆเพราะมันมีน้ำหนักไงนะคะไม่เหมือนสมุนไพรจิราที่พอจะจัดโปรให้ได้เพราะว่าค่าส่งมันเบาๆแต่ว่าวันนี้มีให้เป็นพิเศษเลยสำหรับโปรโมชั่นมาเป็นคู่ค่ะจับคู่เพื่อการฟื้นฟูผลผลิตอย่าลืมนะคะวัคซีไรก็ได้วัคซีเน่1ก็ได้วัคซีเน่2ก็ได้จับคู่กับชีวภาพปราบรามาเป็นคู่ฟื้นฟูผลผลิตรับส่วนลด100บาทโทรหาปุ้มเลยค่ะ0855179025
0855179025นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปุ้มให้คุณผู้ฟังไปติดตามข่าวในราชสำนักด้วยกันค่ะมีเรื่องราวของความปลื้มปิติจริงๆปุ้มเห็นข่าวแล้วปุ้มแบบขนลุกน้ำตาไหลอะปลื้มแทนเลยเรื่องราวของน้องเนเน่และครอบครัวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้น้องเนเน่รอยัลแชมป์จากอเมริกาสก็อตแลนด์2026และครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทคุณผู้ฟังโอกาสสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อวานนี้ 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาสก็อตแลนด์2026พร้อมด้วยครอบครัวทั้งหมด5คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนให้กับนางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแห่งวงตระกูลสืบไปนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่เกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2553เป็นบุตรีของนายณรงค์และนายณรงค์อำลอยและนางชวนพิษพูนเกิดปัจจุบันน้องอายุ16ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่5โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตเส้นทางดนตรีน้องเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 6-7 ขวบเรียนวิชาดนตรีสากลคือกีตาร์โปร่งเริ่มต้นจากความหลงรักในเสียงกีตาร์และเสียงเพลงขณะเดียวกันก็เพียรพยายามมุมานะเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่7ขวบฟังผ่านวิดีโอออนไลน์ภายใต้การสนับสนุนจากบิดามารดาส่งเสริมให้ออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกในตลาดท้องถิ่นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมร้องเพลงและเล่นดนตรีกับวงโอโซนและวงมินิฮาร์ทที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตที่มาของเนเน่รอยัลคือเจ้าตัวตั้งเองค่ะเดิมอ่ะน้องชื่อน้องแพรวแต่ว่าในการออกเสียงเนี่ยแฟนเพลงชาวต่างชาติเรียกยากมากค่ะแทนที่จะเรียกแพรวก็กลายเป็นพราวไปเนเน่ก็เลยอยากได้เรียกง่ายๆเลยก็เลยตั้งชื่อตัวเองว่าเนเน่ส่วนรอยัลมาจากการไปเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาซึ่งเดิมเนี่ยมีชื่อว่าตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้จากน้องแพรวเจ้าฟ้ามาเป็นเนเน่รอยัลนอกจากประสบการณ์เล่นดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตแล้วน้องยังมีความสามารถในการเล่นดนตรีผ่านรายการโทรทัศน์ประกวดในรายการซูเปอร์เทนนะคะได้ร้องเล่นกีตาร์บทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้กับคุณปุ๊อัญชลีจงคดีกิจรวมการแข่งขัน Overdrive Guitar Contents ได้รางวัลรองชนะเลิศรางวัลนักดนตรีดีเด่นนักร้องดีเด่นรับรางวัลการประกวดตรัง Music Award ได้รับรางวัลนักดนตรีโดดเด่นประกวดรายการ The Power Band ของ King's Power นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลเยาวชนไทยชาวภูเก็ตอายุ16ปีเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะการประกวดบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตแลนด์แสดงความสามารถด้านดนตรีจนคว้าแชมป์ซีซั่นที่21ถ่ายทอดพลังความชื่นชอบในดนตรีส่งผ่านผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติเปี่ยมล้นด้วยพลังกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกเลยค่ะนับจากการแสดงในรอบแรกเ
ชื่อของสาวน้อยมหัศจรรย์หรือสาวน้อยร็อกสตาร์ก็ปรากฏแก่สายตาชาวโลกได้รับคะแนนโหวตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็ส่งผลให้มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มพุ่งทะยานถึง3ล้านคนภายในชั่วข้ามคืนนี่ค่ะแล้วก็เป็นความประทับใจกับผู้ชมจนกระทั่งได้คะแนนโหวตเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเยาวชนวัย16ปีน้องเนเน่มีน้องชายนะคะเมื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นความปลื้มปิติจริงๆนะคุณผู้ฟังเริ่มต้นที่ใจรักความรักแล้วก็ความภาคเพียรพยายามนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก็ปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับการถวายรางวัลที่น้องเนเน่เนี่ยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงพระราชทานคืนให้นะคะแต่ก็เป็นเกียรติประวัติของน้องเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณพ่อของน้องเนเน่นี่สวมสูทเป็นครั้งแรกจากปกติก็สวมหมวกสวมเสื้อยืดแจ็คเก็ตนะคะน้องเนเน่ก็สวมชุดนักเรียนค่ะชุดนักเรียนของโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตล่าสุดนี้ก็ยืนยันการรับรางวัลแบบก้อนเดียวเลยค่ะคือไม่ต้องมานั่งจ่ายเป็นเดือนๆมาเลยก้อนเดียวเลยหักนู่นหักนี่หักนั่นแล้วได้ไม่ถึง1ล้านดอลลาร์หรอกค่ะคุณผู้ฟังขายังไม่รวมหักภาษีแบบโอ้โหขนาดยังไม่หักภาษีก็เหลือครึ่งเดียวแล้วอะเหลือไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะแต่ก็น่าจะอยู่หลัก10ล้านล่ะค่ะน้องบอกว่ารับมาก้อนเดียวเลยแล้วก็มีคอนโดหรูย่านบางนาตราดที่เจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์มอบให้นะคะก็ปลื้มปิติไปกับน้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังขานะคะแล้วก็ชื่นชมในความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นของน้องนะคะขณะที่สำนักพระราชวังออกประกาศเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมค่ะในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยจะเสด็จราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชียในระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคมที่เมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาจะเสด็จราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 8:00 น.และเสด็จราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันที่22ตุลาคมเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวังจึงประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันและเมื่อวานนี้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปทุมธานีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานี 1,000 ถุงมีผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบที่หอประชุมเทศบาลเมืองคูคตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาโดยพลเอกประยุทธ์องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีจากนั้นลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน3ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอลำลูกกา
ป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก2รายนางสาวทิพรัตน์วงพักดีอายุ85ปีและนางบุญธรรมชมพูนุชอายุ102ปีค่ะแล้วก็นายสมบูรณ์โสพลศรีอายุ70ปีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญและกำลังใจสถานการณ์น้ำท่วมในปทุมธานีจากปัจจัยธรรมชาติและการจัดการน้ำรวมทั้งปริมาณน้ำเหนือและน้ำหนุนรวมไปถึงฝนตกสะสมด้วยนะคะแล้วก็การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาทำให้เป็นพื้นที่รับน้ำโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี14ตำบล3โคก11ตำบลแล้วก็ลาดหลุมแก้วอีก7ตำบลค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะ7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชน 246,818 ครัวเรือนชาวบ้านกว่า 119,114 คนได้รับผลกระทบและเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ลาดกระบังผ่านไป2สัปดาห์แล้วค่ะบางจุดยังไม่ลดเลยค่ะชาวบ้านทอดแหจับปลากันบนถนนเพื่อประทังชีวิตเครื่องไม้เครื่องมือทำกินพังหมดแล้วไม่มีเงินซื้อใหม่ขอวอนให้ช่วยเร่งระบายน้ำนี่หนักสุดจนไม่รู้ว่าจะฟื้นฟูชีวิตตัวเองกันยังไงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพผ่านไปกว่า2สัปดาห์แต่หลายหมู่บ้านหลายชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังรวมถึงถนนลาดกระบังบางจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยค่ะสื่อมวลชนก็ลงสำรวจชุมชนวัดลาดกระบังน้ำท่วมประมาณหัวเข่าก่อนหน้านี้ถึงเอวค่ะบ้านเรือนชาวบ้านยังจมอยู่ใต้น้ำหลายครอบครัวไม่สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติชาวบ้านบางส่วนนำแหมาทอดจับปลาบนถนนน่ะนำไปประกอบอาหารเพราะว่าไปทำมาหากินสร้างรายได้ตามปกติไม่ได้แล้วชาวบ้านในชุมชนวัดลาดกระบังบอกว่าตอนนี้มาทอดแหหาปลาทุกวันเลยได้มาทั้งปลาตะเพียนปลานิลนำกลับไปทำอาหารเนี่ยตอนเนี้ยก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเครื่องไม้เครื่องมือประกอบอาชีพก็เสียหายไม่มีเงินไปซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรได้แต่นั่งดูระดับน้ำแล้วก็ทอดแหจับปลาไปเรื่อยๆบางครั้งช่วงเย็นมีเพื่อนๆมาโทรศัพท์ขอแบ่งปลาไปกินเหมือนกันนะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาปกติเคยท่วมแต่ไม่ถึงหัวเข่าอันเนี้ยเลยเอวเมตรกว่าแล้วรถช้ามากมันมาจากหลายทิศหลายทางจนไม่รู้ว่าจะระบายไปทางไหนสูบออกจากพื้นที่ก็พอบรรเทาได้บ้างค่ะหนักเป็นเบาแต่มันก็ยังไม่หายฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากชุมชนเร็วๆหน่อยเหอะให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตอนนี้ไม่มีรายได้แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นฟื้นฟูชีวิตตัวเองได้อย่างไรคุณผู้ฟังคะนี่ค่ะ1ความเดือดร้อนของชาวบ้านแหละคุณผู้ฟังแล้วก็เคหะร่มกล้าว1อันนี้ก็สุดระทมเลยค่ะเพราะว่าขยะกองล้นถนนเกลื่อนไปหมดทุกมุมมีแต่ขยะส่งกลิ่นเหม็นรถสัญจรไปมายังไม่ได้เลยค่ะซอยเคหะร่มกล้าว1กองขยะสูงพันเนินเทินทึกสูงท่วมหัวเมตรกว่าอยู่ปากซอยอ่ะในซอยก็มีขยะสูงเกือบ2เมตรกองล้นอยู่รอบๆกำแพงลานอเนกประสงค์หน้าซอยกลางซอยท้ายซอยขยะเต็มไปหมดค่ะรถสัญจรไปมาก็ลำบากชาวบ้านในซอยกำลังทำความสะอาดก็ต้องทยอยมาบอกรถที่จะสัญจรไปมานะคะย้ายให้หน่อยยกให้หน่อยเก็บให้หน่อยเหอะรถเขาจะเข้าจะออกกองพนันทึนทึกค่ะทั้งในถุงดำและไม่ในถุงดำเต็มไปหมดชาวบ้านหัวมุมต้องมาคอยโบกรถตั้งแต่น้ำเริ่มลดเขาก็ทิ้งเนี่ยค่ะแล้วก็ยังไม่รวมเศษอาหารถุงพลาสติกมากันเยอะมากเลยกลิ่นก็เหม็นการสัญจรก็ยากลำบากมากคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะที่หลับที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มทิ้งหมดน่ะก็น้ำมันท่วมทำไงได้อะแล้วก็ยังไม่มีใครมาเก็บนะคะเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่มาบ้างแล้วแต่ก็ยังเก็บไม่หมดค่ะเขาก็มาทุกวันเนี่ย
มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนจ้างขนเลยนะจ้าง1,000เอาไปทิ้งให้หน่อยเถอะไม่ไหวแล้วทางเข้าซอยไม่มีเลยค่ะขยะเต็มหมดรถผ่านไปมาไม่ได้อะปากซอยยันท้ายซอยเลยเคหะร่มกาว1เนี่ยค่ะรอเงินเยียวยาตอนนี้เขาบอกบางคนน่ะไม่มีเลยมาไวๆหน่อยเถอะปิดท้ายเรื่องของน้ำท่วมหนุ่มวัย19ใช้ไดโวลต์สูบน้ำท่วมบ้านปรากฏไฟฟ้ารั่วค่ะช็อตเสียชีวิตหมู่6ตำบลหัวรอพระนครศรีอยุธยานี่เองค่ะกระแสไฟฟ้าช็อตหนุ่มวัย19ปีขณะกำลังพยายามสูบน้ำออกจากบ้านญาติและเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือสุดท้ายยื้อไม่ได้ค่ะน้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบบ้านพักที่ถูกน้ำท่วมขังชั้นล่างเนี่ยน้ำท่วมประมาณ 10-20 เซนติเมตรมีเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าและสายยางอยู่ในบ้านผู้เสียชีวิตคือนายนพรัตน์อายุ19ปีน้องเล่าว่าบ้านนี้อยู่กัน4คนค่ะ3คนพี่น้องแล้วยายอีกคนนึงหลังจากน้ำท่วมบ้านก็พาคุณยายไปอยู่ที่อื่นก่อนเพราะว่าบ้านมันอยู่ต่ำน้ำจากคลองเมืองไหลเข้ามาตามท่อท่วมบ้านมาเป็นสัปดาห์แล้วขณะที่น้องนพรัตน์พี่ชายคนโตเนี่ยพยายามจะใช้เครื่องสูบน้ำใช้ไดโวในสูบน้ำออกจากพื้นที่ด้านล่างหวังว่าจะให้น้ำลดคุณยายจะได้กลับเข้ามาอยู่ที่บ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงพี่ชายร้องเรียกค่ะตกใจก็วิ่งไปดูค่ะพยายามจะเข้าไปใกล้แต่พี่ชายบอกว่าอย่าเข้ามาไฟดูดเธอก็เลยไปยกคัทเอาท์น้องชายก็ไปดึงปลั๊กออกค่ะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ว่าพี่ชายก็ไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยได้รับแจ้งก็รีบมาเลยค่ะพบว่าน้องนอนคว่ำหน้าโดยมีเครื่องสูบน้ำไดโวอยู่ตรงหว่างขาตัดไฟไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องถูกไฟดูดมานานเท่าไหร่แต่ว่าขณะที่พบเห็นก็มีน้ำลายฟูมปากก็นำมาเพื่อทำ CPR ค่ะรถกู้ชีพก็เข้ามาอย่างเร่งด่วนมีร่องรอยคล้ายรอยไหม้ที่บริเวณน่องซ้ายเหนือหัวเข่ามีน้องที่น้องซ้ายแล้วก็ที่เหนือหัวเข่าคาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องสูบน้ำนี่แหละค่ะตอนนี้กำลังรอตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเลยค่ะทางเทศบาลก็จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเนี่ยนายกเทศมนตรีก็ใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือครอบครัวไปก่อนแล้วยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของรัฐกรณีประชาชนประสบภัยน้ำท่วมแล้วถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนกลางเพื่อพิจารณาว่าจะได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลจากการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็ประสบเหตุทำให้เสียชีวิตเนี่ยรายรับประมาณ2ล้านบาทนะคะแต่ต้องพิจารณาก่อนแล้วก็ฝากเตือนไปยังประชาชนซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ต้องระวัดระวังในเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สูบน้ำอาจเกิดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดถ้ามีเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วเนี่ยแจ้งไปยังศูนย์ป้องกันเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมของเทศบาลให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและช่วยเหลือเหตุการณ์นี้ก็เป็นความสูญเสียท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้นอกจากจะมีความเสียหายต่อบ้านเรือนมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตก็ยังมีความเสี่ยงกับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในน้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้มาดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะคุณผู้ฟังแสดงความเสียใจด้วยค่ะวันนี้วันที่10ตุลาคมเริ่มแล้วนะคะเทศกาลถือศีลกินผัก
ยิ่งใหญ่เลยก็ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะบรรยากาศจะคึกคักมากค่ะศาลเจ้าประกอบพิธียกเสาโกเต้งอัญเชิญตะเกียงเทวดา9ดวงเปิดเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตกันแล้วค่ะนะคะเมื่อวานก็ล้างท้องกันไปแล้ววันนี้เริ่มต้นนะคะแล้วก็ที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีพิธีใหญ่ก็คืออัญเชิญตะเกียงเทวดา9ดวงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักท่ามกลางประชาชนและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมพิธีกันจำนวนมากค่ะบรรยากาศในศาลเจ้าก็คึกคักเลยค่ะประชาชนสวมชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีกรรมตามธรรมเนียมนะคะเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าเจี้ยฉ่ายเปรียบเสมือนเสาแห่งการเชื้อเชิญองค์เทพตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนให้เสด็จลงมาสถิตยังศาลเจ้าเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและประกอบพิธีกรรมตลอดช่วงเทศกาลนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ภูเก็ตคึกคักทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้เรื่องราวของร้อยตำรวจโทสมภพจำได้ปะหมวดสมภพอ่ะรองสวปโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีปัญหากับภรรยาแล้วก็เป็นข่าวคึกโครมมีสาวๆมาเข้าแถวต่อคิวสมัครเป็นคุณนายวันหนึ่งเนี่ยมีมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ข้อความนะคะแล้วก็บางคนนี่บินจากเชียงใหม่มาหาถึงนนทบุรีเลยค่ะสมัครมาเป็นคุณนายผู้หมวดเนี่ยเป็นหมื่นรายเลยนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี่เจอตัวแล้วค่ะคุณนายคนใหม่หมวดสมภพควงมุกกี้นักธุรกิจสาววัย47ไปที่อำเภอเมืองนนทบุรีจดทะเบียนสมรสแล้วจ้าเรื่องราวชีวิตสุดฮือฮาของร้อยตำรวจโทสมภพรองสารวัตรปราบปรามโรงพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีเคยออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสจากปัญหาครอบครัวและประกาศรับสมัครสาวแก่แม่ไม้มาเป็นว่าที่คุณนายสวัสดิการให้เงินเดือนใช้เดือนละ 30,000 พร้อมรถเก๋ง1คันและทองคำย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันได้เลยขอเป็นแค่สีภรรยาที่ซื่อสัตย์และไม่

รถอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศข่าวดี1ชั่วโมงผ่านไปจดทะเบียนสมรสไปแล้วเรียบร้อยทำเอาสาวแก่แม่ไม้กว่าหมื่นคนผิดหวังกันไปตามๆกันผู้หมวดเปิดเผยหลังจากจดทะเบียนแล้วเรียบร้อยตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะเห็นภาวะความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลเข้าใจธรรมชาติในการทำงานของตำรวจที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเมื่อประชาชนเดือดร้อนโดยได้พูดคุยศึกษานิสัยใจคอการผ่านวิดีโอคอลมาละ 3-4 ชั่วโมงในช่วง2เดือนที่ผ่านมามั่นใจ 100% ฝากขอโทษผู้สมัครและแฟนคลับสาวแก่แม่ไม้กว่าหมื่นคนที่อาจจะต้องผิดหวังเพราะว่าตนมีความซื่อสัตย์และเรียกแต่งงานได้เพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสตามประเพณีเนี่ยจะจัดขึ้นถูกต้องตามระเบียบข้าราชการอย่างแน่นอนทางด้านของเจ้าสาวผู้โชคดีไหมคุณรภัทรกรหรือคุณมุกกี้บอกว่าก็ลองกดสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์จากเพจข่าวนั่นแหละไม่คิดว่าจะได้รับการคัดเลือกมานะแล้วขอชี้แจงต่อสังคมเลยนะข้อมูลเดิมที่บอกว่าอายุ37น่ะไม่ใช่นะจ๊ะ47จ้าเป็นแม่ไม้มีลูก1คนเนี่ยเข้าใจกันดีกับหมวดสมภพค่ะส่วนคุณยายน้องอายุ87เป็นคุณแม่นี่บอกว่าดีใจลูกสาวได้เป็นฝั่งเป็นฝาอีกครั้งฝากผู้หมวดดูแลลูกสาวให้ดีนะตอนนี้ก็จะไปๆมาๆระหว่างบ้านลูกเขยที่นนทบุรีแล้วก็บ้านที่ชลบุรีขอให้ครองรักกันอย่างมีความสุขราบรื่นกันต่อไปนะคะนี่มาติดตามเรื่องราวข่าวนี้กันค่ะผบตร.สั่งห้ามจราจรสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าถ้าร้อนจัดก็งดตั้งด่านไปละกันเน้นตักเตือนเป็นหลักไฟเบรกติดข้างเดียวเนี่ยเตือนเถอะอย่าจับเลยปุ้มเห็นเขาไฟเบรกติดข้างเดียวกันเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็บอกไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแถวแถวแยกบางงาป้อมบางงาสิงห์บุรีด้วยนะไฟเบรกติดข้างเดียวอ่ะเตือนๆก็พอให้เขาไปทำซะถ้าเห็นซ้ำอีกแล้วค่อยจับปุ้มโดนปรับไป500เครื่องไม่หายเลยจริงจับตอนบ่ายโมงด้วยนะจับกลางคืนจะไม่ว่าเลยมีการบอกว่าออกจากบ้านมาต้องสำรวจรอบรถก่อนอ่ะแล้วจะไปสำรวจไหมดูไฟเบรกให้หน่อยดิแล้วก็เดินดูรอบรถไม่มีอะไรแล้วก็สตาร์ทเครื่องออกไปแล้วปะเตือนก็ได้ทำมาหากินมันก็นะเช้ามายังไม่ได้ด่าอะไรเลย11โมงปรับ500เซ็งเลย ตอนนี้ล่าสุดห้องประชุมแจ้งยอดสุขอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังการมอบนโยบายและการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงการตั้งด่านและการบังคับใช้กฎหมายจราจรค่ะโดยท่านผบตร.บอกว่ากำชับให้ตำรวจจราจรเนี่ยแสดงความจริงใจต่อประชาชนโดยการเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าถ้ากังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวสภาพอากาศร้อนจัดก็งดตั้งด่านไปเลยนะสำหรับการบังคับใช้กฎหมายก็ให้แบ่งเป็น2 ส่วนก็คือการอำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมายเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากต้องปรับให้พิจารณาลงโทษแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและจุดตรวจทุกแห่งต้องตอบสังคมให้ได้ว่าตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดและมีผู้ควบคุมอย่างชัดเจนนี่ค่ะส่วนเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินผบตร.บอกว่าวางโครงสร้างความคุ้มครองออกเป็น3ระดับระดับแรกคือระดับปฐมภูมิคือระดับบ้านเรือนเมื่อประชาชนแจ้งเหตุต้องไปให้ไวที่สุดหากไม่มีเหตุสุ่มตรวจเยี่ยมพื้นที่ทุติยภูมิคือห้างสรรพสินค้าหมู่บ้านจัดสรรให้บูรณาการร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนที่มีกว่า 350,000 นายเนี่ยเข้ามาเป็นเครือข่ายช่วยสอดส่องดูแลส่วนพื้นที่ตติยภูมิก็คือพื้นที่สาธารณะอันนี้เป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจต้องสร้างความมั่นใจว่าประชาชนเดินทางออกจากบ้านแล้วต้องปลอดภัยนะคะ
ในส่วนของงาน

0: สอบสวนก็ไม่ต้องทำสำนวนฟ้องแบบ 100% แต่ว่าขอให้สั่งคดีให้ถูกต้อง 100% ตามข้อเท็จจริงแล้วกันให้ความเป็นธรรมทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหานะคะงานสืบสวนต้องนำเทคโนโลยีมาเร่งรัดจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็วนี่ค่ะเร่งด่วนคืองานปราบปรามภัยคุกคามเช่นแหล่งอบายมุขบ่อนการพนันการค้ามนุษย์พื้นที่ใดที่ปล่อยปละละเลยผู้บังคับการผู้กำกับนะคะต้องถูกสั่งย้ายภายใน24ชั่วโมงควบคู่กับการเร่งรัดตามนโยบายของรัฐปราบปรามยาเสพติดกลุ่มทุนนอมินีแก๊งสแกรมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอันนี้ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเลยนะบอกให้เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีเรื่องของการเดินหน้าทลายบ่อนการพนันกำถั่วสน.ดอนเมืองค่ะนะคะงานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจดอนเมืองร่วมกับชุดสืบนครบาลบุกรวบเซียน30คนบ่อนกำถั่วหรูในบ้านหรูเป็นบ้านหรูของอดีตสจ.นนทบุรีค่ะพลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติภูมิคับการตำรวจนครบาล2สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดสืบพร้อมทั้งภูมิกับสน.ดอนเมืองนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบนำหมายค้นศาลแขวงดอนเมืองตรวจค้นบ้านหรูย่านสงประภาเขตดอนเมืองหลังจากทราบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรั้วรอบขอบชิดหน้าบ้านมีรถจอดหลายคันเลยค่ะบริเวณกลางห้องโถงชั้นล่างกลุ่มนักพนันกำลังเล่นกำถั่วและไฮโลเจอเจ้าหน้าที่วิ่งแตกกระเจิงเลยค่ะระหว่างการจับกุมนี่มีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามจะหลบหนีขึ้นชั้น3แล้วก็ปีนออกไปบนหลังคาทำให้1ในนักพนันตกลงมาบาดเจ็บค่ะหลังคาแตกตัวเองก็ร่วงลงมาเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลล่าสุดปลอดภัยจะต้องหนีกันถึงเสี่ยงตายขนาดนี้เลยไหมนักพนัน30คนชาย22หญิง8เครื่องนับธนบัตร1เครื่องไม้เขียดธนบัตร34อันลูกเต๋า47ลูกเก้าอี้ไม้10ตัวแผ่นชาร์จแต้ม1แผ่นการ์ดพลาสติกสีส้มระบุตัวเลข100แผ่นสีม่วง99แผ่นสีเขียว196ปิงปองเขียนเลข10ลูกสมุดฉีก10เล่มกล้องวงจรปิด1ตัวไพ่1สำรับจานรอง3ใบฝาครอบ7ใบโน้ตบุ๊ก4เครื่องกระสุนปืนอีก60นัดนี่ค่ะการบุกเข้าจับกุมบ่อนพนันครั้งนี้เนี่ยฝ่ายสืบของสน.ดอนเมืองร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล2ส่งสายลับมาเป็นเดือนแล้วพบว่าพฤติกรรมเนี่ยบ่อนจะนัดให้นักพนันไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองจัดรถไปรับมาเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตรถภายนอกเข้าออกจำนวนมากมาพร้อมๆกันทีเดียวเลยนะคะเจ้าหน้าที่สืบจนทราบและแน่ใจก็เลยจัดกำลังมาจัดให้ตามนี้บ้านหลังนี้เป็นของอดีตสจ.นนทบุรีคนหนึ่งค่ะขณะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอดีตสจ.คนนี้ก็มาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านอ้างว่าปล่อยให้คนเช่าเดือนละ 30,000 เขาเช่ามา4เดือนแล้วไม่รู้ว่าเขาเช่ามาเพื่อเล่นพนันแล้วนักพนันบางรายก็มีประวัติอยู่ที่บ่อนชื่อดังย่านสงประภามาแล้วหลายครั้งค่ะโดนข้อหาไปลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนเจ้ามือและเจ้าของบ้านก็เป็นธุระจัดหาให้เล่นการพนันนำตัวส่งสน.ดอนเมืองดำเนินคดีค่ะนี่แหละคนไทยเป็ดไก่เลขทะเบียนต้นไม้ได้หมดอะไรก็ตามที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันได้หมดคุณผู้ฟังค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้เลย6โมงพบกันอีกช่วงนึงนะคะสำหรับข่าวรับอรุณนะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลมาเป็นคู่ฟื้นฟูผลผลิต จับคู่กับชีวภาพปราบรารับส่วนลด100บาทวันนี้วันเดียวโทรหาปุ้มนะคะ0855179025 0855179025พบกันอีกช่วงหนึ่ง6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: ห่วยจนล้น
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร
12: ผู้ป่วยติดเตียง
13: ภูผาวิทย์โปร
12: เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
14: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
15: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
16: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ 0817577474 0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
17: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
18: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
12: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โท คเลย0817805575
14: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ช่วยจะล้นไป
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดโคกลางตะ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

พอมีเงินหมื่นเดี๋ยวนี้เงินหมื่นก็ช่วยไม่ได้นะท่านผู้ฟังนะถ้าอยากรักษาแบบดีๆเนี่ยหลักแสนนะต้องบอกอย่างนั้นนะฝ่าฟันมาด้วยกันลำบากมาด้วยกันพอจะมีความสุขในปัจฉิมวัยก็มีอาการเจ็บป่วยนะมนุษย์นี่ก็วิ่งหาความไม่มีไปสู่ความไม่มี หาเงินมาก็ต้องมาดูแลรักษาร่างกายก็เป็นธรรมดานะฮะวันนี้เปิดธานินทร์สองเพลงเลยถูกใจวัยเก่านี่ วัยเก่านี่นะอยากจะเป็นวัยเก่านี่ต้องใช้เวลานะทำไม่ธรรมดานะต้องบอกอย่างนั้นนะคนสูงวัยนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปไหนมาไหนเนี่ยจะเจอสวสวแปลว่าอะไรสวยเวอร์นี่สวยโว้ยสวยไม่ไหวแล้วโว้ยนะจริงวันธรรมดาเนี่ยถ้าไปเดินตามห้างหรืออะไรก็จะเห็นคนเกษียณเนาะสูงวัยกันก็รุ่นเราเนี่ยรุ่นจุ๋มเนี่ยแหละค่ะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มคาราเบล เต็มภาคภูมินะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเฉลี่ยแล้วประมาณ 20% หรือ 22% ของประชากรทั้งหมดในประเทศจากทะเบียนราษฎร์นะที่แจ้งก็พูดง่ายๆเลยตอนนี้เนี่ยนะประมาณเกือบ14ล้านหรือ15ล้านคนแล้วตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็ทำให้เป็นประเทศไทยนะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะนะก็นะสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะมีประมาณ14ล้านคนอันนี้นะนะเป็นตัวเลขคร่าวๆนะท่านผู้ฟังนะก็ต้องบอกว่าคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนสูงวัยก็จะมีโรคต่างๆก็จะเห็นนะมีการหลงลืมอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมนะโรคเส้นเลือดสมองตีบก็มีสาเหตุมากมายนะเดี๋ยวนี้คนก็มาแชร์เนาะบางคนพ่อแม่ก็เป็นโรคอัลไซเมอร์บางคนก็โหดบางคนก็มีความหลงผิดนะจุ๋มเคยดูคลิปหนึ่งของคุณป้าเนาะแต่จุ๋มดูแล้วเศร้าใจมากกว่าคือลูกเอามาลงนะว่าคุณแม่มีอาการอัลไซเมอร์แล้วก็มีการด่าทอนะมีการแบบคือรุนแรงอะต้องบอกงั้นแต่ลูกเขาก็ไม่อะไรนะประมาณนั้นนะก็มีอาการหลงผิดนะทีนี้อะไรที่สั่งสมมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้นะแต่บางคนก็หลงลืมแบบน่ารักนะยังไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะกินแล้วก็กินอีกนะบางคนก็จำไม่ได้ว่ามีลูกไหมนะมีอยู่คลิปหนึ่งน่ารักมากเลยนะคุณแม่เพิ่ง70ต้นๆเองนะมีอาการความจำเสื่อมนะเขาก็อัดคลิปบอกมีแฟนหรือยังนะเขาเป็นลูกชายเนาะแม่ก็บอกยังไม่มีอะไรเงี้ยแบบอ๋อเอาแล้วมีลูกไหมก็ยังไม่มีแฟนฉันแค่ลืมนะแต่ฉันไม่ได้โง่ก็ยังไม่ได้มีแฟนจะมีลูกได้ยังไงลูกชายเขาก็ยิ้มนะเขาอัดคลิปนะว่าเออยังดูแล้วก็ยังไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องความจำแต่มันก็มีสาเหตุนะแต่บางคนก็เจอแบบรุนแรงเนาะนะบางคนก็เหมือนกลับไปเป็นวัยเด็กมีความอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหมีอาการหลงผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมถอยเนี่ยคือเซลล์สมองเนี่ยมีการสะสมอันนี้ด้านกายภาพนะก็จะมีการสะสมของโปรตีนผิดปกตินะแล้วก็จะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ก็ต้องช่วยกันรักษาแล้วก็ประคับประคองก็จะมียากลุ่มกระตุ้นการสื่อประสาทนะก็ต้องโดยคุณหมอเนาะถ้าไปเป็นแบบเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะก็มีนะทั้งพ่อจุ๋มก็เคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะมีพูดเรื่องเก่าพูดถึงนู่นนี่นั่นนะก็ต้องดูแลประคับประคองนะคะไม่ใช่เอาพ่อกับแม่ไปส่งสถานดูแล
แล้วก็ไปใส่ปลาปิ้งไม่เอานะเขาว่าศูนย์ปิดไปแล้วนี่นะเออนะคือต้องเข้าใจนะศูนย์ลักษณะเนี้ยไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการเป็นโรคจากเกี่ยวกับสมองได้หลายสาเหตุถ้าคนสูงวัยเนี่ยก็เกิดจากสภาวะสมองเสื่อมนะถ้าเกิดคนอายุไม่มากเกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือบางคนดื่มเหล้ามาตลอดชีวิตก็เป็นแอลกอฮอลิซึมผู้ชายก็จะเป็นแอลกอฮอลิซึมก็จะมีการพูดบนพูดลิ้นกันไม่ป้อแป้ป้อแป้เนี่ยบางทีทางบ้านก็ดูแลไม่ไหวก็ต้องจับไปใส่ปลาปิ้งนี่หลายๆคนเริ่มกลัวแล้วนะอย่านะเราขอเตือนท่านนะหยุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีการเสพสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือส่วนมากก็จะเป็นแอลกอฮอล์ยาเสพติดนะที่ให้ผลทางประสาทนะฮะและส่วนหนึ่งก็คือจากโรคอัลไซเมอร์ก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องจับมัดเพราะเอาไม่อยู่บางคนก็ถึงกับเผาบ้านก็มีนะอันนี้เรื่องจริงแต่ขั้นตอนในการดูแลเนี่ยมันก็ต้องดูในความควบคุมต้องมีประวัติอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะสาเหตุของคนสูงวัยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีการ1ผิดปกติเนี่ยจากโปรตีนเป็นพิษอายุมากขึ้น65ขึ้นไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นะแล้วก็ไม่ต้องรอถึง70นะฮะเดี๋ยวนี้60เนี่ยก็จะเป็นได้แล้วเพราะนั้นก็จะมีโรคประจำตัวเช่นระบบหลอดเลือดนะเบาหวานความดันมากันเป็นแพ็กเกจนะแล้วก็ภาวะความอ้วนไขมันโลหิตไขมันสูงเบาหวานโลหิตนะความดันโลหิตสูงนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการสูบฉีดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันก็มีตัวขวางกั้นมันไงและอีกในยะหนึ่งข้อหนึ่งก็คือเกิดจากกรรมพันธุ์นะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ป่วยนะที่เป็นกรรมพันธุ์นะแล้วก็มันก็มีวิธีป้องกันทุกอย่างก็ไม่ใช่สูญสิ้นหรือหมดไม่รู้จะแก้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปรับนะไลฟ์สไตล์หรือเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นอะไรบ้างทำให้ลดความเสื่อมร้อยลงนี่ไงฝึกบริหารสมองคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือแค่8บรรทัดอย่าไปโกรธเขาเพราะนั้นเวลาคนไทยฟังอะไรเนี่ยฟังผ่านๆแล้วก็พูดผิดจำผิดนะอันนี้เรื่องจริงเขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดยังอ่านไม่จบเพราะขจัดสถิตินี้ได้จากร้านขายหนังสือเขาจะดูว่าร้านขายหนังสือตอนนี้ร้านขายหนังสือบางร้านปิดตัวนะคนก็ดูแต่มือถือกันจ้องกันแต่มือถืออ่านแค่2บรรทัดแรกแล้วก็ไปคอมเมนต์ด่าเขา รู้น้อยนะรู้น้อยแล้วก็ไม่อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกบริหารสมองใช้ในการวิเคราะห์อันดับแรกหรืออ่านหนังสือเขียนหนังสือทำให้มือเรามีการเคลื่อนไหวอ่านหนังสือคิดเลขนี่เล่นไพ่นกกระจอก เดี๋ยวบอกเอ๊ะตำรวจมารวบตัวนะโอ้โหผู้ต้องหานี่รวมกันแล้ว 2,000 ปีป้าจุ๋มนะป้ายูนเนี่ยเขาก็ชอบเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยพองเวลาทิ้งนะมีพองมีมะเขือมีอะไรอย่างเงี้ยใบจุ๋มก็ว่าจะศึกษาตามแกนะเพื่อคิดเลขอะไรอย่างเงี้ยนะ นะมันคิดอย่างอื่นก็ได้เนาะอ้าวอ่านหนังสือเขียนหนังสือคิดเลขเล่นกันเล่นเกมอะไรที่ง่ายๆนะเป็นการฝึกสมองหัดใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ไม่ใช่ติดจนงอมแงมนะโหเช้ามาก็ตื่นเล่นเกมไพ่นกกระจอกอะไรเงี้ย อีกอันนึงก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอมีการมูฟมีการเคลื่อนไหวเมื่อวานดูอะไรนะเก็บตกหรืออะไรอ่ะคุณป้าวัย81ปีแกก็แต่งตัวธรรมดาสบายๆนะไม่ได้ว่าใส่ชุดรัดเลิศอะไรเลยตีเทนนิสตีไอ้ที่เขาขายตีไปแล้วก็ตีกลับมันมีตัวยึดอ่ะโอ้เคลื่อนไหวได้ทั้งตัวเลยมีการโยกมีการย้ายแล้วคือเขาก้มๆเงยๆได้ด้วยนะไอ้อย่างเราก้มๆเงยๆก็จะวินหูนะบางคนบอกว่าวินหัวหรือเวียนหัวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมาไม่ว่าจะเป็นสายคาร์ดิโอเนี่ยมีอะไรมั่งเดินเร็วมวยจีนไทยเก๊กนะชีก็ช่วยได้นะลำมวยจีนเพิ่มการไหลเวียนและที่สำคัญเนี่ยได้พบปะเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็ยังได้คุยเม้ามอยหอยสัง
อันนี้คำย่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสังคมด้วยนะออกกำลังกายเดินเร็วลำไทเก๊กลำมวยจีนก็แล้วแต่ก็นี่ก็คือถือว่าการออกแกว้งแขนก็ได้นะรับประทานอำบำรุงสมองติ๊กตอกมาแล้วนะบำรุงสมองเน้นอาหารประเภทไม่ว่าถ้าเกิดเป็นของสดก็จะพวกใบเขียวนะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เห็นไหมนะโอเมก้า3จากทะเลนะมี DHA ลดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดโอเคไหมลดอาหารแปรรูปไส้กรอกอะไรที่แปรรูปอ่ะนะที่ต้องมีการหมักตอนใส่สารไม่เอานะกินแบบเร็วๆธรรมชาตินะโอเนี่ยกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยท่านกินเนี่ยท่านให้โอเมก้า3ด้วยนะบำรุงสมองด้วยจริงนะตระกูลเบอร์รี่ก็อยู่ในดวงตานะแปะกล้วยอยู่ในตระกูลเพื่อเกี่ยวกับผักใบเขียวเห็นไหมครบเลยจุ๋มเลือกมาให้แล้วนี่ขายของและที่สำคัญคือต้องพักผ่อนนอนหลับนอนหลับนี่สำคัญวันนี้จุ๋มนอนตั้งแต่ยังไม่3 ทุ่มวันนี้สอบหลับยาวเลยรู้สึกสดชื่นนะฮะนะสอบย่อยสอบย่อยทดลองสนามก่อนถึงสนามใหญ่นี่นะเพราะนั้นเนี่ยการนอนหลับเนี่ยสนิทนะมันก็ทำให้สมองเนี่ยร้างสารเสียและโปรตีนพิษที่สะสมด้วยระหว่างวันนะควบคุมโรคประจำตัวไปหาคุณหมอทุก3 เดือน6 เดือนตามหมอนัดนะตรวจสุขภาพประจำปีควบคุมความดันน้ำตาลไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเข้าสังคมพบปะพูดคุยกันนะมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นสมองและลดความเสี่ยงของโรคซึมเศร้านะถ้าเกิดอันนี้นะก็ต้องบอกว่ามันปรับได้นะนี่ก็คือโรคของอัลไซเมอร์คนที่เลี้ยงคนที่เป็นอัลไซเมอร์เหนื่อยนะไอ้คนเลี้ยงนี่บางทีเส้นเลือดแตกเลย อันนี้จุ๋มพูดจริงๆนะคือแม่เพื่อนจุ๋มเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องโรคสมองเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เสื่อมทั้งร้อยนะแกก็จะมีปัญหาบางทีเนี่ยลูกก็ไปสอนหนังสืออย่างนี้นะเพื่อนจุ๋มก็เป็นตอนนี้เขาเออร์ลี่ออกมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยโรคเนี้ยมันยังคนยังมันยังไม่ค่อยเข้าใจนะยังไม่ค่อยเข้าใจเมื่อสักน่าจะย้อนไปเกือบ20 กว่าปีนะคือแม่เพื่อนจุ๋มมาเป็นพอเป็นนะแกอยู่บ้านคนเดียวนะบ้านเป็นทาวน์เฮาส์อะค่ะเวลามองเนี่ยมันจะมีรั้วเนี่ยมองเห็นเหมือนแค่ครึ่งตัวคือเข้าใจไหมไม่ได้รั้วปิดสูงแล้วบางทีการที่แกหลงลืมนะแกก็ชอบแก้ผ้าแก้ผ่อนแล้วคนขาวเนาะอันนี้อันตรายนะไปเจอไอ้พวกเกิดหื่นขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากก็จะมีการอะไรที่เป็นขาวออกนะแล้วก็พูดวนไปสุดท้ายเลยอะความที่เขาทำงานเนาะเขาก็เลยให้พี่สาวอะพี่สาวเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ต่างจังหวัดก็เลยว่าเอาแม่ไปดูแลบ้างก็เอาแม่ไปดูแลที่อีกจังหวัดหนึ่งดูแลได้ไม่ถึง6 เดือนเกิดอะไรขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ฟังแม่ก็ยังอัลไซเมอร์เหมือนเดิมแต่ลูกเส้นเลือดสมองแตกพี่สาวเพื่อนจุ๋มทุกวันนี้เขาจะเป็นอัมพฤกษ์ข้างหนึ่งแต่สามีดีมากไม่เคยทอดทิ้งเลยอันนี้ต้องถือว่าเขามีบุญนะก็คือไปไหนก็หลังตอนนี้ก็ต้องนั่งรถเข็นคือความที่เรายังไม่ได้ปรับตัวว่าถ้าเกิดมีคนในครอบครัวเป็นโรคเนี้ยเราจะปฏิบัติตนแบบไรเดี๋ยวสมัยนี้เราเข้าใจกันเยอะพี่เพื่อนจุ๋มเนี่ยนะจุ๋มพูดแล้วจุ๋มนึกแกก็เส้นเลือดสมองแต่มันไม่ได้แตกเส้นใหญ่ก็มีอาการคือครึ่งหน้าเนาะมีแบบอ่อนแรงนะมีเส้นเลือดสมองแตกแล้วกันเป็นอัมพฤกษ์อ่อนๆสุดท้ายก็ต้องกลับแม่เอามาอยู่ที่เดิมพอมาทำไงอะลูกก็ต้องเลี้ยงสัมมาอาชีพก็ต้องจ้างสมัยก่อนเนี่ยการจ้างคนดูแลเนี่ยยังไม่มีลักษณะนี้เนาะคนที่ดูแลเบื้องต้นคนที่เจ็บป่วยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะส่งไปปาปิ้งเอ้ยไม่ใช่เขาก็จะมีสถานอภิบาลอย่างนี้ที่ดีๆก็เยอะมากแต่ราคาก็สูงนะจุ๋มก็ยังมองอยู่ที่บางปูนี่ก็ดีนะเขาจะมีคุณหมอมาตรวจให้เลยทุก
กี่เดือนมีเพื่อนร่วมสักแต่กว่าแต่นั้นหลายตังค์เดือนหลายหมื่นนะเดือนหลายหมื่นนอนห้องแอร์อยู่อย่างดีเหมือนไปอยู่รีสอร์ทนะคะบางคนลูกคอจะมีสตังค์ก็อาจจะมาเยี่ยมอาทิตย์หนึ่งคุณแม่ก็สุขภาพจิตดีเพราะว่าการที่มันก็อยู่หลายอย่างเนาะมันก็มีตัวตอบโจทย์หลายอย่างเงินเนี่ยก็เป็นตัวตอบโจทย์มันให้ความสะดวกสบายแต่ความสุขใจก็ไม่เท่าให้อยู่กับพ่อกับลูกอะเนาะอยู่กับลูกพ่อแม่อยากอยู่กับลูกมากกว่าใช่ไหมแต่ลูกบางทีต้องมีภาระเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะเพื่อนจุ๋มก็จ้างคนมาดูแล้วก็บางคนก็ไว้ใจได้เพราะต้องเอาไปนอนบ้านเจอสองคนขโมยของทั้งสองคนเลยเห็นไหมอันนี้โดยเบื้องต้นนะสุดท้ายเนี่ยแต่แม่เขาเสียชีวิตแล้วนะเสียชีวิตเป็นหลายปีแล้วนะก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่ต้องตระหนักรู้แล้วก็ต้องเข้าใจถ้าเจอคนในครอบครัวมีอาการลักษณะคล้ายๆมีความหลงมีคำพูดใช้คำพูดผิดๆอะไรต่างๆเนี่ยพยายามพาเขาไปหาคุณหมอโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแผนกจิตเวชเขาก็จะมียาได้ยาแล้วดีขึ้นจุ๋มรับประกันเลยเพราะว่าพ่อแม่เพื่อนจุ๋มเนี่ยมีปัญหาทางด้านนี้พอได้ยาแล้วดีขึ้นท่านผู้ฟังเพราะนั้นอย่ามองข้ามนะคะต้องรู้จักดูแลมันกระทั่งตัวเองด้วยนะคะระยะเริ่มแรกที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการแบบไหนนะอาจจะโทรหาคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยโทรแล้วก็ไม่พูดอย่างเงี้ยก็มีนะเริ่มเป็นอัลไซเมอร์นะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีเช้ากินอะไรจำไม่ได้เวลาตอนนั้นนะพ่อจุ๋มเคยมีปัญหาเรื่องสมองเรารู้ตัวทันเรารักษาแกนะคุณหมอถามเลยชื่ออะไรชื่อตัวเองต้องตอบให้ได้มีลูกกี่คนแกจำชื่อจุ๋มได้คนเดียวลูกทั้งหมดกรองทิพย์ลูกรักลูกรักกรองทิพย์เอาจริงๆนะกรองทิพย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาการเริ่มต้นก็คือเนี่ยถามซ้ำวนไปสนทนาวางของผิดที่บางทีหาโทรศัพท์ไม่เจอนะอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้กับข้าวนะเอาไปซ่อนนะแล้วก็นึกคำพูดไม่ออกนะอันนี้แหละก็เริ่มจะมีปัญหาหลงลืมนะคะก็พอที่เราจะช่วยกันนะจำเวลาสับเวลากินเวลานอนพฤติกรรมเปลี่ยนรุนแรงบางคนหงุดหงิดถ้าเคยใครเจอภาวะหงุดหงิดเนี่ยอันนี้อันตรายลูกก็จะเครียดบางคนด่าขว้างของทุบตีบางทีไม่รู้ตัวนะท่านผู้ฟังเขาเป็นคนป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลนะดูแลสุขภาพมีการอ่านหนังสือมีการหัดเขียนอัดอ่านมีเข้าสังคมออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายการสวดมนต์เนี่ยก็ทำให้ป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้นะหรือเวลาวันพระไปปฏิบัติเป็นอุบาสกอุบาสิกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาก็คือในของพุทธศาสนา

หัวใจเต้นผิดจังผิดจังหวะไขมันในเลือดสูงพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงก็คือดื่มแอลกอฮอล์อ้วนขาดการออกกำลังกายสูบบุหรี่นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะฮะเส้นเลือดสมองตีบอาการก็จะมีหน้าเบี้ยวเบี้ยวไปครึ่งหนึ่งยิ้มแล้วมุมปากตกนะมีอาการอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งพูดไม่ชัดลิ้นแข็งสับสนถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยรีบไปหาคุณหมอในเวลาเร่งด่วนภายใน 3-2 ชั่วโมงจะลดอาการเสี่ยงของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยนะคะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วง นะคนเราเนี่ยนะต้องปรับเปลี่ยนนะอ่ะนะจุ๋มก็นะเราฟันฝ่าอุปสรรคกว่าจะมีครอบครัวกันช่วยกันโอ้ยสมัยก่อนก่อสร้างก็ช่วยกันแบกทำนาก็หลังขดหลังแข็งเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยจุ๋มเจอเยอะมากค่ะบางทีจุ๋มไปบ้านตัวแทนจำหน่ายหรือลุงบางท่านคุณป้าบางท่านเงี้ยสมัยก่อนจุ๋มส่งของเองนะบางคนภรรยาก็ป่วยบางทีน้องเลยค่ะน้องเลยนั่งเปน้องน้องนี่คืออะไรปัสสาวะไม่รู้เรื่องปัสสาวะไม่รู้เรื่องน้องเลยมีมันลืมไปหมดอ่ะท่านผู้ฟังนะจิงโกะแปะกล้วยก็เป็นตัวเสริมตัวหนึ่งนะที่มีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B อะไรมั่งวิตามิน B บำรุงสมอง B16 บำรุงสมองจิงโกะแปะกล้วยมีสารอาหารเมื่อวานมีท่านผู้ฟังสั่งหลายท่านนะบางทีตื่นมางงๆเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พอบ้างมือเท้าเย็นเจี๊ยบนะเขาบอกว่าหัวเนี่ยอย่าร้อนอย่าให้หัวร้อนถ้าหัวร้อนนี่เป็นไข้นะเท้าอย่าให้เย็นถ้าเท้าเย็นนี่ไปแล้ว บางคนก็ใส่ถุงเท้านอนนะให้ความอบอุ่นเท้านี่สำคัญยิ่งถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยสำคัญนะพูดถึงเบาหวานวันก่อนนะต้องอนุโมทนาสาธุกับป้าเล็กด้วยนะป้าเล็กอยู่ตาคีนครสวรรค์ให้ลูกชายโทรมาสั่งชายังมีโปอยู่ไหมเหลือไม่กี่ชุดแล้วฮะชาเบาหวานเนาะจริงๆมันไม่ได้ชาจีนนะมันเป็นสมุนไพรเจียวกู้หลานมัสเบอรี่เห็ดลิ้นจือโสมนะชงดื่มกับน้ำกินกาแฟแซมสันเสร็จแล้วก็ตบด้วยชาตัวนี้นะยังมีอยู่2แถม1แต่เหลือไม่เยอะนะสั่งมาเมื่อวานป้าเล็กให้ลูกชายไลน์มานะสั่งไป1ชุดแล้วก็ทำบุญ600บาทนะหล่อพระ300กฐิน300วัดดอนบุพารามอนุโมทนาสาธุกับป้าเล็กด้วยเนาะนะป้าเล็กนี่ซื้อผ้าไหมไปต้อง2ผืนนะถ้าจำไม่ผิดทำไมอ่ะ80กว่าจะสวยอ่ะแล้วลูกก็น่ารักไม่ว่าเลยนะไม่ว่าเลยนะไม่ว่าเลยนะจุ๋มขออนุญาตนะสำหรับเพื่อของประดับเนี่ยนะจุ๋มมีแต่ผ้าไหมนะผ้าฝ้ายผ้าอะไรจุ๋มไม่ได้เอามานะท่านผู้ฟังอ้อจะมีผ้าทอยกดอกที่เป็นสำเร็จรูปอ่ะเป็นสีดำอยู่สัก4ชุดนอกนั้นเป็นผ้าไหมหมดนะฮะเดี๋ยวผ้าไหมผ้าแบบพิมพ์ลายหลอกไปลงไม่มีนะฮะจุ๋มผ้าไหมล้วนนะเพราะว่าท่านผู้ฟังจะเห็นว่าจุ๋มไปสุรินทร์บ่อยมากอุบลบ่อยมากนะฮะยังมีอยู่นะคะเมื่อวันก่อนก็มีคนรับหลังไหมนะเอาให้เลือกให้หน่อยมีหลายเกรดหลายละคืออันนี้เหมือนแบ่งปันจุ๋มพูดแค่นี้ละกันนะผ้าไหมอ่ะราคาต่ำกว่า1,000ไม่มีอ่ะท่านผู้ฟังนะบางทีซื้อมา 1,800ป้าขออ้อนอยากได้เอาไม่เกิน1,000บอกไม่มีอ่ะอนุขาดทุนให้ป้า1,500อันนี้คือกองทิปนะมันมีเยอะเราก็แบ่งไปนะถ้าอยากจะได้ผ้าราคาถูกก็ต้องไปซื้อผ้าพิมพ์ลายเอานะไปซื้อผ้าพิมพ์ลายเขาขายก็สวยแต่มันจะแข็งไงมันไม่นิ่มนวลมันไม่เงาวับแวบวับแวบนะต้องโพสแค่นั้นนะถ้าต้องคนรู้ผ้าด้วยถ้าคุณไม่รู้จักผ้าไหมก็อย่าซื้อนะเพราะผ้าไหมต่ำกว่า1,000ไม่มีค่ะนะอันนั้นก็เป็นเปลือกไหมแล้วนะจ๊ะโอเคนะเป็นหมื่นเป็นอะไรก็ยังมีท่านผู้ฟังนะนะจุ๋มมาซื้อสะสมไว้อ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนี่เป็นความสุขเล็กๆคือบางคนเนี่ยไม่ว่าแม่ไงบางคนก็ซื้อให้ภรรยาอย่างเงี้ย
เป็นสามีแห่ง

0: ชาติจริงๆนะเอาสวัสดีทุกท่านนะคะนะรับฟังได้สะดุดบ้างอ้าวคุณเล็กทำไมไม่ฟังออนไลน์อ่ะเดี๋ยวจะส่งออนไลน์ไปถ้าฟังออนไลน์ไม่มีสะดุดเลยนะเดี๋ยวจุ๋มส่งออนไลน์ไปให้ฟังเอาฟังคลื่นไหนดีเอาฟังออนไลน์เดี๋ยวจุ๋มส่งออนไลน์มันมีทั้งสองคลื่นเลยนะเอาอะไรดีนะเอาวสป.หรือจะเอาจทล.เป๊ะเลยล่ะไม่ต้องมาเนี่ยเนี่ยเสียงจับจับจับจับเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจุ๋มส่งให้บอกสะดุดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วมันอยู่ไกลปากช่องเดี๋ยวจุ๋มส่งแบบออนไลน์ไปให้ฟังนะเอาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นฟังดีเจจัดรายการนะครับฝนตกเปล่าครับพี
0: ่ไม่ตกจ้าตกนิดหน่อยจ้า
1: ไม่ตกว่ามีลมพัดโชยมาในนิดหน่อยครับแบบสมัยโบราณว่าเรียกว่าลมโชยเข้าเบาครับ
0: จ้า
1: จะขอกราบมาสการหลวงพ่อวัดดอนบุพผารามด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ก็ได้กวางหลวงพ่อวัดดอนมาออนแอร์หน้าใหม่นะครับ
0: จ้า
1: ขอส่งความตกไปถึงนาวาอากาศเอกฉลองด้วยนะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นาวาเกฉลองรัตน์จันทองผู้อุปการะคุณค่าโทรศัพท์ เอาเมื่อวานมีตกมีป๋าเปี้ยงเปี้ยงเลยนะคุณลุงกลับมาจากกรุงเทพนะประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มได้แล้วก็จุ่มก็ไม่รู้ว่ามันตกขนาดไหนนะแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวก็ต้องระวังสุขภาพกันลมเริ่มโชยแล้วนี่ลมเริ่มโชยแล้วเมื่อวานนี้ส่งของไปให้ร้านสุขสถาพรเจ๊หมวยตลาดเจ้าพรมนะอยุธยาจะมีในตัวจังหวัดก็จะมีร้านพี่พัดข้าวมันไก่พี่พัดก็จะมีสินค้าจุ่มครบทุกอย่างตรงกันข้ามกับโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนและในตลาดเจ้าพรมก็ร้านสุขสถาพรนะถ้าเกิดอยู่ที่เสนาก็ร้านเจ๊เล็กไม่รู้เสนาน้ำยุบหรือยังนะเมื่อวานส่งไปให้ร้านเจ๊หมูนะต้องขอบคุณเจ๊หมูด้วยนะคะนะก็จุ๋มๆก็ไม่รับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ๊หมูเมื่อวานนี้เขาส่งไลน์มาอยู่มีแฟนคลับน่ารักมากนะคะนะอ่ะส่งไปให้คุณเล็กฟังเนาะคุณเล็กจะได้ฟังไม่สะดุดเจ๊หมูนี่ไงจุ๋มจะดูนะลูกสาวสมบัติเมื่อวานเขาส่งรูป FC จุ๋มมาน่ารักมากเลยนี่ไงลูกสาวสมบัตินะฮะคุณอารีรัตน์เห็นน้องจุ๋มบอกเหมือนเด็กเลยอุ๊ยเด็กเหรอนะ6ขวบ น้องอารีรัตน์ทานเคซี่ประจำขอบพระคุณมากดื่มกาแฟแซมสันด้วยใส่หมวกเท่เลยนะพี่อารีรัตน์กินกาแฟด้วยเคซี่ด้วยกราบขอบพระคุณหลานของป้าเล็กอยู่ตำบลโพทูลมาเอาขวดเก่ามาด้วยนะกลัวไม่ได้ตรงปกชื่นใจแซมสันนะจะสูงส่งดวงตากระแปะกล้วยกระดูกอ่อนไปร้านเจ๊หมูแล้วนะนะโอเคนะเวลาหมดเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้จัดรายการเสร็จไปตลาดแล้ววันนี้จุ๋มไปเรียนแล้วต้องสอบย่อยด้วยนะขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะฮะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่าน

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: ห่วยจะล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
1: ป่วยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดโคกหลา
3: เหมือนกับการรับประทานกระเทียมสด

ซ้อนกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่พร้อมจะดูแลคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพค่ะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะคะก็คงจะไม่ได้มาเจอกันนะคะไซเลียมจอยค่ะแล้วก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นยายาบริงโปรมิกซ์ออยล์กาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะก็ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมจะดูแลสุขภาพของท่านนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากันเลยทีเดียวค่ะค่ะไม่ดูแลสุขภาพกันวันนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูแลสุขภาพกันวันไหนหากเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะทำในสิ่งที่เรารักเราชอบหลายๆเรื่องได้เลยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้กันนอนค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราแล้วก็โปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยายาบริงนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นท่านที่มีปัญหากระดูกหลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะและไซเลียมจอยนะคะท่านที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะต้องการที่จะดูแลลำไส้ช่วยขับของเน่าของเสียต้องใส่เลี้ยมจอยค่ะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการอีวิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สอบถามกันได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อนะก็สะดวกส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านเร็วทันใจจริงๆค่ะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: หย่าย่าบริ้ง
1: หย่าย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหย่าย่าบริ้ง
0: หย่าย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โปรมิกซ์ออยล์ค่ะสารสกัดจากน้ำมันธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลบำรุงไตและก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสจากข้างในไปสู่ภายนอกค่ะค่ะต้องโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะดูแลสุขภาพแบบคุ้มๆกับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูไตเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจะวัยเกาหรือผู้หญิงที่มีปัญหาภายในเนี่ยก็ทานดีค่ะค่ะเรียกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นแรงๆมาบอกกันนะคะซื้อ2กระปุกเพียง650บาทเท่านั้นค่ะหรือจัดหนักความคุ้มซื้อไปเลย4กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะรีบด่วนก่อนของหมดนะคะจัดกันได้เลยเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4แถม1จ่ายเพียง 1,300 บาทก็เท่ากับว่าเราได้ไปเลย5กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะถ้าหากผู้ฟังสนใจนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะจดกันไว้เมมโมรี่กันไว้ค่ะและตลอดทั้งรายการอิวๆก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์บอกต่อกันนะคะ0812901691ค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อนะคะเรื่องของสายตาค่ะคุณผู้ฟังคะต้องดูแลกันนะคะต้องทนุถนอมกันเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะค่ะบางท่านเนี่ยใช้งานหนักนะคะโดยเฉพาะต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันเป็นเวลานานๆจ้องจอนานตาเพลียตาล้าให้ยายาบริงช่วยดูแลนะคะค่ะด้วยส่วนผสมของใบชาสาหร่ายเขียวช่วยให้รู้สึกสดชื่นพร้อมแอลคานิทีนที่ช่วยดูแลระบบเผาผลาญดีต่อตาราคาดีต่อใจแล้วก็ดีต่อหุ่นด้วยนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยายาบริงค่ะดูแลดวงตากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปนะคะถ้าสำหรับยายาบริงราคา1กระปุก800บาทเท่านั้นนะคะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง1,500 บาทค่ะส่งต่อความวิ้งให้คนข้างๆได้เลยค่ะเพื่อรักษาดวงตาคู่สวยๆให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะหากซื้อ1กระปุก800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสำหรับยายาบริงค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย08129016910812901691

0: ยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
2: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
4: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตานะคะคุณผู้ฟังคะก็คงจะต้องยกให้ยาย่าบริ้งนะคะรีเฟรชดวงตาให้สดใสด้วยพลังจากธรรมชาติต้องยาย่าบริ้งค่ะรวมซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสายตาและรูปร่างไว้ในหนึ่งเดียวนะคะค่ะบำรุงสายตาด้วยราสเบอร์รี่และอะเซโรราเชอรี่วิตามินซีสูงนะคะฟื้นฟูผิวด้วยโรสฮิปและใบชาดูแลรูปร่างด้วยแอลคาลินิทีและสาหร่ายเขียวค่ะคุณภาพอัดแน่นขนาดนี้นะคะสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะค่ะคุณภาพอัดแน่นจ่ายเพียง800บาทเท่านั้นนะคะ1กระปุกราคา800บาทค่ะหากจัดแพ็คคู่สุดคุ้มสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสำหรับยาย่าบริ้งนะคะค่ะดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปนะคะค่ะและก็อย่าลืมสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกลค่ะคุณผู้ฟังคะกาแฟสมุนไพรเกรดพรีเมียมแต่ว่าราคาเนี่ยเป็นกันเองลิซ่าเอ็มโกลค่ะจัดเต็มสารสกัด6ชนิดไม่ว่าจะเป็นโสมทั้งเช่าเห็ดลิ้นจือและคอลลาเจนสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทคุ้มจริงๆนะคะและหากซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข081-290-1691ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปนะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยใช้ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาคืนความยืดหยุ่นให้กับข้อเข่าด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้นด้วยสารเซซามีนที่ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มน้ำเลี้ยงข้อต่อโดยธรรมชาติค่ะบอกลาอาการมือชาเท้าชาได้เลยกระปี้กระเป๋าได้ทุกวันค่ะต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้นะคะบำรุงข้อเข่าให้ลื่นไหล ด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเกรดพรีเมียมสรรพคุณอัดแน่นเต็มเม็ดราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

ถ้าสำหรับการทำงานออฟฟิศในยุคดิจิทัลการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเกือบทั้งวันถือเป็นเรื่องปกติค่ะแต่รู้ไหมคะว่าการใช้สายตามากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการตาล้าตาแห้งปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งสายตาสั้นเร็วขึ้นดังนั้นการถนอมสายตาในชีวิตประจำวันจึงสำคัญมากซึ่งวันนี้มีวิธีถนอมสายตาที่จะช่วยให้ตาไม่เมื่อยล้าจากการทำงานมาบอกต่อกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะปรับสภาพแสงรอบตัวให้เหมาะสมแสงรอบตัวมีผลต่อความเมื่อยล้าของสายตาควรหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนบนหน้าจอและปรับความสว่างหน้าจอให้พอดีกับแสงรอบตัวไม่สว่างจ้าเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือการเปิดโหมดถนอมสายตาอย่างไนท์ไลท์ก็ช่วยให้แสงสีฟ้าที่ออกมาน้อยลงด้วยค่ะและกระพริบตาบ่อยๆนะคะเวลาทำงานหน้าจอเรามักกระพริบตาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวจะทำให้ตาแห้งและอาจเกิดอาการตาล้าซึ่งใครที่มีอาการก็ควรกระพริบตาให้บ่อยขึ้นซึ่งจะช่วยให้ตาชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองจากแสงสีฟ้าได้ค่ะและการปรับระยะและมุมหน้าจอวางจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาหรือเล็กน้อยต่ำกว่าและวางจอให้ห่างจากหน้าเราประมาณ50-70เซนติเมตรรวมถึงเลือกโต๊ะที่มีระดับความสูงที่เหมาะสมซึ่งตำแหน่งของจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะจะลดแรงตึงของกล้ามเนื้อตาได้ค่ะค่ะและใช้กฎ20-20-20นะคะก็เป็นคำแนะนำสำหรับการพักสายตาเพื่อลดอาการตาล้าจากการใช้หน้าจอเป็นเวลานานโดยมีหลักการคือทุกๆ20นาทีให้ละสายตาจากหน้าจอแล้วมองไปยังวัตถุที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีค่ะค่ะการใช้แว่นตากรองแสงนะคะแว่นตากรองแสงสีฟ้านะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าของจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยลดอาการตาล้าปวดศีรษะและป้องกันสายตาเสื่อมจากการใช้งานหน้าจอนานค่ะค่ะพักจากหน้าจอบ้างนะคะลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกายแขนขาหลังจากการนั่งทำงานนานๆพร้อมกับทำท่าบริหารตาเช่นกรอกตาไปมาหรือการนวดบริเวณดวงตาก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาและร่างกายผ่อนคลายค่ะการถนอมสายตาไม่ยากนะคะเพียงปรับแสงหน้าจอกับพริบตาพักสายตาและยืดเหยียดร่างกายเป็นระยะก็ช่วยให้สายตาสบายและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทุกวันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีสาระดีๆมาบอกต่อกันนะคะ7อาหารบำรุงสายตาแก้อาการเมื่อยล้าจากจอมือถือค่ะสำหรับพนักงานออฟฟิศทั้งหลายก็คงจะเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันทั้งวันนะคะบางคนก็ทำโอทีต่ออีกจ้องหน้าจอถึงดึกๆดื่นๆแบบนี้เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพดวงตาแน่ๆค่ะสายตาอาจจะเสื่อมกันได้นะคะค่ะก็เป็นห่วงพี่น้องชาวออฟฟิศนะทุกคนเลยวันนี้มีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับอาหารการกินที่ช่วยบำรุงสายตามาบอกต่อกันนะคะมาให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะข้าจะต้องกินอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะค่าชนิดแรกคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นกลุ่มผลไม้รสเปรี้ยวฉ่ำอมหวานเป็นแหล่งของวิตามินซีมหาศาลเช่นโกจิเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มันเบอร์รี่หรือว่าลูกหม่อนของไทยนะคะก็มีสารสำคัญอย่างสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงสายตาโดยตรงช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ดวงตาถูกทำลายช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตาและลดการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต่อมานะคะเป็นผักใบเขียวผักใบเขียวเช่นผักบุ้งตำลึงกวางตุ้งคะน้าผักเหล่านี้ล้วนอุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งจากการศึกษาพบว่าช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตาและการเกิดต้อกระจกได้ค่ะและไข่ค่ะคุณผู้ฟังคะไข่ทำอะไรก็อร่อยเนาะไข่แดงเป็นแหล่งของสารลูทีนและซีเซนทีนรวมไปถึงซิงค์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการเสื่อมจอประสาทตาทำให้เซลล์ต่างๆในดวงตาแข็งแรงอยู่เสมอค่ะต่อมาเป็นแครอทแครอทนะคะเป็นผักหัวใต้ดินที่มีคุณประโยชน์อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะแครอทขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารบำรุงสายตาชั้นเยี่ยม
อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามินเอและลูทีนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาของคุณให้สดใสแข็งแรงอยู่เสมอช่วยบำรุงกระจกตาป้องกันไม่ให้เซลล์ดวงตาถูกทำลายจากแสงแดดและรังสีอันตรายต่างๆช่วยส่งเสริมการทำงานของจอประสาทตาไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรค่ะต่อมาเป็นอะโวคาโดนะคะค่ะผลไม้รสนุ่มนวลอย่างอะโวคาโดเจ้านี้เนี่ยมีประโยชน์ในการบำรุงสายตามากๆเลยเพราะมีสารอาหารจำเป็นเช่นลูทีนเบต้าแคโรทีนวิตามิน B6 และวิตามิน C โดยจะช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาฝ้าฟางช่วยชะลอการเสื่อมสภาพดวงตาที่ร่วงโรยไปตามวัยค่ะต่อมาเป็นอัลมอนด์นะคะในอัลมอนด์ค่ะอุดมไปด้วยวิตามิน E ซึ่งผลการวิจัยพบว่าช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาแค่ทานวันละ1ฝ่ามือก็ได้รับวิตามิน E ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำต่อวันแล้วค่ะและสุดท้ายคือปลาที่มีไขมันสูงจากการศึกษาทางการแพทย์ทั้งในต่างประเทศพบว่าปลาที่มีไขมันประเภทดีอยู่จำนวนมากเช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาแอนโชวีปลาเทราปลาสวายปลาพวกนี้อุดมไปด้วยกรดไขมัน DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันที่พบได้มากในเรติน่าของดวงตาดังนั้นมันจึงตรงเข้าไปซ่อมแซมดวงตาของเราให้กลับมาสดใสมีน้ำหล่อลื่นเพียงพอและยังช่วยให้ห่างไกลจากโรคตาแห้งอีกด้วยค่ะกับมูฟังคารู้อย่างนี้แล้ววันนี้เราอาจจะออกไปหาซื้อพืชผักต่างๆเหล่านี้นะคะมาตุนไว้ในตู้เย็นกันก็จะเป็นการดีนะคะเพื่อประโยชน์ของสุขภาพดวงตาของเราค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาบอกลาความรู้สึกอึดอัดที่สลัดไม่หลุดกันดีกว่านะคะพอกันทีค่ะความอึดอัดที่สลัดไม่หลุดนะคะให้ใส่เลี่ยมจอยช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียที่ตกค้างในลำไส้กันดีกว่าค่ะแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งด้วยนะคะสดใสจากภายในด้วยใส่เลี่ยมจอยค่ะบอกลาสารพิษและของเสียตกค้างด้วยสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยปรับระบบขับถ่ายให้เข้าที่นะคะค่ะสำหรับใส่เลี่ยมจอยนะคะหากคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายต้องการขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ใส่เลี่ยมจอยได้เลยนะปรับความสมดุล1เม็ดก่อนนอนทานได้เลยค่ะหากต้องการรู้สึกโล่งสบายทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยนะคะโปรโมชั่นแรงซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง700บาทแถมฟรีทันทีอีก1กระปุกคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะซื้อ2กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง

700บาทเท่านั้นสำหรับใส่เหลี่ยมจอยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691ค่ะรีบดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะอิ๋วก็ต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาหย่าบริ้งโปรมิกซ์ออยล์และก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยค่ะวันนี้อิ๋วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
12: ส
7: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าเพื่อแสดงความจริงใจขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับหากร้อนให้งดตั้งด่านสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: แ
1: ม่กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจเอกสำราญนนท์มาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการตั้งจุดตรวจและการบังคับใช้กฎหมายจราจรว่าได้สั่งยกเลิกการสวมหมวกไอ้โม่งเพื่อปิดบังใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่หากกังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนส่วนกรณีสภาพอากาศร้อนจัดให้พิจารณางดการตั้งจุดตรวจชั่วคราวเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากมีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบปรับให้พิจารณาการปรับแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้จุดตรวจทุกแห่งต้องสามารถตอบสังคมได้ว่าจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดและต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมกำชับว่างานเร่งด่วนที่สุดคือการปราบปรามภัยคุกคามในพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขบ่อนการพนันและการค้ามนุษย์หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาผู้บังคับการและผู้กำกับการในพื้นที่จะต้องถูกสั่งย้ายโดยด่วนภายใน24ชั่วโมงไปต่อที่ปสเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศทลายเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดไอซ์กว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหารายใหญ่พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า550ล้านบาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศเดินหน้าสกัดกั้นและทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่โดยแถลงผลการจับกุม4คดีสำคัญคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา1รายที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมยึดยาบ้า10ล้านเม็ดคดีที่2ขยายผลทลายเครือข่ายขนไอซ์ข้ามชาติทางทะเลในอ่าวไทยจับกัปตันและลูกเรือ6รายพร้อมไอซ์กว่า 1.2 ตันและเรือ2ลำก่อนขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องระดับสั่งการและประสานงานอีก2รายพร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า48ล้านบาทคดีที่3สกัดจับรถขนไอซ์600กิโลกรัมที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายขณะหลบหนีอีก1รายส่วนคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายที่ด่านตรวจยานพาหนะชุมพรจังหวัดชุมพรหลังดัดแปลงตัวรถกระบะซุกยาบ้าในยางอะไหล่ยึดของกลางกว่า800เม็ดโดยผลการจับกลุ่มทั้ง4คดียึดไอซ์รวมกว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดและตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า550ล้านบาทพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรครากและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:20 นพอดีเลยค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันนะคะ 3:00-4:00 แล้วก็6:00-7:00เช้าแบบนี้นะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้ก็พบกันในช่วงของข่าวรับอรุณที่วสป612ตอน5:00-6:00เช้าที่ผ่านมานะคะภารกิจ3ช่วงในยามเช้าแล้วก็11:00-1:00ช่วงหนึ่งฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันวันนี้วันที่10 เดือน 10วันเลขเบิ้ลขนาดนี้ไม่มีอะไรพิเศษคงไม่ได้แล้วค่ะวันนี้มีโปรพิเศษให้นะคะสำหรับมาเป็นคู่ฟื้นฟูผลผลิตค่ะซื้อวัคซีนไรกับปราบราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ผู้ใดคุณอะไรเอ่ย
1: ไอ้นั่นคุณตาซ่องกับขั้วเหนียวอ่ะ
0: จะซื้อวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวจ้าเอาไปฉีดต้นอะไรจ้าม
1: ะม่วง
0: มะม่วงเป็นยังไง
1: มะม่วงก็มันมีพลังออกช่อ
0: เคยใช้หรือยังจ้า
1: เคยสมบูรณ์ประกอบอ่ะ
0: ชื่อคุณอะไรคะ
1: สมทรงบุญประกอบ
0: คุณสมทรงบุญประกอบวันนี้สั่ง1ชุดเนาะ
1: จ้าจ้า
0: 1,000 ถ้วยเก็บเงินปลายทางได้วันจันทร์เลยนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: เคยฉีดมะม่วงไปแล้วฉีดแล้วเป็นไงบ้าง
1: ดี
0: ดีดีนี่เป็นยังไงจ๊ะ
1: ก็มันดกดี
0: อ๋อแล้วชอบมะม่วงเป็นราดำไหม
1: ไม่เป็นหรอก
0: ไม่เป็นเลยร่วงไหม
1: นะ
0: อะไรนะ
1: ไม่ร่วง
0: เลย
1: จ้ะ
0: มะม่วงนี่ออกเป็นพวงหรือออกเป็นลูก
1: เป็นพวง
0: เลยไม่ได้มีลูกเดียวโดเดอันอื่นร่วงหมดไม่เป็นออกมาเป็นพวงไม่มีราดำเนาะ
1: จ้ะจ้ะจ้ะจ
0: ้ะอันนี้มีมะม่วงอะไรบ้างคะอยู่ในครอบครองเนี่ย
1: มีน้ำดอกไม้กับโชค
0: น้ำดอกไม้กับ
1: โชคอนันต์
0: นะคะโชคอนันต์นี่เขากินสุกหรือกินดิบอ่ะ
1: กินได้ทั้งหมด
0: อ๋อมันเปรี้ยวไหม
1: ทั้งดิบทั้งสุก
0: เปรี้ยวไหมคะโชคอนันต์มันเปรี้ยวมากไหม
1: ไม่เวลาสุกแล้วมันจะหวานเจี๊ยบเลย
0: หวานเจี๊ยบเลยระหว่างโชคอนันต์กับน้ำดอกไม้อันไหนหวานกว่ากัน
1: กันน้ำดอกไม้ก็หวาน
0: เนาะระหว่างน้ำดอกไม้กับอกร่องอันไหนอร่อยกว่ากัน
1: อก
0: ร่องนี่เป็นตำนานเลยเน
1: า
0: ะโอเคมีส่วนลดค่าส่ง50 บาทเหลือ950ได้วันจันทร์นะจ๊ะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: โทรติดหน้าไมค์ได้ส่วนลดนะคะโทรหน้าไมค์ก็ได้ค่ะสั่งซื้อหน้าไมค์ได้ส่วนลดเพราะเราต้องมาเมาส์ให้ฟังว่าใช้แล้วดียังไงนะคะอกร่องนี่มันเป็นตำนานของมะม่วงจริงๆเนาะหอมเนาะแต่ลูกก็ไม่ค่อยใหญ่นะแต่น้ำดอกไม้นี่แบบเนื้อหนาอู้อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วว่าดูดิมาล่อตาล่อใจตอน6 โมงเนี่ยนะเหมือนเมื่อคืนเนี้ย5 ทุ่มพวกส่งเมนูอาหารมาให้เลือกเย็นนี้เขาจะมีงานเลี้ยงแล้ววันนี้เริ่มต้นจะกินเจตั้งหลักตั้งใจเลยว่าวันนี้จะกินเจค่ะเขาบอกว่ามีงานเลี้ยงไปกินเลี้ยงก่อนอ่ะงั้นให้วันหนึ่งแล้วส่งเมนูมาให้เลือกตอน5 ทุ่มคุณผู้ฟังดูเฮ้สวัสดีค่ะคุณทองใบ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ปุ้มสันตนีหวังอยู่ครับ
0: ครับผม
2: ฝนตกเปล่าครับบ้านคุณปุ้มสันตนีอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่นะ
2: เมื่อวานนี่ก็ไม่ตกแต่ว่าท้องฟ้ายังครึ้มอยู่เลยครับ
0: อ๋อตอนนี้
2: ก็มีลมพัดมาเฉยๆนิดๆคล้ายๆเพิ่งก็ยังลมโชยเข้าเบานะครับ
0: อ๋อจะเริ่มหนาวอ่ะเนาะ
2: ครับครับ มาคำโบราณว่าลมโชยโชยมาเรียกว่าลมโชยเข้าเบาลมโชยเข้าเบาครับ
0: เหรอเย็นไหมตอนนี้อากาศข้างนอกเย็นไหมคะ
2: เย็นครับเย็นครับคุณพุ่มครับ
0: เดี๋ยวพุ่มจะออกไปข้างนอกพุ่มจะไปใส่บาตรเดี๋ยวพุ่มไปหาเสื้อกันหนาวใส่ก่อนเลย
2: โอ้เสื้อกันหนาวก็มีแต่ยังไม่ค่อยได้ใส่ครับคุณพุ่มครับ
0: รีบรีบมันก็อยู่ภาคกลางไม่ค่อยหนาวเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อกันหนาวเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวพุ่มไปตลาดเลยเขาคนทางที่ตลาดเขาฟังคุณพุ่มสันทนีอยู่ประจำครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ก็บอกนายไม่อ่อนแอไปบ้างว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงครับพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกกลัวไม่กลัวอะไรเราพูดที่จริงๆครับ
0: บอกเขาไม่ต้องกลัวพูดไม่กัด
2: ใช่ครับว่าเคยเห็นกันไหมเคยเห็นที่ร้านที่หมูมั่งแล้วครับ
0: โอเค
2: ว่าเป็นวันรุ่งแรงไงว่าไม่ต้องห่วงยังไงยังไงชายสาบซอกหมวกตาคมยังเยี่ยวนะว่าพูดไม่ดีจะดูอยากจะดูออกอากาศครับ
0: อ๋อโอเคครับผม
2: จะขอติดตามข่าวของคุณพุ่มสันทนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณทองใบนะคะสวัสดีค่ะลุงเทพ
3: สวัสดีครับ
0: เป็นไงลุงเทพ
3: ไม่เป็นยังไงฟ้ายังซึมอยู
0: ่มันมีลมเย็นเย็นไหม
3: มีลมโชย
0: อ๋อเย็นไหม
3: เย็น
0: เย็นลมเย็นเย็น
3: ลมเย็น
0: เดี๋ยวปุ้มใส่เดี๋ยวปุ้มใส่เสื้อกันหนาวไปข้างนอกเลย
3: ปุ้มหนาวไง
0: ไม่ปุ้มกลัวมันปุ้มกลัวไม่ได้ใส่ไง
3: อ
0: ๋
3: อ
0: เหมือนปีที่แล้วอ่ะมันไม่หนาวเลยเน
3: า
0: ะ
3: ออกมาแล้วไม่ได้ใส่
0: อืมจ้ะเสื้อกันหนาวนี่ไหมใหม่บางตัวเป็น10ปีไม่เคยได้ใส่เลยอ่ะ
3: แต่กำลังร่มกำลังโชยๆอยู่เนี่ย
0: เนาะแล้วบุ้มเป็นคนที่เสื้อกันหนาวเยอะด้วยชอบ
3: ไฟเลี้ยวมาติดก็500ไง
0: ไฟเบรกติดข้างเดียวลุงเทพ
3: 500
0: มันก็นานแล้วนะโดนทีเดียวแต่เครื่องจนถึงเดี๋ยวนี
3: ้อ๋อก็พอก็ตรงสี่แยกทาวุ้งเลยเด็ก
0: นี่แหละตรงท่าวุ้งเลยที่แยกบางงาเนี่ย
3: นี่ตรงสี่แยกท่าวุ้งตรงที่ทางเลี้ยวมาบ้านเปิด
0: อ๋อ
3: เลี้ยวซ้าย500
0: ฮะ
3: เลี้ยวซ้ายปรับ500
0: ทำไมอ่ะ
3: ก็ไม่รู้สิ
0: เอ้า
3: แล้วโดนก็ด่าเขาออกไปแล้ว
0: เลี้ยวซ้ายมันผ่านตลอดไม่ใช่เหรอ
3: ผ่านตลอดเลยเลี้ยวซ้าย500เนี่ยโดนกันเป็นแถวหมด
0: ตรงไหนวะ
3: ตรงท่าวงตรงหน้าท่าธนาคารนั่นน่ะตรงร้านขายมอเตอร์ไซค์อ่ะนะตรงปั๊มน้ำมันนั่นน่ะเลยปั๊มมันหน่อย
0: ทำไมล่ะเลี้ยวซ้ายมันผ่านตลอดไม่ใช่หรอ
3: ผ่านตลอดเนี่ยเลี้ยวซ้ายปรับ500
0: อันนี้ก็ถามเลยปรับหาน
3: ี่โดนด่าหนักๆเข้าออก
0: เอ้าทำไมเลี้ยวซ้ายมันผ่านตลอดแล้วมันปรับหาอะไรหรือต้องรอสัญญาณไฟ
3: ออกไปแล้ว
0: เขาให้รอสัญญาณไฟเปล่า
3: ไม่ได้รอสัญญาณไฟ
0: เหมือนอีตรงบ้านปุ้มเนี่ยเลี้ยวซ้ายให้รอสัญญาณไฟพอป้ายพังมาเปลี่ยนใหม่เลี้ยวซ้ายระวังรถขวาระวังบ้าอะไรรถทางซ้ายเขาก็จะมา
3: ก็มันคนละทางกัน
0: เออมันเลี้ยวซ้ายไม่ได้ไงมันต้องรอสัญญาณไฟไงลุงเออแล้วมันเอาป้ายเลี้ยวซ้ายให้รอสัญญาณไฟมันเอาป้ายนั้นอ่ะมันพังมันหายไปมันหลุดมันออกเปลี่ยนป้ายมาใหม่เลี้ยวซ้ายระวังรถขวาจะบ้าเหรอแล้วรถมันต้องเลี้ยวแล้วเขาก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วเราจะเลี้ยวยังไงอ่ะ
3: ป้ายมันติดกับเสาไฟไว้ป้ายทางกว้างจะคืบกันมั้งติดกับเสาไฟไว้
0: แล้วอีตรงห้ามเลี้ยวนะทางวันเวย์เคยเป็นวันเวย์ตรงหน้าโรงหนังฐานบกเก่าเป็นวันเวย์เข้าทางนึงออกทางนึงป้ายวันเวย์นะบอกเลยเล็กกว่าก้นบุ้มอีกเออป้ายวันเวย์อ่ะ
3: มองไม่เห็นเลยดิ
0: ก้นบุ้มใหญ่กว่าป้ายอีกบอกเลยคิดเดาแล้วกันอันเท่ามดเผลอๆบางทีขับไปใกล้ๆมองไม่เห็นป้ายอะไรอยู่ไกลต้องใช้แว่นขยายส่อง
3: ไปลงทุนป้ายใหญ่ก็เปลือง
0: อีกอุ๊ยเดี๋ยวเราไม่พูดไม่เอาไม่พูดนะโอเคขอบคุณมากค่ะลุงเทพ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเลี้ยวซ้ายปรับ500นี่มันยังไงมันตอนเนี้ยอย่างหน้าอย่างบ้านบุ้มเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟคือเขาปล่อยทีละข้างแล้วบุ้มจะเลี้ยวไปยังไงในเมื่อรถทางซ้ายเขาก็เลี้ยวมาเหมือนกันแล้วมันจะไปตีวงยังไง คือถามว่าเลี้ยวได้ไหมมันก็เลี้ยวได้เลี้ยวไปแบบหน้าด้านๆอ่ะแต่เมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นป้ายเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟแต่พอป้ายหายไปมันติดใหม่เลี้ยวซ้ายระวังรถขวาไม่ได้ระวังรถขวารถซ้ายมากูก็เลี้ยวไม่ได้พอติดปุ๊บไม่เลี้ยวข้างหลังบีบแต่อ่ะและ4แยกหัวสะพานไฟแดงแล้วก็สะพานมันห้ามเลี้ยวขวาอยู่แล้วค่ะป้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเก่าซีดพังหายไปแล้วไม่มีป้ายใหม่แล้วบางป้ายเนี่ยวันเวไม่อยากจะเมาป้ายเล็กกว่าตูดอีกคนมองไม่เห็นประมาณเนี้ยสวัสดีค่ะ
4: ค่ะไม่ลงเลยค่ะพี่ปุ้มน้ำ
0: ขนาดเขาเบาระบายน้ำลดลงแล้วนะ
4: ลงไปวันเมื่อวันพฤหัสอะลงไปขัดบ้านเห็นว่าบ้านโทรหน่อยนึง
0: ขัดบ้านแม่คุณอย่าเพิ่งรีบ
4: พอขัดแล้วมันก็ทำงานตลอดเลย
0: พอขัดปุ๊บมันมาอีกคราวนี้ที่โคนยังอยู่
4: ใช่ก็คุณป้าลงไปไงคะคุณป้าลงไปบอกน้ำแห้งแล้วไปขัดให้หน่อยเดี๋ยวจะลงไปอยู่ข้างล่างแล้ว
0: ป้าจะรีบไปไหน
4: แล้วมันก็ยังไม่ลงอีกเลย
0: เดี๋ยวป้าก็ต้องขึ้นเราเต้งอีกเหมือนเดิ
4: ม
0: ป้าจะ
4: เขาไม่สบายไงคะเขาก็เลยขึ้นมาอยู่ข้างบนด้วยยังไม่ได้ลงไปข้างล่าง
0: อยู่ข้างบนไปก่อนแหละป้าอย่าเพิ่งรีบลงไปเลย
4: ใช่
0: เน
4: าะเด็กก็แม่น้ำลดไหมบอกว่าเขาลดการระบายแล้วลูกแต่น้ำเรายังไม่ลงเลยลูก
0: ใจเย็นๆอีหนูนะ
4: ดูแบบเช้าก็ดูกลางวันก็ดูแม่ตรงนั้นยังไม่พอตรงนี
0: ้ตังต้องตาและสตรองเดี๋ยวเราจะลอยกระทงกันบนบ้านอีหนูใจเย็นๆลูก
4: โอ้เมื่อปีที่แล้วก็จะได้ลอยกระทงไหมแม่เด็กๆเนาะพอเวลาทำกระทงก็โอ้จะต้องเตรียมอุปกรณ
0: ์อือฮะก็
4: น่าเห็นสารดูน้ำทุกวัน
0: ก็ลอยมันตรงนี้เลยเปิดลงมาจากขาเตียงก็ลอยไปเลย
4: น่าจะเป็นเช่นนั้น
0: แล้วแต่ไม่เป็นไรปีนี้ลอยกระทงมาช้า
4: ใช่เกือบสิ้นเดือนที่หน้าเนี่ย
0: เกือบจะสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวน้ำหายไปแล้ว
4: ใช่ไม่แน่น้ำอาจจะลงไปแล้วด้วย
0: ทีนี้ก็เดินไกลอีกกว่าต้องมาถามใหม่จะได้ลอยไหมแม่น้ำจะแห้งเอานะ
4: ลำบากกว่าเดิม
0: นะประมาณนี
4: ้ตอนนี้พายเรือถึงที่นอนเลยต่อไปก็จะต้องเดิน
0: ลงเรือปุ๊บขึ้นที่นอนเลยเทียบถึงห้องนอนเลยหน้าประตู
4: ต่อไปจะเราต้องลำบากจะต้องเดินไกล
0: เสาร์อาทิตย์เด็กๆตื่นแต่เช้าไหมคะ
4: อันนี้ยังไม่ตื่นค่ะบอกว่านอนให้เต็มที่เลยลูกเมื่อวานไปพายเรือไปรับถุงยางชีพมา
0: ได้
4: มาโอ้แม่ไม่ไหวลูกละพายส่วนน้ำ
0: ได้ถุงยางชีพอีกแล้วอู้พายเรือเป็นด้วยเก่งอ่ะพี่ปุ้มพายทีไรมันหมุนอยู่ตรงนั้นเป็นวงกลม
4: โอ้พี่ปุ้มคะมันก็ต้องไปอ่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคุณป้าเขาพายอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาแก่แล้วแต่แบบเราก็ต้องพายลูกไปโรงเรียนพายรับพายส่งเอาวะชีวิต
0: ทำยังไงมันถึงจะไปตรงเราต้องจ้วงซ้ายทีขวาที
4: หนูก็พยายามไปเรื่อยๆพี่หนูก็บอกไม่ได้เพราะว่าบางทีหนูก็หมุนติ้ว
0: กูก็หมุนเป็นวงกลมไม่ไปไหนสักที
4: ใช่ใช่แล้วยิ่งเรือพลาสติกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเรือพลาสติกที่แบบหัวมันตู้ตู้อะพายไงมันก็แบบมันเหมือนมันไม่ขยับอะ
0: มันไม่ไปทางไหนเลย
4: ใช่แล้วยิ่งเขาบอกว่าให้ไปเอาเลยนะโฟ
0: ม
4: บอกโอ้โหแค่เรือยังพายลำบากเลยถ้าโฟมฉันจะไปไหมเนี่ยหรือมันคงจะลอยอยู่ตรงนั้นนะมันคงไม่ไปไหนแน่
0: แต่โฟมน่าจะไปง่ายกว่าแล้วเอาขายื่นไปแล้วก็ตีเหมือนไปฝึกว่ายน้ำ
4: โอ้พี่โฟมมันไม่ได้แคบนะโฟมมันกว้างนะจ
0: ๊ะอยู่ไปปลายมันกระดกอีกเนาะโอเคเอาเป็นเรื่องสนุกสนานขำๆแต่จริงเจอจริงๆมันขำไม่ได้นะ
4: ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะเครียดทำไมอะน้ำเครียดน้ำก็ไม่ลงไง
0: คนไทยเห็นอะไรก็สนุกสนานไปหมด
4: มีหนูคนเดียวแหละมั้งคนอื่นเขาก็บอกโอ้ยเครียด
0: เฮ้ยคนกรุงเทพก็สนุกน้ำท่วมบ้านจะแย่แล้วน้ำท่วมประมาณน้ำท่วมเมตรกว่ากระโดดรั้วเล่นกันซะงั้นแหละเป็นที่สนุกสนานไป
4: เด็กๆน่าสงสารมากกว่าแบบเหมือนติดเกาะไง
0: เนาะ
4: วิ่งได้ที่จักรยานเนาะ
0: ไม่มีที่ให้ออกกำลังกาย
4: กลัวเขาเครียดไงกลัวเขาเครียดแล้วเขาก็แบบฉุนเฉียวอารมณ์แบบเนี้ยพอไม่มีที่จะเล่นอะไรเงี้ยแล้วมันต้องแบบ จำกัดบริเวณไง
0: แล้วเราทำไงไม่ให้ลูกเครียดเราทำไง
4: ก็บางทีก็แบบเล่นกับลูกไปเลย
0: เออโอเค
4: เด็กน้อยไปด้วย
0: อ่ะโอเคขอบคุณคุณแม่คุณแม่ลูกสามนะคะมีสามใบเถาด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: น่ารักน่ารักนะเออทำไงไม่ให้ลูกเครียดก็เล่นไปกับลูกเลยเพราะถ้าเราเครียดลูกก็เครียดไปด้วยแล้วเด็กๆ เขาไม่มีที่วิ่งเล่นนะน้ำท่วมไปหมดอ่ะใช่ปะก็วิ่งไล่จับกันบนบ้านเป็นระเบียงบ้านลื่นอีกยุ่งอันตรายนะคะลำบากเนาะน้ำไม่ลดเลยอ่ะบ้านใหญ่ผักไห่อยุธยาค่ะนะคะในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ประกาศแล้วว่าลดอัตราการระบายน้ำลงเหลือ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ท้ายเขื่อนก็ยังไม่ขยับเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ปีนี้เนี่ยลอยกระทงมาช้านะ24พฤศจิกายนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็มาไวๆก็ดีลอยบนหน้าบ้านนี่เลยนะคะอ้าวน้ำไหลก็ยังดีกว่าน้ำนิ่งนะคะทีนี้มีเกษตรกรถามปุ้มว่าคุณปุ้มตะไคร่น้ำอ่ะตอนเนี้ยมันเขียวจับต้นข้าวเลยอ่ะทำไงคืออย่างนี้นะคะตะไคร่น้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนพืชเรานี่แหละค่ะคราวนี้ถ้าเราไปกำจัดมันนะเผลอๆต้นไม้เราเป็นอันตรายไปด้วยนะคะคราวนี้ทำไงอ่ะมันเกาะต้นข้าวเขียวไปหมดเลยอ่ะคำตอบจากฝ่ายเทคนิคของปุ้มนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคปุ้มเนี่ยไม่ใช่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะไม่ใช่นักวิชาการเกษตรแต่เป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นนักชีววิทยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคปุ้มเป็นนักวิทยาศาสตร์อะวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เกษตรแต่สามารถไล่เพลี้ยได้ไล่หนอนได้ไล่หนูได้กำจัดการระบาดของแมลงปีกแข็งทั้งหลายทั้งปวงได้ไม่ใช่นักวิชาการเกษตรแก้ปัญหาเรื่องราดำในมะม่วงได้ด้วยวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวกำจัดราได้ขนเน่ารักเน่าขอบใบแห้งชีวภาพปราบรากำจัดเพลี้ยได้ทุกชนิดวัคซีไรวัคซีนเอ1วัคซีนเอ2ไล่เพลี้ยได้ลดการระบาดของศัตรูพืชแบบหนักๆจัดการได้ไม่ใช่นักวิชาการเกษตรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของปุ้มนี่แหละเขาบอกว่าไอ้ตะไคร่ที่มันคือน้ำมันแห้งแล้วไงมันนิ่งแล้วไงมันก็มีตะไคร่ถ้าเป็นตะไคร่น้ำนะคะปล่อยมันค่ะเดี๋ยวพอมันจะย่อยสลายมันจะเป็นประโยชน์กับดินแต่ถ้ามันเยอะไปมันจะเน่าทีนี้ทำไงทำยังไงก็ได้ให้ปริมาณมันน้อยลงอะค่ะเราอาจจะเดินแล้วก็จัดการให้มันน้อยลงอะถ้าพื้นที่นาไม่ได้เยอะมากจะช้อนออกหรือจะอะไรก็ได้ทำให้มันน้อยลงแล้วไอ้ส่วนที่เราได้ไปนะคะก็ไปขุดหลุมใส่หลุมปนกับมูลสัตว์เป็นปุ๋ยจ้ะตะไคร่เนี่ยตะไคร่น้ำเนี่ยเป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้ามันมากเกินไปมันจะทำให้เน่าเพราะนั้นก็กำจัดมันออกได้ก็กำจัดมันออกไปบ้างบางส่วนให้มันน้อยลงถ้าสามารถที่จะตักออกปาดทิ้งหรืออะไรก็ได้แต่มันถ้าเกิดว่านาบริเวณกว้างพื้นที่กว้างๆมันไม่น่าจะเยอะจนเป็นอันตรายมันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำค่ะเพราะว่า เมื่อมันย่อยสลายแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์มันจะเป็นประโยชน์กับดินเลยแหละเพราะนั้นถ้ากำจัดไปแล้วเทลงหลุมนะคะปนกับมูลสัตว์กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยได้ประโยชน์แต่ถ้ามากเกินไปมันจะทำให้น้ำเน่าได้ค่ะเพราะนั้นไม่ต้องไปจัดการมันปล่อยมันเราก็บำรุงต้นเราให้แข็งแรงเพราะนั้นอะไรที่แช่อยู่ในน้ำนานๆตอนนี้ต้องการฟื้นฟูนะถ้าเป็นนาข้าววัคซีไรต์กับชีวภาพปราบราแล้ววันนี้ปราบรา1ลิตรวัคซีไรต์1ลิตรมีส่วนลด100บาทวันนี้วันเดียวจ้ะโทรเลยจ้ายืนต้นแช่น้ำอยู่นานๆต้องการฟื้นฟูตัดแต่งกิ่งบำรุงดินฉีดวัคซีน1กับชีวภาพปราบราค่ะวัคซีน1ลิตรปราบรา1ลิตรรับส่วนลด100บาทมันออกดอกแล้วนะจมน้ำอยู่เนี่ยกลัวจะตายแต่จะฟื้นไหมเนี่ยมีพื้นที่เขียวๆนิดเดียววัคซีน2กับชีวภาพปราบราวัคซีน2 1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100บาทวันนี้วันเดียวค่ะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังอุตุนิยมวิทยาเตือนมารับมืออากาศแปรปรวนวันนี้ถึงคิวภาคกลางเราแล้วจ้ะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองมีลูกเห็บตกได้ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40และมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะฝนจะตกหนักมากที่กาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70และลมกระโชกแรงฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและตกหนักมากที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้มีฝนร้อยละ60ทั้ง2ฝั่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ80ลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะกรุงเทพนะคะคุณผู้ฟังนี่อันนี้ก็เป็นฝนฟ้าอากาศ16ตุลาคมกรุงเทพมหานครเป็นวันหยุดราชการนะคะวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดเขามีการประชุม IMF และธนาคารโลกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกจัดขึ้นระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี่ค่ะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพเขาหยุดวันที่16เนี่ยค่ะเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนะคะต่างจังหวัดไม่เกี่ยวนะเป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMFสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะอันนี้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพที่อื่นปกตินะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวอื่นไปติดตามกันไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันค่ะวันนี้อย่าลืมสมุนไพรจิราปุ้มนะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเมื่อวานนี้ก็ปลื้มแทนน้องเนเน่เนาะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้น้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้องเนเน่ก็ถวายป้ายรางวัลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงท่านก็พระราชทานคืนละค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นพระศกนิกร

0: คือเป็นภาพที่น้องเนเน่กำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายป้ายรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วทรงแย้มพระสวนน้องเนเน่ก็ก้มหน้าอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าภาพที่ถ่ายมาเนี่ยได้เห็นพระองค์ท่านทรงแย้มพระสวนนี้เราก็แบบปลื้มปิติมากเลยค่ะคุณผู้ฟังปุ้มเห็นภาพนี้แล้วแบบเป็นมงคลชีวิตเลยค่ะพระองค์ท่านทรงยิ้มแบบเต็มพระพักเลยค่ะคุณผู้ฟังปุ้มเห็นภาพแล้วปุ้มก็ดูแล้วดูอีกแล้วก็ด้วยเหมือนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เอ็นดูเด็กอ่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสวนเต็มพระพักทรงยิ้มอย่างภาษาบ้านเราก็คือทรงยิ้มอย่างมีความสุขไปด้วยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังบุ้มก็ปลื้มไปด้วยนะคะแล้วก็อุ้ยยินดีไปกับน้องด้วยไปดูเรื่องอื่นมีหนึ่งสายดังอยู่เดี๋ยวบุ้มรับหน่อยละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีจ้าเออทะเลียนนกวิ่งหนีโปรข้ามมังเลย
0: ได้ยินบุ้มประกาศไหมล่ะคะ
1: นึกว่าจะมีจะสั่งต
0: ่อแล้วถ้าไม่มีจะสั่งไหมอะคะ
1: สั่ง
0: อืมก็สั่งมันทั้งไม่มีนี่แหละค่ะ
1: ก
0: ็เอาไปฉีดที่ไหนคะ
1: เอาฉีดในนาข้าว
0: จ้ะปราบหนูก็ยืนราคาเดิมค่ะส่งเก็บปลายทาง 1,100 เหมือนเดิมค่ะ
1: จ้ะยานุมาลิกนึงเลย
0: ชื่อ
1: ทองคำวังหินนะ
0: ค่ะได้เอ๊ะเมื่อวานป้าได้โทรมาสั่งอะไรไหม
1: เมื่อวานเช้านะ
0: เมื่อวันก่อนเนี่ยที่เร็วๆเนี้ย
1: เมื่อวันเร็วเนี้ยมันคือยาโน่ให้คนที่ที่ทีเดียวหมดเลย
0: อ๋อฉีดไปรอบนึงแล้วแล้วเป็นไง
1: มันก็หายไปเลยมันก็กลัวกลับอีกเที่ยวไงกลัวฝนตกแล้วมันจะยามจะจาง
0: อ๋อฉีดไปแล้วฝนตกไม่ต้องกลัวน้ำมันไหลออกจากนาไหมอ่ะ
1: ก็น้ำมันท่วมก็น้ำหมดไง
0: ท่วมแล้วมันไหลทิ้งไปเลยไหมมันไหลออกไปไหมหรือว่า
1: ไหลลงไปนาพี่นาน้องอะสิ
0: อ๋อมันท่วมแล้วมันก็น้ำมันก็ไหลออกจากนาไปเลยก็กลัวว่ามันจะมากัดใหม่ว่างั้นแต่ตอนเนี้ย
1: มันจะมาซ้ำใหม
0: ่ตอนเนี้ยมันมีรอยกัดใหม่หรือยัง
1: ยัง
0: ฉีดไปนานหรือยังคะ
1: มันไม่มีลูกเลยขนาดอะไรไม่มีแต่มันเข้ามาอยู่ยังไงลุงเล่นมันจีบพอฉีดเสร็จปุ๊บฝนตกน้ำท่วมไรขนาดน้ำหมดเลย
0: พอฉีดเสร็จปุ๊บฝนตกน้ำท่วมไหลออกไปหมดเลยแล้วไปดูนาหรือยัง
1: ก็ไปดูเลยว่ามัน
0: แล้วมันมีรอยกัด
1: มันยังไม่มีรอยกัดกลัวจะกลับมากัด
0: อี
1: กกำลังเริ่มท้องอ
0: ่
1: ะ
0: มันยังไม่มีรอยกัดอันนี้กี่วันแล้วตั้งแต่วันที่ฉีดปุ๊บฝนตกแล้วไปดูเนี่ยกี่วันแล้ว
1: ตั้งแต่วันที่ฝนตกใหญ่ในวันพฤหัสบดีก็เต่าเลย
0: 25-26กันยายนนู่นเลยใช่ไหมแล้วไปดูเมื่อไหร่ที่ยังไม่มีรอยกัดเมื่อคืนไปดูวันนี้ไปดูเมื่อวานไปดูไหม
1: เมื่อวานไปดูยังไม่มีรอยกัดปวดก็คุ้มจะข้ามมาใหม่ไง
0: โอเคเดี๋ยวบุ้มส่งให้ได้วันจันทร์นะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะคุณทองคำวังหินอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: ช่างชุกอะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: คุณผู้ฟังฟังบุ้มนะฉีดไปตั้งแต่วันที่25แล้วฝนตกหนัก25-26กันยายนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฝนตกขนาดหนักน้ำท่วมไปยังไม่มีรอยกัดใหม่เลยแต่ข้าวกำลังท้องกลัวว่าจะกลับมาอีกเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่มีรอยฉีดซ้ำเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีสวัสดีค่ะ
2: ปุ้ม
0: จ๋า
2: สั่งอะไรที่ฉีดก็ยาคุมหรอวัคซีนไรเหรอ
0: ใช่ข้าวเล็ก
2: ยาฆ่าน่ะ
0: ข้าวเล็กฉีดวัคซีนไรก่อนจ้ะ
2: วัคซีน

0: สั่งวัคซีนไลท์หน่อย
1: เอากี่ลิตร
0: ลิตรเดียวพอนะ10ไร่
1: ชื่อ
0: สมพิษมันที่สุด
1: เคยใช้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เคยใช้แล้ววันนั้นน่ะลืมหักอะไรของพี่วะที่ว่า50บาทน่ะ
1: อ่ะต้องหัก50บาทใช่ไหม
0: ใช่ไม่ได้โทรไปบอกหนูแล้วทีนี้จ่ายเข้าไปแล้วไง
1: โอเครอบนี้ปุ้มจะหักให้นะคะ50บาทเหลือ950ได้
0: 950
1: จ้ะ
0: เป็นไงวันนี้ลดเปล่า
1: ซื้ออะไรบ้างล่ะ
0: เอาเนี่ยเนี่ยลิตรเดียว
1: เมื่อกี้เขาประกาศว่าไง
0: ไม่รู้ไม่ได้ฟัง
1: เฮ้ย
0: ว่าไปเก็บของตรงนู้น
1: ดูไม่ได้ฟังแต่จะให้ลดยังไม่รู้เลยว่าลดอะไร
0: ไม่รู้ไม่ได้ฟังอะไร
1: วะไม่ได้ฟังแต่รู้ว่าลดน่ะคุณผู้ฟังดูดิ
0: ออกมาแล้วก็บอกว่าลดก
1: ็เอออ
0: ะไรก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแต่รู้ว่าลดปุ้มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่ได้ฟังแล้วรู้ได้ไงว่าลด
0: ไม่ได้ยินตอนท้ายๆบอกลดอะไรเกิน10พี่10อะไรงั้นน่ะก็แล้วโทรหาหนูไปรอบหนูไม่รับ
1: ก็ไม่ลดอ่ะของคุณไม่มีลด
0: นะ
1: ใช่โอเคขอบคุณค่ะส่งให้เหมือนเดิมได้วันจันทร์วัคซีไรท์1ลิตรสวัสดีค่ะ
0: เสียเท่าไหร่
1: 950จ้ะหักให้แล้ว50บาท
0: วันนี้นะ
1: ค่ะใช่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนหนึ่งบอกว่าไม่รู้ว่าลดอะไรแต่จะลดไหมอีกเจ้าหนึ่งบอกลดให้ด้วยปราบหนูไม่เกี่ยวเลยถ้าอยากได้ส่วนลดชีวภาพปราบราค่ะเรามาเป็นคู่เพื่อให้ฟื้นฟูนะคะเพราะนั้นซื้อวัคซีไรท์1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100วัคซีเน่1ลิตรปราบรา1ลิตรลด100วัคซีเน่2 1ลิตรกับปราบรา1ลิตรอันนี้ก็ลด100เหมือนกันนะสั่งเลยค่ะคุณผู้ฟัง0855179025นะคะ0855179025นะคะมีเรื่องของข่าวนี้ค่ะร้านทองจ้างนักสืบล่าโจรสาวนำทองยัดไส้ตระเวนจำนำกว่า20ร้านมูลค่าความเสียหายประมาณ5,500,000 บาทบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนางสาวสุนิสาหรือเออายุ42ปีชาวจังหวัดจันทบุรีมีหมายจับศาลจังหวัดพัทยาข้อหาช่อโกงมาสอบปากคำพฤติกรรมสุดแสบเลยค่ะนำทองหุ้มวงการร้านทองเรียกว่าทองยัดไส้น้ำหนัก5บาทไปจำนำกับร้านทองในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่มูลค่าความเสียหาย 275,000 ก่อนถูกตำรวจออกหมายจับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงจับกุมตัวได้ขณะกบดานอยู่ในห้องพักย่านสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพจับได้เมื่อวานนี้17นาฬิกาแล้วก็ส่งตัวมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่นางก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างจากชายต่างชาติผิวสีชื่อโจให้นำสร้อยข้อมือทองคำหนัก5บาทไปจำนำได้ค่าจ้าง 10,000 ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเป็นทองปลอมหรือทองหุ้มตัวเองไม่ใช่เจ้าของส่วนใหญ่จะจำนำตามร้านทองในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลฉะเชิงเซาและชลบุรีเจ้าหน้าที่สอบปากคำไป2ชั่วโมงก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าน่าจะมีเป็นขบวนการค่ะนี่แหละร้านทองที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยในพื้นที่พัทยาเจ้าของร้านดูภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นสร้อยข้อมือทองหุ้มนะคะข้างนอกเนี่ยเป็นทองค่ะตะไบหรือเจียลงไปเล็กน้อยก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นข้อเหล็กธรรมดานี่ค่ะก็ดำเนินคดีไป
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งด ำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมร
8: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805570
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูข่าว
12: นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจบุกทลายบ่อนพนันในบ้านหรูย่านสงประภาร่วมนักพนันได้30รายใช้วิธีให้รถไปรับนักพนันจากตลาดเข้าหมู่บ้านตบตาเจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้า